0: ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียงฟอนีติกส์ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
1: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
0: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: Professor, are you ready?
1: I'm ready.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมกันแล้วพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครจะเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อมิ้นค่ะ
0: น้องมิ้นอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: Your word is needle
4: N-E-D-N-Oh.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-E-D-L-E.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
5: จินนี่ค่ะ
0: จินนี่กี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว professor
1: your word is exercise
5: e e x e r c i s e
1: okay your answer is correct congratulations good job
0: เคยได้ยินมาก่อนไหมเคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
5: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
0: นี่แปลว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
5: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องจินนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบเย้แล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือน้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ขวบค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
6: 99.9% ค่ะ
0: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is award
6: A W A R E
1: Okay your answer is correct great job congratulations
0: เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะเย้ตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ไมค์สต็อปนะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องพราวค่ะ
0: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
7: 12ค่ะ
0: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
7: 50-50ดีกว่า
0: 50-50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว professor
1: your word is mystery
5: m y s t e r y
1: your answer is correct congratulations
0: เห็นหลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพระ

0: ี้เป็นสาวนะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
1: น้องเฟรชครับ
0: น้องเฟรชกี่ขวบแล้วคะ
1: 12ขวบครับ
0: มั่นใจแค่ไหนคะ
1: 60% ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is gallery
1: G A L L E R Y
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: เมื่อกี้พี่เห็นเราหน้าเรากำลังรุนอยู่แล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรไปรอที่ไมค์ท็อปเลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
3: ต้นข้าว
0: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้ว Professor
2: Your word is delivery
1: D E L I V R A R Y ผิดแน่นอน
0: บอกเองเลยเหร
2: อ Incorrect. I'm sorry. You were very close. The correct way to spell delivery is D E L I V E R Y.
0: หนึ่งที่นั่งเท่านั้นนะคะหนึ่งที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะ
4: น้องไอค่ะ
0: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
4: 9ขวบค่ะ
0: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is honor
4: O R A N G E
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell honor is H O N O R. You spelled orange. They sound similar.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะ
5: ชื่อพลอยค่ะ
2: So how are you feeling right now?
5: I'm feeling great.
2: Well, you only have one word to win.
5: Okay.
0: Let's play spelling.
2: Your word is formula.
5: F O R M U L A, right?
2: Your answer is...Correct. Congratulations.
0: เดี๋ยวๆๆลงเครื่องก่อนโอ้โหโปรเฟสเซอร์ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
5: I hate formulas cuz I don't like to remember them cuz they're boring and annoying.
0: Professor, is that a correct sentence?
2: That is a correct sentence.
0: It's a very long sentence.
2: It's a good sentence.
0: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆที่ไมค์สต็อปเชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM รับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและ4สาวกับ1หนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to Spelling Charity
6: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คน

0: จะต้องเล่นทีละคนเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: ช่วง spelling charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
2: พร้อมมาก
1: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
2: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
2: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
1: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะ
3: 5
1: น้องจินนี่เลือกอะไรคะ
2: 5ค่ะ
1: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House ดีใจ House แปลว่า
2: บ้านค่ะ
1: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
2: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
1: แต่รู้ก็เลยดีใจ yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
4: we will start now door
2: d o o r
4: window
2: w i n d o w
4: floor
2: F L O O R
4: Roof
2: R O O F
4: Fence
2: F E N C H
4: Fence
2: Pass
4: Garage
2: Again please
4: Garage
2: Pass
4: Backyard
2: Pass
4: Garden
2: G A R D E N
4: Mailbox
2: M A I L B O X
4: Kitchen
2: K-I-T-C-H-E-N
4: Fence
2: F-E-C-H
1: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
4: The correct way to spell fence is F-E-N-C-E
1: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garage รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
2: ไม่รู
1: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
4: The correct way to spell garage is G-A-R A G E
1: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปรอที่ใบสต่อได้เลยน้องเพียวคะเชิญเลยค่ะเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวดอะไร vegetables แต่ว่าอะไรคะ
2: ผลไม้ผักค่ะ
1: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
2: ชอบค่ะ
1: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: let's play spelling
4: we will start now pepper
2: pass
4: kale
2: pass
4: bean
2: b e a n
4: taro
2: Pass.
4: Ginger.
2: Pass.
4: Cabbage.
2: Pass.
4: Pumpkin.
2: Pass.
4: Sprouts.
2: Pass.
4: Baby corn.
2: Pass.
4: Mushroom.
2: M-U-S-H-R-O-O-M.
4: Pepper.
2: Pass.
4: Kale.
2: Pass.
4: Taro.
2: Pass.
4: Ginger.
2: G-I-N-G-L-E
4: Ginger
2: Pop
4: Cabbage
2: Pop
4: Pumpkin
2: P-U-M-P-L-E
4: Okay.
1: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin สะกดยังไง
4: The correct way to spell pumpkin is p u m p k i n
1: pumpkin นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepper ใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คืออะไร
2: ไม่รู้ค่ะ
1: พริกไทยค่ะ
4: The correct way to spell pepper is p e p p e r
1: คำต่อไป gingerเมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์กันนะคะ
4: The correct way is G I N G E R
1: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวรำไปได้2คำร่วมกับของน้องจินนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะพราวคะเจอเลยค่ะเอาล่ะน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นค่ะ
1: เต้นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงคะเอาล่ะน้องพราวเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: เลข7ค่ะ
1: หมายเลข7โอ้กองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไร Family คือ
3: ครอบครัวค
1: ่
3: ะ
1: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: Let's play spelling
4: Start now. Sun.
3: S-U-N. S-O-N.
4: Ant.
3: A-U-N-T.
4: Sister.
3: S-I-S-T-E-R.
4: Father.
3: F-A-T-H-E-R.
4: Mother.
3: M-O-T-H-E-R.
4: Uncle.
3: N-U-N-C-L-E.
4: Brother.
3: B-R-O-T-H-E-R.
4: Nephew.
3: N-E-P-H-E-W.
4: Cousin.
3: C-O-U-S-I-N.
4: Grandfather.
3: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R.
1: Oh!
4: หมดแล้ว Congratulations!
1: หมดแล้ว เวลาเหลือเยอะด้วย 10 คำ Yeah! วันนี้น้องเราเก่งมากๆเลยนะคะทำไปทั้งหมด 10 คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น 19 คำค่ะเก่งมากเลย Yeah! เก่งมากค่ะที่ไปซ้อมเลยนะคะperfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วโอ้โหนัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยน้องเฟร็ดคะน้องเฟร็ดเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: 3
1: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไรadjectives ปุ๊บรู้มั้ยลูกแปลว่าอะไร
3: คำคุณศัพท์ครับ
1: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
1: Let's play spelling
4: We will start now cute
3: c u t e
4: smart
3: s m a t e
4: smart
3: SMAT
4: Smart
3: SMART
4: Long
3: LONG
4: Ugly
3: UGLY
4: Happy
3: HAPPY
4: Nice
3: NICE
4: Genius
3: Pass
4: Beautiful
3: BEUE BEUA F TYful
4: beautiful
3: b e u a t y f u l
1: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ beautiful เราไปหา professor กันดีกว่าค่ะว่า beautiful สะกดว่ายังไง
4: beautiful is spelled b e a u t i f u l
1: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า what was the other words that he missed
4: the other word was genius and that is a tough word it is spelled G E N I U S
1: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น25คำค่ะน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ

0: เชื่อเพื่อนนะหมายเลขหนึ่งเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรมัน
1: โอ้ god no
0: why oh god no ทำไมคะทำไม
1: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
0: ไม่ค่อยชอบเดือน
1: แต่ก็โอเคได้ค่ะ
0: แต่พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ let's play spelling
2: we will start now May
3: M A Y
2: June
3: J U N E
2: July
3: J U L Y
2: April
3: A P R I L
2: August
3: A U G U S T
2: October
3: O C T O B E R
2: November
3: N O V E M B E R
2: September
3: S E P T E what? I can't remember. Do it again. Okay.
2: September
3: S E P T E M B E R
2: January
3: J A N U A R Y
2: February
3: F E B R U A R Y
2: Perfect
3: P R F E C T What?
2: No, I mean you did a perfect job.
0: Yay! Congratulations!
3: Yay!
0: Congratulations! Woo! Perfect score! That's good. Yeah, well, I don't want high five. Yeah! Yay! Oh, สุดยอดมากวันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องๆน้องๆทั้ง4คนที่ไปสตอปมาข้างหน้าเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำ perfect 10นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
4: ่11,500บาท
0: ไอ้ยักษ์คิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมาร่วมตัวกันหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: Blessed are those who can give without remembering
0: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around Good morning
0: Bye
6: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็very good yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องหรอเขาพูดว่าอะไรอะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say that more slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำเนี้ยฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ could you explain what ตึ๊ด means could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean ตึ๊ด is that right หรือ You mean ตึ๊ดright คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคล่ะค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆyes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อละอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ
2: ใช่ข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าป๋าไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี้
2: ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
2: เบ
4: ย
3: ์โอ้ย เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
2: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามา

0: ที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
1: หือไขปริศนาอะไรกันล่ะ
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
2: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
1: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วบอกว่าไงนะคิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
0: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
3: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
0: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
1: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
3: ฮะคือว่า
1: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
3: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
4: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
1: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
0: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
1: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
5: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
6: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4 อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวเราก็ต้องหายไป
5: อ้าตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาอ่ะข้าไม่อยากให้หายไป
6: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
1: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
6: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
4: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
3: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
0: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
7: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้ง2 คนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างฟันอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเกลียดที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
1: 3 thanks think
0: about something อะไรก็ว่าไป I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ thin รูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
1: Thursday
0: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมาค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะอ่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: there โอเคอ่ะต่อไป
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
1: this
0: ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
1: these
0: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบลเบลกันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เ

0: ได้ไม่ต้องตื่นเต้นนะตั้งสีทำตามขั้นตอน
1: We collaborate with medical experts from Pramongkut Kao Hospital in the design of the scenario. We conducted an experimental evaluation of our approach. 60 subjects

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ปังชิ้นตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้อย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรเหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วม

0: ก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
0: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
0: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
4: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
4: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
0: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
2: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
3: สวัสดี
4: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
2: วันนั้นเหตุการณ์เป็นไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
4: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
0: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
5: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
4: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
2: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
3: เออ
6: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
5: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
5: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
3: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
2: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างไรและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
5: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
5: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
5: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางนู้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
2: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
5: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
2: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
6: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
5: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
6: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
5: ้รับ
6: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
8: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
6: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
8: ได้ครับ
6: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้

0: หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงวันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
2: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์
1: พวกเราคงคุ้นเคยกับการแข่งบั้งไฟในภาคอีสานบ้านเราใช่ไหมครับโดยปกติเขาวัดผู้ชนะด้วยการดูว่าระยะเวลาในการลอยอากาศของบั้งไฟนั้นของใครลอยอยู่กลางอากาศนานที่สุดแต่แน่นอนระยะเวลาที่ลอยอยู่ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าบั้งไฟบั้งนั้นจะไปได้สูงที่สุดวันนี้ครับอาจารย์ตั๊กชวนมาปฏิวัติกติกานี้คำถามก็คือเราจะวัดความสูงของบั้งไฟกันได้ยังไงครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับ2 อย่างสิ่งแรกก็คือจรวดพลังลมเราจะเอามาแทนที่บั้งไฟนะครับและอันที่2นะครับเครื่องวัดมุมซึ่งนำเข้ามาจากองค์การนาซาประเทศสหรัฐอเมริกา
2: ว้าว
1: ตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูกันครับว่าเราจะวัด

0: ความสูงของจรวดนี้อย่างไรอาจารย์ครับ
1: ครับการที่เราจะวัดความสูงเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้มุม2มุมดังนั้นเราก็ต้องการคนวัดมุมของจรวดเนี่ย2ฝั่งนะคร
0: ับ2ฝั่งนะครับ
1: โดยที่เราจะเอาแท่นยิงจรวดเนี่ยไว้อยู่ระหว่างคน2คนนี้ตำแหน่งใดก็ได
0: ้
1: พอเรายิงจรวดขึ้นไปคนทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะช่วยอ่านมุมว่ามุมของจรวดที่ทำกับของตนเองนั้นเป็นมุมเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะนำมาคำนวณได้ครับว่าจรวดของเราขึ้นไปสูงเท่าไหร
0: ่เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ครับอาจารย์บูพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: อาจารย์กุ้งพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ผมพร้อมไหมครับพร้อมครับ1 2มุมของอาจารย์กุ้งนะครับประมาณ50องศาครับส่วนมุมของอาจารย์บูนะครับประมาณ55องศาครับผมอ้าวเรามาดูกันนะครับว่าเราใช้ตรีโกณมิติในการหาความสูงของบั้งไฟได้ยังไงจากภาพนะครับเราจะสังเกตได้ว่าปัญหาของเราเนี่ยตอนนี้เรารู้มุมเซต้า1รู้มุมเซต้า2และเราก็รู้ระยะทาง S ดังนั้นปัญหาของเราก็คือเราจะต้องหาความสูง H ในรูปของเซต้า1เซต้า2และ S อย่างไรเริ่มต้นเลยครับเราไปสังเกตรูปสามเหลี่ยมด้านซ้ายมือก่อนจากรูปสามเหลี่ยมด้านซ้ายมือเราจะได้ว่าแทนเจนต์ของเซต้า1เท่ากับ Hส่วนด้วย S1 ในทำนองเดียวกันถ้าเรามองรูปสามเหลี่ยมด้านขวามือสิ่งที่เราจะได้คือแทนเซต้า2เท่ากับ H ส่วนด้วย S2 เอาแทนเซต้า1หารด้วยแทนเซต้า2แทนค่าลงไปครับเรารู้ว่าแทนเซต้า1เท่ากับ H ส่วน S1 เรารู้ว่าแทนเซต้า2เท่ากับ H ส่วน S2 แทนลงไปครับเราจะได้ว่าแทนเซต้า1หารด้วยแทนเซต้า2เท่ากับ S2 ส่วน S1 เพื่อความง่ายนะครับผมจะแทนค่าคงตัวนี้ด้วย m ดังนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ s 2ส่วนด้วย s 1เท่ากับ m คูณตลอดด้วย s 1เราจึงได้สมการ s 2เท่ากับ m s 1ทิ้งสมการนี้ไว้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาใช้นะครับจากรูปนะครับเราเห็นว่า s 1บวก s 2เท่ากับ s เราแทนค่า s 2ด้วย m s 1ลงไปครับตอนนี้เราจึงได้ว่า s เท่ากับ s 1บวก m s 1ดึงตัวร่วมคือ S1 ออกมาดังนั้นเราจึงได้ว่า1บวก M คูณด้วย S1 เท่ากับ S ผมหารตลอดด้วย1บวก M ครับหารปุ๊บชั่วปั๊บสิ่งที่เราได้ก็คือ S1 เท่ากับ S หารด้วย1บวก M ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้จะได้สูตรที่เราต้องการแล้วอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราต้องการหาตอนนี้คือ H ใช่ไหมครับดังนั้นย้อนกลับไปสมการบนสุดจากสมการแรกสุดที่เราตั้งต้นนะครับเรารู้ว่าแทนเซต้า1เท่ากับ h ส่วน s 1ดังนั้นเราจึงได้ว่า h เท่ากับ s 1คูณด้วยแทนเซต้า1แทนค่า s 1ซึ่งเท่ากับ s ส่วน1บวก m ลงไปดังนั้นตอนนี้สิ่งคือ h เท่ากับ s คูณแทนเซต้า1หารด้วย1บวก m และสเต็ปสุดท้าย m ของเราคือแทนเซต้า1หารด้วยแทนเซต้า2เพื่อให้สูตรอยู่ในรูปที่สวยงามมากขึ้นผมคูณทั้งเศษและส่วนด้วยแทนเซต้า2โดยสรุปครับเราจะได้สูตรที่เรารอคอยมานานนั่นก็คือ h เท่ากับ s คูณแทนเซต้า1คูณแทนเซต้า2หารด้วยแทนเซต้า1บวกแทนเซต้า2ยะฮูหาความสูงของจรวดได้แล้วเรามาดูครับข้อมูลตอนนี้เรามีอะไรครับจากการทดลองเมื่อกี้กับอาจารย์บูและอาจารย์กุ้งคือเซต้า1ของเราคือมุมที่วัดของอาจารย์กุ้งเราได้50องศาเซต้า2เท่ากับ55องศาจากการวัดมุมของอาจารย์บูและเราก็ทราบว่าอาจารย์ทั้งสองท่านอยู่ห่างกันระยะประมาณ10เมตรดังนั้นเราพร้อมแล้วในการหา h s ของเราคือ10เซต้า1คือ50องศาเซต้า2คือ55องศาเมื่อเราแทนค่าทุกอย่างลงไปกดเครื่องคิดเลขบูมค่าประมาณที่ได้ 6.5 เมตรโอ้ my god เห็นไหมครับว่าเราสามารถใช้คณิตศาสตร์ในการหาผู้ชนะบั้งไฟด้วยการวัดความสูงได้สำเร็จแล้วเพราะทุกวันมันเม็ดมากยะฮู

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไป

รอนสิทธิ์ของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขาอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรง

เกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไปความรุนแรงจากพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร024121196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยที่2เรื่องหน้าที่พลเมืองเอาละครับนักเรียนอย่างที่ครูฝากไว้ในชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องของอะไรไปเอ่ยรู้จักอาเซียนใช่ไหมครับรู้จักอาเซียนเรารู้จักในมุมของอะไรครับวัฒนธรรมนะครับเราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมในอาเซียนนี้เป็นอย่างไรลูกมีทั้งความเหมือนและแตกต่างนะครับซึ่งในชั่วโมงนี้เราก็จะมาทำไมครับศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมในอาเซียนนะครับจากที่ชั่วโมงที่แล้วเราได้เห็นพื้นฐานไปแล้วเราได้เห็นทำไมครับความเหมือนความแตกต่างในบางส่วนวันนี้อย่างที่ครูบอกครับเราจะมาศึกษาให้ลึกขึ้นและก็มาเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างนะครับอาจจะไม่เหมือนเปรียบแต่อาจจะทำไมครับมีความคล้ายคลึงกันนะครับว่าวัฒนธรรมใดคล้ายคลึงกันทำไมถึงคล้ายคลึงกันและวัฒนธรรมใดที่แตกต่างกันนะครับเอาละนะครับก่อนเรียนครับวันนี้นะครับเราจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมไทยได้และที่สำคัญครับในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับรวมทั้งเห็นคุณค่าในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีความเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเอาล่ะนักเรียนพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้อมยังครับวันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้เล่นนะครับเราจะศึกษาผ่านกิจกรรมวันนี้ครูมีลูกบอลลูกเล็กนะครับข้างในจะใส่เลขที่ไว้วันนี้จะจับสลากเลขที่ตอบคำถามแต่ให้นักเรียนนะครับปรึกษากันในกลุ่มได้ปรึกษากันในกลุ่มได้ในการตอบคำถามเอาละพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเรามาดูคำถามแรกดูจากภาพน่าจะเป็นภาพของการทำอะไรการเกษตรคือทำอะไรล่ะลูก
2: ทำ
0: นานะครับภาพคนกำลังทำนาโดยอยู่ในขั้นตอนการอะไรครับเกี่ยวเหรออ่าขั้นตอนการปักดำก็คือการถอนเอาต้นกล้าเพื่อไปปักดำนะครับเป็นขั้นตอนของการเริ่มการทำนานะครับเอาละคำถามมีอยู่ว่ามีประเทศใดบ้างที่มีการทำนาก็คือประเทศใดในสมาชิกอาเซียนเนี่ยที่มีการทำนาครูให้หัวหน้าเริ่มจับก่อนแล้วกันเปิดเลยครับ
3: เหลือ10เดี๋ยวคอยดู
0: เลขที่18กลุ่มที่3ช่วยตอบหน่อยครับว่ามีประเทศใดบ้างนะครับที่มีการทำนา
4: เวียดนามลาวกัมพูชาและพม่าค่ะเมียนมา
0: เมียนมานะครับเพื่อนต่อมามีประเทศอะไรบ้างนะทวนพร้อมกันมีประเทศ
5: ไทยเวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมาน
0: ั่งลงได้เรามาตรวจคำตอบพร้อมกันนะครับคำตอบก็คือประเทศ ไทยเวียดนามลาวกัมพูชาและพม่าหรือเมียนมานะครับมีการทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับและการปลูกข้าวจึงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนนะครับในประเทศไทยเวียดนามลาวกัมพูชาและเมียนมานะครับเอาละผ่านไปข้อแรกนะครับอ่ะข้อที่2เรามาดูคำถามข้อที่2เลขที่เท่าไหร่จะเป็นคนตอบนะคำถามข้อนี้บีบเลยลูกนั่นแหละบีบเปิดได้ไหมเนี่ยลูกนั่นแหละบีบตรงกลาง27มาไหมครับมาเรามาดูคำถามคำถามมีอยู่ว่าจากภาพนะอยู่ที่ประเทศใดและเกี่ยวข้องกับศาสนาใดภาพนี้เป็นภาพอะไรภาพสารของเทพเจ้าองค์ไหนพระพรหมภาพสารพระพรหมภาพสารพระพรหมนี้อยู่ที่ประเทศใดและเกี่ยวข้องกับศาสนาใดช่วยกันนะครับปรึกษาเพื่อนได
1: ้ประเทศไทยศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
0: ประเทศไทยเกี่ยวข้องกับศาสนา
1: พราหมณ์ฮินดูค่ะ
0: พราหมณ์ฮินดูเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันว่าเพื่อนตอบถูกไหมคำตอบก็คืออยู่ที่ประเทศไทยเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับซึ่งอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยในประเทศในของสมาชิกอาเซียนเนี่ยนอกจากไทยแล้วยังมีอินโดนีเซียโดยเฉพาะบริเวณ
6: บาหลี
0: เกาะบาหลีซึ่งชั่วโมงที่แล้วเราได้ดูไปแล้วใช่ป่ะนะครับและนอกจากนี้ยังมีบางส่วนของประเทศกัมพูชาไทยที่มีการรับเอาอิทธิพลของศาสนาฮินดูมาในพิธีกรรมและศิลปกรรมเช่นงานประติมากรรมนะครับก็คือรูปปั้นต่างๆเช่นรูปปั้นเทพเจ้าก็คือรูปปั้นพระอะไรที่เราเห็นในภาพพระพรหมและงานสถาปัตยกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเทวสถานต่างๆนะครับหรืออย่างเช่นที่เราเห็นในภาพเนี่ยสถาปัตยกรรมก็จะเป็นอะไรครับศาลพระพรหมเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เราได้รับอิทธิพลจากศาสนาอะไรลูก
7: พราหมณ
0: ์ฮินดูนะครับเอาละผ่านไปกี่ข้อแล้ว
6: 2
0: ข้อมาดูข้อที
6: ่
0: 3ข้อที่3เป็นภาพข้อที่3เป็นภาพอะไรเนี่ยลูกมีเพื่อนบอกว่าเป็นนางสงกรานต์ทำไมถึงรู้ว่าเป็นนางสงกรานต์มีขี่สัตว์ที่เป็นพาหนะใช่ไหมครับนักเรียนจึงทำไมครับทายว่าน่าจะเป็นภาพนางสงกรานต์เอาละเรามาดูข้อนี้เลขที่เท่าไหร่จะเป็นคนตอบจับเลยครับบีบนั่นแหละลูกนั่นแหละบีบแรงๆดีมากเลขที่6เรามาดูคำถามกันเราวิเคราะห์ภาพไปแล้วเรามาดูคำถามจากภาพเกี่ยวกับประเพณีใดและน่าจะเป็นประเทศใดในอาเซียน
8: ประเพณีเลยนะประเพณีเลย ประเทศกัมพูชา
0: ประเทศกัมพูชาและเกี่ยวกับประเพณีใด
8: สงกรานต์ครับ
0: สงกรานต์อ้าวเรามาดูว่าเพื่อนตอบถูกไหมนะครับประเทศกัมพูชาประเพณีสงกรานต์อ่ะนั่งลงได้ครับเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันว่านี่คือประเทศลาวแต่ประเพณีถูกไหม
7: ถ
0: ูกนะครับสังเกตลักษณะเด่นที่เป็นประเทศลาวเราจะสังเกตว่าเก่งมากมีเพื่อนบอกว่าสังเกตจากผ้าสิ้นที่นางสงกรานต์นุ่งนะครับภาพนี้ก็คือเป็นภาพอะไรครับประเพณีสงกรานต์ในประเทศลาวนะครับที่อย่างที่เพื่อนบอกเลยสังเกตจากทำไมครับผ้าสิ้นรวมทั้งที่บอกว่าเป็นนาง

0: สงกรานต์เพราะมีการนั่งนั่งบนมามาหลังกระบือซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพาหนะของนางสงกรานต์ในปีนั้นนะครับนางสงกรานต์ในแต่ละปีจะมีการใช่ไหมครับหมุนเวียนกันไปนะครับเอาละครับเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นเทศกาลที่มีหลายประเทศในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นไทยลาวและเมียนมานะครับมีการจัดงานสงกรานต์หรือปีใหม่ตามประเพณีในช่วงเดียวกันแม้ว่ารายละเอียดและรูปแบบจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยแต่สิ่งที่คงไว้ก็คือทำไมครับการสาดน้ำสงกรานต์การทำบุญผู้ใหญ่นะครับการแสดงความกตัญญูต่อผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่เหมือนกันนะครับเอาละเป็นไงบ้างผ่านมากี่ข้อแล้ว3ข้อแล้วต่อไปข้อที่4จากภาพคุ้นไหม
1: คุ้นบาหลีเนี่ยเหรอครับ
0: เออมีเพื่อนใบ้มาแล้วอ่ะเลขที่ไหนจะเป็นคนตอบคำถามนี้
2: 13
0: 13อยู่ไหนครับเลขที่13เรามาดูคำถามจากภาพกันนักเรียนบอกว่าภาพคุ้นมากจะถามว่าอย่างไรจากภาพเป็นการแสดงของประเทศใด
3: อินโดนีเซียครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอินโดนีเซีย
3: เพราะว่าบาหลีเป็นเกาะที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียครับ
0: เพราะว่าบาหลีเป็นเกาะที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียและทำไมนักเรียนคิดว่าเป็นบาหลี
3: เพราะเป็นการแสดงบาลองแดนซ์ครับ
0: อ๋อดูแล้วรู้เลยว่าเป็นบาลองแดนซ์ของบาหลีใช่ไหมครับแล้วสังเกตได้จากอะไรอีก
3: การแต่งกายครับ
0: การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์อ่ะเอาละครับนั่งลงได้เรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางภาพนี้เป็นการแสดงของประเทศ
1: อินโดนีเซีย
0: คือบาหลีอย่างที่เพื่อนตอบเลยนะครับศิลปะการแสดงในประเทศในอาเซียนเนี่ยจะมีศิลปะที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นเกาะบาหลีเนี่ยก็จะมีอะไรครับบาลองแดนซ์นะครับอย่างที่เราได้เห็นนอกจากนี้กัมพูชาก็จะมีรำอัปสรานะครับซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีความทำไมครับแตกต่างกันออกไปแสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศนะครับซึ่งจะมีลักษณะที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของประเทศนั้นๆด้วยอ่ะเป็นไงบ้างผ่านไปกี่ข้อแล้ว4ข้อแล้วเห็นทั้งความเหมือนและความแตกต่างหรือยังลูก
1: เห็นแล้ว
0: มีอะไรที่เหมือนกันบ้างก่อนหน้านี้ที่เราเรียนมามีการทำนาศาสนา
1: เทศกาล
0: ก็คืออะไรครับสงกรานต์นะครับแต่ตอนนี้เราเห็นความแตกต่างหรือยังก็คือการแสดงการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับการแสดงที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์เยี่ยมมากแสดงว่านักเรียนทำไมครับได้คิดตามไปเรื่อยๆเนาะมาดูข้อต่อไปวิ่งเห็นแล้วหิวเลยไหมน่าจะเป็นอาหารอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างปอเปี๊ยะมีเพื่อนบอกว่ามีปอเปี๊ยะก๋วยเตี๋ยวยวนเพื่อนบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวยวนก๋วยจั๊บยวนเรามาดูกันว่าใครจะตอบคำถามในข้อนี้
4: ม
0: ี
4: แ
0: ม
4: งลายมีแมงลายเล็กสุดชีวิตวันนี้กลาง
0: บีบได้ไหมนั่นแหละลูก
5: ยี่สิบ
0: เลขที่20เรามาดูคำถามที่เลขที่20ต้องตอบกันคำถามถามว่าจากภาพเป็นอาหารของประเทศใด
6: เวียดนามค่ะ
0: ทำไมถึงตอบว่าเป็นเวียดนาม
6: เพราะว่ามี

0: ใช้ตะเกียบแล้วก็เป็นอาหารเส้นค่ะ
1: มีการใช้ตะเกียบเป็นอาหารเส้นนะครับเอาละนั่งลงได้เพื่อนสันนิษฐานว่ามีการใช้ตะเกียบมีอาหารเป็นเส้นนะครับจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเวียดนามเพราะครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วใช่ไหมครับว่าวัฒนธรรมที่มีการคล้ายๆจีนใช่ไหมครับมีสิงคโปร์กับเวียดนามเพื่อนเลยตอบเวียดนามใช่ไหมครับอ้าวเรามาตรวจคำตอบกันคำตอบก็คืออาหารเวียดนามนะครับอาหารเวียดนามนะครับที่สำคัญก็จะมีที่เราเห็นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนั้นเขาเรียกว่าเฝอนะครับเฝอเป็นอาหารขึ้นชื่อของเวียดนามนอกจากนี้ก็มีป่อเปี๊ยะนะครับที่เพื่อนบอกนะครับเอาล่ะนะครับรสชาติและส่วนผสมอาหารของแต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยจะมีรสชาติและส่วนผสมที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นอาหารไทยจะเน้นรสอะไรครับจัดจ้านเผ็ดเค็มเปรี้ยวส่วนอาหารเวียดนามที่เราเห็นในภาพเนี่ยจะเน้นรสชาติที่อ่อนหวานสดชื่นมีส่วนประกอบของผักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะมีรสอาหารเป็นไงครับหวานเค็มส่วนอาหารของมาเลเซียและอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นอาหารที่ใช้เครื่องเทศมากเห็นไหมครับอาหารของแต่ละประเทศทำไมครับมีความแตกต่างกันนะครับนั่นเองคิดว่าที่มีความแตกต่างกันน่าจะเกิดขึ้นจากอะไรครับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็คือวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่แตกต่างกันเช่นคนไทยก็จะรับประทานรสชาติเป็นไงครับเผ็ดเค็มเปรี้ยวฟิลิปปินส์ก็จะรับประทานรสชาติหวานเค็มส่วนเวียดนามก็จะรับประทานรสชาติอ่อนหวานและเน้นความสดชื่นจากอะไรครับที่เราเห็นมีอะไรเยอะเลยผักเยอะเลยนะครับเอาละต่อไปเป็นภาพอะไรเนี่ยวัดลองดูซิใครจะเป็นคนตอบคำถามจากภาพนี้เลขที่29คำถามมีอยู่ว่าวัดนี้อยู่ที่ประเทศใดดูดีๆนะดูดีๆนะอยู่ที่ประเทศใดครับ
2: ประเทศเมียนมาค่ะ
1: ประเทศเมียนมานั่งลงครับเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันว่าอยู่ที่ประเทศเมียนมาจริงไหมภาพนี้อยู่ที่ประเทศลาวครับภาพนี้คือภาพวัดเชียงทองที่ประเทศลาวครับนักเรียนครับนักเรียนเนี่ยจะตอบว่าคือดูแล้วครูเห็นคำตอบนักเรียนตอบมาเยอะมากเลยบางคนก็ตอบว่าน่าจะอยู่ที่ไทยเมียนมาลาวนักเรียนสังเกตไหมครับว่าประเทศเหล่านี้นับถือศาสนาอะไรเป็นหลักที่เราเรียนไปในช่วงที่แล้วศาสนาพุทธเป็นหลักนะครับดังนั้นสถาปัตยกรรมในด้านศาสนานะครับในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีทำไมครับความคล้ายคลึงกันเพราะว่าทำไมครับมีศาสนาพุทธไม่ว่าจะเป็นไทยกัมพูชาลาวหรือเมียนมาเนี่ยนะครับศาสนสถานเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันเพราะได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธนะครับ จะเน้นศิลปะที่

มีความวิจิตรนะครับในขณะที่นะครับอินโดนีเซียมาเลเซียจะมีมัสยิดนะครับที่จะเน้นศิลปะแบบอิสลามที่สง่างามเห็นไหมคำตอบของนักเรียนเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มประเทศคล้ายๆกันถ้าเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมเนาะเช่นพอเห็นรูปปุ๊บครูก็จะเห็นคำตอบเลยว่าใช่ไหมครับน่าจะอยู่ประเทศไทย

0: มาคำตอบก็จะไปอยู่ในกลุ่มประเทศอะไรละมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนเก่งมากนะครับเอาละแสดงว่านักเรียนเริ่มเข้าใจความคล้ายและความแตกต่างแล้วอ่ะต่อมาเป็นภาพอะไรน่าจะบอกถึงชุดประจำชาติมาดูครับใครจะได้เป็นคนตอบข้อนี้ทุกคนอยากตอบมากข้อนี้แสดงว่าข้อนี้ง่ายใช่ไหม
1: ง่ายสอง
0: เลขที่สองเพื่อนบอกว่าเป็นชุดประจำชาติเรามาดูคำถามครับจากภาพเป็นการแต่งกายของประเทศใด
2: เมียนมาครับ
0: เพราะอะไรถึงตอบว่าเมียนมาลูก
2: เพราะว่าผู้ชายใส่สโลงครับ
0: ผู้ชายใส่สโลงนั่งลงได้เรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันคำตอบคือประเทศเมียนมานะครับเพราะเป็นชุดประจำชาติที่เราสังเกตอย่างที่เพื่อนบอกครับผู้ชายจะใส่สโลงนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของการแต่งตัวของประเทศเมียนมานะครับซึ่งนะครับชุดประจำชาติของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนจำได้ไหมเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนไปประเทศไหนนะที่แต่งตัวคล้ายตะวันตกฟิลิปปินส์แต่ถ้าใส่ผู้หญิงใส่ผ้าสิ้นนี่ชัดเจนคือประเทศไหนลาวเป็นต้นเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างนะครับเราจะเห็นได้ชัดจากอีกอย่างนึงคือการแต่งกายที่เป็นชุดประจำชาติของแต่ละประเทศที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะลูกอ่ะต่อไปอุ๊ยภาพนี้เป็นภาพอะไรเนี่ย
1: บ้าน
0: บ้านเรือนเรามาดูนะว่าคำถามจะถามว่าไงแล้วใครจะเป็นคนตอบ
3: ผมให้ได้สิ
0: เปิดออกได้ไหมลูกนั่นแหละครับกดลงไปเลยเลขที่12เรามาดูคำถามที่เลขที่12ต้องตอบคำถามถามว่าจากภาพเป็นเอกลักษณ์ของบ้านประเทศใดอุ้ยประเทศไหนครับ
4: ประเทศไทยครับ
0: สังเกตจากอะไรลูก
4: จากทรงหลังคาบ้านครับ
0: ทรงหลังคาบ้านสังเกตจากทรงหลังคาบ้านที่เป็นทำไมครับลักษณะจั่วจะเป็นไง
4: จั่วจะแหลมครับ
0: แหลมเพื่อนบอกว่าจั่วแหลมอ่ะนั่งลงได้ครับเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันนะครับคำตอบก็คือประเทศไทยนะครับเอกลักษณ์บ้านเรือนไทยก็คือดูลักษณะของหน้าจั่วนะครับและที่สำคัญครับในภูมิภาคนี้นะครับประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยลาวกัมพูชาจะนิยมสร้างบ้านแบบยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมและสัตว์ร้ายรวมถึงเพื่อการถ่ายเทของอากาศที่ดีในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นก็คือทำไมครับการปลูกบ้านจะสัมพันธ์กับลักษณะของภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับแต่ที่ครูยกตัวอย่างมาให้เห็นนี่คือเราเรียกว่าบ้านของประเทศไทยบ้านเรือนไทยนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับของประเทศไทยเลยนะครับอย่างที่ครูบอกเอกลักษณ์หนึ่งของบ้านเรือนไทยคือหน้าจั่วจะสูงแหลมนะครับจะสูงนะครับเอาละเป็นไงบ้างข้อต่อไปภาพนี้โขนมีเพื่อนบอกว่าเป็นภาพ

0: เรามาดูกันใครจะเป็นคนตอบคำถามจากภาพนี้ภาพนี้ก็จะถามว่ายังไง
1: บีบบีบเบอร์เกอร์บีบ
2: บีบ
1: บีบบีบบีบมันลุก
2: บีบ
3: บีบจิกลุก
1: บีบ
3: สวย
1: ได้ยังไง
3: ยิงอยู่ใกล้ๆกันอยู
4: ่
0: 24อ้าวเรามาดูคำถามจากภาพเป็นการแสดงของประเทศอะไรเป็นการแสดงอะไรของประเทศใดขออภัยครับฟังคำถามอีกรอบนะครับจากภาพเป็นการแสดงอะไรของประเทศใด
5: แสดงโขนจากประเทศไทยค่ะ
0: การแสดงโขนจากประเทศไทยถูกไหมถูกไหมทำไมถึงคิดว่าเป็นโขนตอบก่อน
5: การแต่งกายค่ะ
0: การแต่งกายของนักแสดงใช่ไหมครับที่มีการสวมอะไรเอ่ย
5: สวมหัวเป็นยักษ
0: ์สวมหัวเป็นยักษ์เราเรียกว่าหัวโขนใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นถูกต้องไหม
5: ถูกค่ะ
0: ถูกต้องนะครับการแสดงนี้คือการแสดงโขนของประเทศไทยโขนละครลำการแสดงโขนเนี่ยนอกจากมีที่ประเทศไทยแล้วยังมีที่กัมพูชาอินโดนีเซียลาวนะครับซึ่งมีรากฐานมาจากเรื่องของมหากาพย์รามยณะและมีการแสดงที่เป็นไงครับคล้ายคลึงกันก็คือเรามีอะไรร่วมกันมีการรับวัฒนธรรมในเรื่องของมหากาพย์รามยณะเนี่ยมาจากอินเดียร่วมกันนะครับทำให้แต่ละประเทศมีการแสดงที่คล้ายคลึงกันคือการแสดงโขนซึ่งเป็นเรื่องราวของรามยณะหรือรามเกียรตินั่นแหละนะครับเอาละเป็นไงบ้างเห็นทั้งแตกต่างและเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันนะครับอ้าวสุดท้ายภาพอะไรเอ่ยหิวไหมหิวไหมเห็นแล้วหิวเลยเรามาดูว่าครูจะถามอะไรจากข้าวต้มมัดเลขที่ไหนจะได้ตอบ
6: ใช่ไหมคะกดไม่ต้องกดลองกดดูดิกดน
7: ั่นไงม
5: ี
7: เลขที
5: ่
7: หน
0: ึ่
7: ง
0: 28ไม่มา
5: ยี่สิบสอง
0: มาฟังคำถามหมายเลข22เลขที่22นะจากภาพคืออะไรอุ้ยง่ายไหม
5: ข้าวต้มมัดค่ะ
0: ข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดใช้อะไรห่อครับ
5: ใบตองค่ะ
0: ใช้ใบตองในการห่ออ่ะนั่งลงได้เรามาตรวจสอบกันว่าถูกไหมถูกเนาะข้อนี้ค่อนข้างง่ายจากภาพคือภาพข้าวต้มมัดครับเป็นการใช้ใบตองในการห่ออาหารหรือเป็นภาชนะสำหรับเสิร์ฟอาหารพบในหลายประเทศของอาเซียนเลยนะครับเช่นไทยลาวกัมพูชามาเลเซียและอินโดนีเซียถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ทำไมครับคล้ายกันและวัฒนธรรมของการกินในอาเซียนก็มีความคล้ายกันนะครับเป็นไงบ้างได้เห็นความแตกต่างและความเหมือนชัดเจนหรือยังชัดเจนหรือยังครับ
8: ช
0: ัดเจนแล้วดังนั้นครับครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาความรู้เพิ่มเติมในใบความรู้ที่1เรื่องวัฒนธรรมในอาเซียนจากนั้นนะครับให้นักเรียนบันทึกลงในใบกิจกรรมที่อ๋อขออภัยครับในใบงานที่15เรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมในอาเซียนให้เวลาบันทึกสักครู่หนึ่งนะครับความเหมือนความแตกต่างที่เราได้เรียนไป

เอาละครับตอนนี้นักเรียนน่าจะบันทึกข้อมูลในใบงานที่15เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับอ่ะทีนี้เรามานะครับต่อกันในใบงานต่อไปเลยนะครับใบงานต่อไปนะครับจะเป็นใบงานที่16ซึ่งใบงานนี้ครูจะให้นักเรียนนะครับได้วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศไทยนะฟังคำสั่งดีๆนะครับให้วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศไทยกับประเทศที่นักเรียนสนใจในสมาชิกอาเซียนเนี่ยนักเรียนสนใจประเทศไหนให้เปรียบเทียบการความเหมือนความแตกต่างโดยครูเนี่ยมีตัวอย่างทำให้ดูนะครับก็คือประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์เนาะนะครับตัวอย่างเช่นประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ด้านการเกษตรดูแล้วไม่คล้ายกันแต่แตกต่างกันแตกต่างกันยังไงครับไทยมีการทำนาเป็นหลักปลูกข้าวนะครับจึงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตส่วนสิงคโปร์จะเป็นภาคธุรกิจเนี่ยครูก็มาติ๊กในแตกต่างกันพอมาดูหัวข้อศาสนามีทั้งคล้ายกันและแตกต่างกันคล้ายกันคือไทยกับสิงคโปร์มีความหลากหลายทางศาสนานี่คือคล้ายกันแต่แตกต่างกันก็คือประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานี่คือความแตกต่างต่อมาด้านภาษาคล้ายกันไหมไม่คล้ายเลยนะครับก็ไม่ติ๊กมาติ๊กที่ครับถ้าไม่คล้ายก็ต้องทำไมกันแตกต่างกันครับเราก็มาติ๊กที่แตกต่างกันอย่างไรล่ะประเทศไทยใช้ภาษาตระกูลไทยแต่สิงคโปร์มีภาษาที่มีความหลากหลายต่อมาหัวข้อที่4หัวข้อวิถีชีวิตเนี่ยเราจะดูที่อาหารและเครื่องแต่งกายพอมาดูความคล้ายเนี่ยคล้ายกันไหมไม่คล้ายเลยเราก็ไม่ติ๊กเราถ้าไม่คล้ายก็ต้องทำไมครับแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรเราก็อธิบายว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติการแต่งกายจะขึ้นอยู่กับเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออินเดียก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันไปในประเทศสิงคโปร์ส่วนประเทศไทยก็จะมีชุดที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือชุดไทยจิตรดานะครับและทำไมครับสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีชุดไทยที่เป็นแบบเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นประเทศไทยนะครับสุดท้ายด้านศิลปกรรมก็จะมีสถาปัตยกรรมและการแสดงคล้ายกันครับคือมีการแสดงที่คล้ายกันคือการแสดงเรื่องรามายณะหรือรามเกียรตินะครับส่วนแตกต่างกันครับมีบางการแสดงของสิงคโปร์ที่ได้รับอิทธิพลจากจีนทำให้เกิดความแตกต่างกันดังนั้นในใบงานนี้นะครับใบงานที่16ให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศอาเซียนกับประเทศไทยเลือกมา1ประเทศนะครับแต่ไม่เอาสิงคโปร์แล้วนะสิงคโปร์ครูเปรียบเทียบไป

ไม่เห็นละนักเรียนลองหาประเทศอื่นครับอาจจะคล้ายกันหมดทุกด้านได้เป็นไปได้ไหมกับบางประเทศได้นะครับคล้ายกันหมดทุกด้านเนี่ยเป็นไปได้แต่เราต้องอธิบายให้ได้ว่าคล้ายกันยังไงส่วนแตกต่างกันนะครับเราก็อธิบายให้ได้ว่าแตกต่างกันอย่างไรอ่ะลงมือทำครับครูให้เวลาทำสักครู่นะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนส่วนใหญ่เนาะทำใบงานเสร็จแล้วเรียบร้อยเรามาดูตัวอย่างคำตอบของใบงานที่16ของเพื่อนกันดีกว่าว่าเพื่อนเปรียบเทียบกับประเทศไหนบ้างใครจะเป็นตัวแทนบ้างครับเริ่มจากกลุ่ม2ก่อน
1: ครับประเทศที่ผมเลือกนะครับก็คือประเทศไทยกับประเทศลาวครับด้านการเกษตรนะครับที่คล้ายกันคือการทำนาเป็นอาชีพหลักและการปลูกข้าวจึงเป็นส่วนสำคัญครับส่วนเหตุผลที่แตกต่างกันนะครับการทำนามีการปลูกที่แตกต่างกันไปครับด้วยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตครับศาสนาที่คล้ายกันนะครับมีความหลากหลายทางศาสนาและมีประเพณีพิธีกรรมที่คล้ายกันคือการถวายอาหารให้แก่พระครับและการเข้าวัดในวันพระครับภาษาที่คล้ายกันนะครับคือใช้ภาษาตระกูลเดียวกันครับวิถีชีวิตอาหารหรือเครื่องแต่งกายนะครับคล้ายกันคืออาหารของคนไทยและเราเน้นรสชาติจัดครับส่วนที่แตกต่างกันคือเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติของไทยคือชุดไทยจิรดาครับส่วนลาวใส่ผ้าสิ้นครับศิลปกรรมครับที่คล้ายกันคือสถาปัตยกรรมในไทยและลาวมีศิลปะที่เน้นความวิจิตรและมีการแสดงโขนเหมือนกันครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับวิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่างได้ดีมากนะครับต่อมาใครครับกลุ่ม6ครับ
2: หนูนะคะมีการเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์ค่ะด้านการเกษตรมีความแตกต่างกันค่ะประเทศไทยมีการทำนาเป็นหลักการปลูกข้าวจึงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฟิลิปปินส์มีการทำสวนผลไม้และพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในประเทศ 2. ศาสนามีทั้งความคล้ายกันและแตกต่างกันค่ะความคล้ายกันมีความหลากหลายทางด้านศาสนาเพราะมีหลายชนชาติเข้ามาอาศัยในทั้งสองประเทศจึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันความแตกต่างประเทศไทยมีการนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักโดยมีพิธีกรรมและศาสนาที่ผูกพันกับชีวิตประจำวันฟิลิปปินส์มีการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีบทบาทสำคัญวัฒนธรรมการเข้าร่วมและการเฉลิมฉลองคริสต์มาสเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนด้านภาษามีความแตกต่างกันประเทศไทยมีการใช้ภาษาไทยและประเทศฟิลิปปินส์มีการใช้ภาษาฟิลิปปิโนซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศวิถีชีวิตมีความแตกต่างกันชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์จะได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกเช่นชุดบาลองกาตาล็อกและชุดบาลองซายาชุดประจำชาติของไทยจะมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เช่นชุดไทยจิตรดาด้านศิลปกรรมมีความแตกต่างกันศิลปะสถาปัตยกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีศิลปะที่มีความวิจิตรสวยงามเน้นไปในทางพุทธศาสนาสถาปัตยกรรมในประเทศฟิลิปปินส์จะมีการเน้นไปทางคริสต์ศาสนาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกค่ะ

0: แล้วครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเราก็จะเห็นทั้งความเหมือนและความแตกต่างของไทยและกับฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับสุดท้าย
1: ประเทศที่ผมเลือกนะครับเป็นประเทศไทยกับประเทศเวียดนามครับด้านการเกษตรนะครับมีความคล้ายกันครับประเทศไทยและประเทศเวียดนามนะครับมีอาชีพการทำนาเป็นหลักเหมือนกันครับทางด้านศาสนานะครับมีความคล้ายกันครับมีการนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันครับแต่เวียดนามนับถือพุทธแบบพุทธศาสนามหายานครับแต่ประเทศไทยนับถือพุทธศาสนาเถรวาทครับภาษานะครับเวียดนามใช้ภาษาของประเทศเวียดนามครับประเทศไทยก็ใช้ภาษาของประเทศไทยครับวิถีชีวิตนะครับประเทศเวียดนามมีการใช้ตะเกียบเป็นหลักในการทานอาหารครับแล้วก็มีการแต่งกายแบบอ่าวใหญ่ครับแต่ประเทศไทยมีการแต่งกายแบบไทยจิตรดาครับศิลปกรรมนะครับแตกต่างกันครับมีการแสดงที่แตกต่างกันเช่นโขนที่มีในไทยแต่ไม่มีในเวียดนามครับแล้วก็สถาปัตยกรรมไทยนะครับนิยมสร้างบ้านยกสูงครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมครับ
0: เอาละครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเอาล่ะเราก็จะเห็นความแตกต่างความคล้ายของแต่ละประเทศที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างมาเอาล่ะครับสุดท้ายครูมีคำถามมาถามนักเรียนนักเรียนคิดว่าอาเซียนเราเนี่ยมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมอย่างไรตัวแทนครับ
2: มีทั้งคล้ายกันและแตกต่างกันครับแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายกันในอาเซียนครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเพื่อนก็ตอบมาว่ามีทั้งความคล้ายและแตกต่างกันนะครับแล้วก็แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียนเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันครับก็คืออาเซียนหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่เมื่อมองลึกลงไปนะครับหลายสิ่งเนี่ยล้วนแต่มีรากเหง้าเดียวกันเช่นการแสดงอะไรนะโขนหรือศาสนา
3: พุทธ
0: ศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือในกลุ่มบางประเทศก็เป็นศาสนาอิสลามนะครับซึ่งความเหมือนเหล่านี้คือสิ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นมากกว่าเราจะมาทำไมครับถกเถียงกันว่าใครคือเจ้าของวัฒนธรรมที่แท้จริงนะครับเอาละครับสุดท้ายเราเรียนไปนะครับเราต้องอยู่เข้าใจกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาติดตามผลการลดใช้พลาสติกอย่าลืมนะครับบันทึกการวางแผนลดการใช้พลาสติกของเรานะครับครั้งหน้าเราจะมานำเสนอกันว่าเราไปลดการใช้พลาสติกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างนะครับเราพบเจอปัญหาและเราแก้ไขอย่างไรสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่13เรื่องวางแผนการลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด

0: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
1: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: คำแนะนำการล้างมือการล้างมือเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อที่เกิดจากการสัมผัสได้เป็นอย่างดีและง่ายมากๆด้วยนะครับเพราะมือของคนเราสามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวโรคติดเชื้อที่สามารถส่งผ่านทางการสัมผัสผ่านมือมีดังนี้ 1. โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเช่นหวัดวัณโรคไข้หวัดใหญ่โรคหัด 2.โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารเช่นอุจจาระร่วงอหิวาตกโรคอาหารเป็นพิษโรคตับอักเสบ 3. โรคติดต่อจากการสัมผัสได้โดยตรงเช่นโรคตาแดงโรคเชื้อราแผลอักเสบที่ผิวหนังหิดเริม 4. โรคติดต่อที่รุนแรงเช่นโรคไข้หวัดมรณะที่เรารู้จักกันในชื่อ SARS โรคไข้หวัดนกดังนั้นการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีนั้นจึงเป็นการป้องกันโรคที่ทำง่ายสะดวกและประหยัดซึ่งเราทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองครับเราควรล้างมือเมื่อ 1. ก่อนเตรียมอาหารและก่อนรับประทานอาหาร 2. ก่อนและหลังเข้าห้องผู้ป่วยหลังสัมผัสอุปกรณ์รอบๆตัวผู้ป่วย5. ก่อนและหลังสัมผัสตาจมูกและปาก 6. หลังการเข้าห้องน้ำแล้วเราควรแต่ในที่สาธารณะควรจะใช้เป็นสบู่เหลวเพื่อเลี่ยงการปนเปื้อนครับ 2. แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดน้ำหรือเจลคราวนี้เรามาดูวิธีการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะกันครับกรณีล้างด้วยน้ำและสบู่เริ่มด้วยการ 1. เปิดน้ำให้ไหลแรงพอสมควรให้น้ำไหลผ่านตลอดจากข้อมือลงสู่มือโดยให้นิ้วมือชี้ลงล่างเนื่องจากมือเป็นบริเวณที่มีการปนเปื้อนมากที่สุดจึงควรให้น้ำไหลผ่านจากส่วน

ที่มีการปนเปื้อนน้อยที่สุดไปมากที่สุด 2. หยดสบู่จากขวดประมาณ 3-5 ซีซีลงบนฝ่ามือฟอกมือโดยการทำตามขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่ 1. ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า5ครั้งโดยเน้นซอกนิ้วมือขั้นตอนที่ 2. ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลังข้างละ5ครั้งโดยเน้นซอกนิ้วมือขั้นตอนที่ 3. ฟอกนิ้วมือและข้อนิ้วด้านหลังข้างละ5ครั้งขั้นตอนที่ 4. ฟอกนิ้วหัวแม่มือข้างละ5ครั้งขั้นตอนที่ 5. ฟอกปลายนิ้วมือเล็บโดยหมุนวนไปบนฝ่ามือข้างละ5ครั้งขั้นตอนที่ 6. ฟอกข้อมือโดยรอบข้างละ5ครั้ง 3. ล้างฟองสบู่ออกให้หมดโดยให้น้ำไหลจากข้อมือลงสู่มือให้นิ้วมือชี้ลงล่างน้ำจะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคให้หลุดออก 4. ใช้กระดาษเช็ดมือโดยไม่เช็ดย้อนไปมาและเช็ดจากส่วนที่สะอาดที่สุดไปยังส่วนที่สะอาดน้อยกว่าคือเริ่มตั้งแต่บริเวณมือซอกนิ้วมือไปยังข้อมือตามลำดับแล้วใช้กระดาษเช็ดมือที่ใช้แล้วปิดก๊อกน้ำเราสามารถล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดน้ำและเจลแทนการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ได้โดยถูมือให้ครบทั้ง6ขั้นตอนจนแห้งไม่ต้องล้างน้ำออกยกเว้นในกรณีที่มือเปื้อนสิ่งสกปรกที่มองเห็นนั้นต้องล้างด้วยน้ำและสบู่นะครับเพียงเท่านี้มือเราก็จะสะอาดลดการแพร่เชื้อได้อย่างมากเลยล่ะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้มีการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดหลังจากที่เราได้ศึกษาในเนื้อหาหน่วยใหญ่ที่2คือเรื่องของกาลครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันตอนนี้กาลครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดีแล้วฉะนั้นทุกๆคนได้ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำเสนอแล้วก็ผู้ประเมินจากการที่เราได้ศึกษาสารประเภทให้ความรู้ผ่านกระบวนการเขียนรูปแบบต่างๆจนมาถึงการวางแผนในการออกแบบเกณฑ์การประเมินการออกแบบรูปเล่มผลงานการออกแบบชิ้นงานมาจนสู่การอะไรครับนำเสนอหน้าชั้นเรียนก็มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันซึ่งนักเรียนต้นทางก็สามารถปฏิบัติได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคุณครูก็เชื่อเหลือเกินว่านักเรียนปลายทางนั้นก็น่าจะปฏิบัติรูปแบบเดียวกันหรือปฏิบัติในแนวคู่ขนานไปกับนักเรียนต้นทาง นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการปฏิบัติเหมือนกันอาจจะมีการปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมหรือปรับตามบริบทของสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ก็ได้นะครับมาถึงวันนี้ครับเห็นชื่อเรื่องไหมครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3ชื่อหน่วยว่าอะไรครับ
1: ข่าวสารสำเนียงสนอเสียงโอเอวิหารราย
0: ขับขานสำเนียงสนอเสียงโอเอวิหารรายโอ้เคยได้ยินคำว่าโอเอวิหารรายไหมครับสอบถามนักเรียนต้นทางก่อนตอนนี้นักเรียนต้นทางเคยได้ยินนักเรียนปลายทางครับเคยได้ยินคำว่าโอเอวิหารรายไหมครับโอเอเป็นกริยาหรือเปล่าเป็นกริยาที่เราทำอะไรเฉยๆหรือเปล่าลองตอบให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทาง

0: ได้ฟังดูนะครับว่า OA วิหารรายในความเข้าใจของนักเรียนปลายทางตอนนี้เป็นอะไรบ้างนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันวันนี้เป็นการอะไรครับขึ้นหน่วยใหม่ในเรื่องของฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่1ทำไมการฝึกทักษะจึงเป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวไปดูกันก่อนครับว่าจุดประสงค์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วต้นทางปลายทางครับจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
1: บอกการอ่านและเป็นความประโยชน์ร้อยกองได
0: ้ข้อที่2ครับ
1: เขียนระดับการอ่านและเป็นความประโยชน์ร้อยกองได
0: ้และข้อที่3ครับ
1: รวมกิจกรรมการบอกหลักการอ่านและเป็นความประโยชน์ร้อยกองได
0: ้แสดงว่าวันนี้มีคำสำคัญคือเรื่องของบทร้อยกรองนักเรียนจำได้ใช่ไหมว่าตอนที่คุณครูเคยให้ความรู้ในหน่วยที่ผ่านมาก็คือว่ามันจะมีทั้งสารที่เป็นประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองถ้าร้อยแก้วนั้นก็คือความเรียงทั่วไปถูกต้องไหมครับฉะนั้นเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะเราอ่านอะไรใช่เราอ่านตัวหนังสือที่เป็นอะไรครับมีร้อยกอแอลกอแอลนะบางที่บางคนบอกร้อยกอแอลคือไม่มั่นใจไงฮะจะตอบร้อยแก้วหรือร้อยกรองดีก็ทวงงานไปก่อนบางคนก็มั่นใจเลยร้อยแก้วบางคนบอกร้อยกองบางคนเอาร้อยแก้วง่องนะปลายทางไปทางเงี้ยองหรือเปล่านะครับฉะนั้นหนังสือพิมพ์สามารถตอบได้ออกเป็น2แง่มุมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นบทร้อยแก้วเป็นหลักอะไรบ้างนักเรียนที่เป็นบทร้อยกรองบทที่เรามักจะพบเจอในวรรณคดีใช่ไหมครับประมาณนี้ทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาในวันนี้ครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดนักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางฟังครูเจมส์ให้ดีๆนะนักเรียนเคยอ่านบทร้อยกรองหรือไม่เคยไหม
2: เคย
0: เคยอ่านบทร้อยกรองชนิดไหนเอากลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้เคยอ่านบทร้อยกรองชนิดไหนเคยอ่านไหมครับเคยอ่านไหมครับเคยชนิดไหนครับ
2: วรรณคดี
0: จากวรรณคดีเป็นชนิดไหนจำได้ไหม
2: จำไม
0: ่
2: ได
0: ้จำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้นักเรียนเนี่ยตอบว่านักเรียนเคยเห็นจากวรรณคดีมีเสียงขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นประเภทกรอนสุภาพกรอนสุภาพคืออะไรกรอน7กรอน8กรอน9กรอน10เอากรอนอะไรดีกรอน8ใช่ไหมครับมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ากรอนสุภาพรุ่มนี้เคยไหมครับอ่านจากไหนครับส่วนใหญ่อ่านจากในหนังสือใช่ไหมครับเป็นคำประเภทไหนครับเป็นร้อยกรองชนิดไหนเหมือนเพื่อนไหมครับเป็นกรอนสุภาพไหมเป็นกรอนสุภาพเหมือนกันนักเรียนต้นทางตอนนี้เพื่อน2กลุ่มตอบเหมือนกันว่าเป็นกรอนสุภาพนักเรียนมีร้อยกรองชนิดอื่นที่ไม่ใช่กรอนสุภาพไหมมีการอ่านกาบยานี11เพิ่มจากตรงไหนครับอ่านจากตรงไหนมา
3: ในวรรณคดี
0: เคยเจอในวรรณคดีอันนี้นักเรียนตอบมานะครับอันนี้อ่านจากไหนครับอ่านจากในวรรณคดีเช่นเดียวกันก็จะทำให้เห็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับตอนนี้ว่านักเรียนต้นทางส่วนใหญ่แล้วอ่านจากวรรณคดีเป็นหลักตอนนี้ปลายทางล่ะครับปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคำตอบมีความเหมือนหรือแตกต่างจากต้นทางหรือไม่อ่านจากวรรณคดีหรือไม่และมีกาบยานี11กับบทร้อยกรองอื่นๆที่นักเรียนได้เจอเพิ่มเติมเรียนลองตอบให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางได้ฟังนะครับแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางครับดูในข้อที่2ครับนักเรียนชอบบทร้อยกรองชนิดใดมากที่สุดครับชอบชนิดไหนมากที่สุด
4: วรรณกรรม
0: ชอบบทร้อยกรองชนิดวรรณกรรมยังไม่สอดคล้องนักเรียนดูนักเรียนใจเย็นๆตั้งสตินะโจทย์ถามบทร้อยกรองโจทย์ไม่ได้ถามชนิดของรูปแบบครับนักเรียนอย่าเพิ่งรีบตอบฮะปลายทางไม่ต้องรีบนะฮะนักเรียนตั้งสตินะครับแล้วตอบคุณครูใหม่ต้นทางปลายทางนักเรียนชอบบทร้อยกรองชนิดใดมากที่สุดมีกรอน8มีโครง4สุภาพมีกาบยานี11มีไหมครับ

มีมีฉบัง16มีฝั่งนี้ตอบฉบัง16ขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นรูปแบบวรรณกรรมที่นักเรียนมีความชื่นชอบแตกต่างกันไปเอ้าทำไมถึงชอบอะครับมีสำเนียงมีภาษาที่ไพเราะเหมาะกับการเรียนรู้ตอนนี้ต้นทางตอบมาแล้วปลายทางเป็นอย่างไรบ้างลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้ทราบและฟังนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาครับเราไปเข้าเนื้อหากันเลยนักเรียนวันนี้เนื้อหามีค่อนข้างเยอะขอให้ตั้งใจฟังนะครับก่อนที่จะไปเนื้อหาเตรียมความพร้อมครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งถ้าพร้อมแล้วดูบนจอนะครับปลายทางดูบนจอเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะให้ความรู้ในเรื่องของวิวัฒนาการของบทร้อยกรองในบรรดาบทร้อยกรองนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันเช่นกรอนสุภาพโคลง4สุภาพกาบยานี11และฉบัง16ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันแต่ในขณะที่เราเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเจอบนประเภทไฮไลท์สีเหลืองที่อยู่บนจอคืออะไรครับจะเจอกรอนสุภาพเจอโครง4กาบยานีฉบัง16จริงๆมีอย่างหนึ่งที่เราคุ้นๆน่ะอะไรครับกาบอะไรครับสุอะไรนะกาบสุภาพไม่มีครับสุอะไรครับสุริยะกาบสุริยะก็ไม่มีครับอันกาบสุทันผู้ยิ่งไม่มีใหญ่เลยครับอันนี้ตอบเอาไข่ขำใช่ไหมครับกาบสุรางคนาง28เป็นอีกชนิดหนึ่งที่เราอาจจะเจอในวรรณคดีเรื่องกาบพระชัยสุริยานั่นเองหรือว่าวรรณคดีเรื่องอื่นๆใช่ไหมครับทีนี้ครับนักเรียนดูครับบทร้อยกรองคืออะไรเขาบอกว่าบทร้อยกรองเนี่ยเป็นคำประพันธ์ที่ใช้เรียกกาบกรอนกวีนิพนธ์หรือบทกวีนักเรียนต้องเข้าใจอย่างนี้นะสมัยก่อนน่ะคำว่ากาบกรอนน่ะมันเป็นคำที่ใช้เรียกรวมๆอ้าวเธอไปแต่งกรอนให้ครูหน่อยคำว่าแต่งกรอนถ้าในความเข้าใจในปัจจุบันก็คือกรอนสุภาพอาจจะแบ่งเป็นกรอน4กรอน8หรือกรอนชนิดอื่นๆถูกต้องไหมครับแต่ในสมัยก่อนคำว่ากรอนนั้นมันหมายรวมถึงบทร้อยกรองทุกชนิดทีนี้นักเรียนดูตรงไฮไลท์ครับนักเรียนช่วยอ่านให้คุณครูฟังให้ชื่นใจหน่อยครับการอ่านบทร้อยกรองเนี่ยพิจารณาอะไรบ้าง1 2 3แสดงว่าก่อนอ่านบทร้อยกรองดูอะไรครับใช่พิจารณาลักษณะคำประพันธ์ว่าไปกรองแบบไหนเช่นอันนี้พอเรารู้ว่าเป็นกาบยานี11มันก็ชัดเจนว่าแบ่งเป็นวรรคหน้า5คำวรรคหลัง6คำ5บวก6กลายเป็น11แบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาแบ่งวรรคเสร็จก็ให้อ่านจนเกิดความชำนาญทำไมต้องอ่านจนเกิดความชำนาญครับเพราะอะไรครับใช่จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในขณะที่อ่านถูกต้องไหมครับประมาณนี้ทีนี้ครับดูครับว่าแต่ละที่นั้นได้มีการให้ความหมายของบทร้อยกรองอย่างไรบ้างนักเรียนดูบนจอนะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2554ให้ความหมายของร้อยกรองไว้ดังนี้ครับความหมายที่1เห็นเลข1ใช่มั้ยเป็นคำกริยาหมายถึงสอดผูกให้ติดต่อกันร้อยถักอันนี้ความหมายแรก2คือเป็นคำกริยาเช่นเดียวกันคือตรวจชำระให้ถูกต้องสังคายนาก็ใช่อันนี้มักจะใช้ในอะไรครับพระธรรมวินัยต่อไปร้อยกรองในความหมายที่3คือหนังสือแต่งดีให้มีความไพเราะเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์และบทร้อยกรองในความหมายที่4หมายถึงอะไรครับเป็นคำนามคือคำประพันธ์ทีนี้นักเรียนต้นทางปลายทางครับพิจารณาสิในลักษณะของความที่เราเรียนภาษาไทยบทร้อยกรองของเรามันน่าจะเป็นความหมายไหนมากที่สุด1 2 3 4อันไหนดีดูใหม่น่าจะเป็นอันไหนดี

0: เป็นการสอดผูกไหมในชั่วโมงนี้เราเรียนการสอดผูกให้ติดกันไหมไม่เราได้มีการเอาเอกสารมาชำระภาษาไหมเดี๋ยวก่อนขออนุญาตตรงนี้นักเรียนดูนะดีเลยมีคนพูดขึ้นมาเมื่อสักครู่ว่าชำระทำไมจะต้องชำระชำระคือการจ่ายเงินหรือเปล่าไม่ใช่นะชำระตรงนี้ก็ไม่ใช่การเช็ดด้วยเธอฟังให้ดีนะถ้าเราเจอคำว่าร้อยกรองแล้วเราเจอคำว่าชำระในที่นี้หมายถึงว่ามีการเอามาปรับปรุงรูปแบบตัวภาษาให้มีความชัดเจนขึ้นเหมือนกับในสมัยหนึ่งที่มีการนำเอาวรรณคดีเรื่องโครงโลกณิตมาชำระคำว่าชำระไม่ได้ว่าเขาเอาวรรณคดีมาจ่ายบางครั้งภาษาของเดิมมีการแต่งไว้แบบนี้พอมีคนที่มีความรู้ว่าเอาของเก่ามามีการแต่งเพิ่มกระบวนการนี้เขาเรียกว่าการชำระการชำระอีกรูปแบบหนึ่งเช่นนักเรียนจำตอนที่กรุงธนบุรีกำลังถึงคราวที่เกิดความเดือดร้อนได้ใช่ไหมครับกรุงธนบุรีเกิดการล่มสลายแล้วก็มีการย้ายเมืองไปตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงอะไรครับเป็นการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์คือในตอนนั้นมีการพบว่าบ้านเมืองครับเสียหายจากการถูกเผาเช่นมีการเผาวรรณคดีไปค่อนข้างเยอะจึงได้มีการรวมและเอานักปราชญ์ที่มีความรู้รวบรวมเอาวรรณคดีที่เหลืออยู่เอามาแต่งแล้วก็เอามาชำระใหม่ฉะนั้นชำระก็คือมีการแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมตามยุคสมัยในเวลานั้นหรือในขณะนั้นฉะนั้นในชั่วโมงนี้เราได้มีการชำระวรรณคดีไหมไม่ฉะนั้นในบทร้อยกรองในชั่วโมงนี้ในความเป็นไปได้เนี่ยน่าจะเป็นในข้อที่3และ4คือหมายถึงหนังสือที่แต่งดีมีความไพเราะและหมายถึงคำประพันธ์ฉะนั้นทุกความหมายราชบัณฑิตให้ไว้หมดแต่ว่าในชั่วโมงนี้ก็จะมีความโน้มเอียงไปหมายเลข3และหมายเลขที่10เป็นต้นทีนี้นักเรียนดูครับกว่าจะมาเป็นบทร้อยกรองอันไพเราะมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างจากการศึกษาหาข้อมูลก็พบว่าหลักฐานที่มีความเก่าแก่ที่สุดซึ่งย้ำนะอาจจะเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาก็ได้ฉะนั้นณวันนี้ที่คุณครูเจมส์กำลังสอนนักเรียนต้นทางปลายทางณตอนนี้นักวิชาการของเราเจอหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดก็คือตามที่ปรากฏบนจอพบว่าในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงซึ่งตอนนี้ในขณะที่เรากำลังบันทึกเทปแล้วก็ปลายทางกำลังชมในวันออกอากาศนะฮะก็มีประเด็นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะสรุปแล้วศิลาจารึกหลักที่หนึ่งอ่ะเป็นอย่างไรกันแน่เป็นของจริงหรือเป็นของที่ทำจำลองขึ้นมานักเรียนครับประเด็นนี้ไม่สำคัญเลยถูกไหมคือการที่เราจะมาดูว่ามันจริงหรือไม่จริงอ่ะมันได้ประโยชน์อะไรครับสิ่งที่เราควรศึกษามากกว่าประโยชน์นั้นคือการดูว่าเขาเขียนอะไรลงไปนักเรียนครับในปัจจุบันเนี่ยง่ายมากเรามีกระดาษหนึ่งใบเรามีเทคโนโลยีการพิมพ์แบบนี้การพิมพ์สวยไหมสวยมากมีทั้งสีสันแต่นักเรียนนึกถึงในความเป็นจริงว่าเมื่อประมาณ700ปีก่อนมีแบบนี้ไหมครับ
1: ไม่มี
0: เลยนะฮะกระดาษแบบนี้ก็ไม่มีแต่การจะบันทึกเรื่องราวใดๆเรื่องราวหนึ่งนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์จึงต้องมีการไปหาสถาบกสถาบกคือใครสถาบกคือคนที่ทำหน้าที่คล้ายเป็นนายช่างหลวงเอามาทำหน้าที่ในการเขียนข้อความในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญอย่างในสมัยสุโขทัยที่เราเรียนกันนั้นตามความเข้าใจแล้วก็ไปหาหินแล้วก็ตอกตัวอักษรลงไปเพื่อที่จะบรรยายแล้วก็พบว่าในยุคความหมายที่มีความแย่ลงเพราะฉะนั้นใครที่พูดคำว่ากูในที่สาธารณะในยุคปัจจุบันถูกหรือไม่ถูกครับไม่ถูกถือว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้กาลเทศะแต่ถ้าย้อนกลับไปใน700ปีก่อนคำว่ากูถือเป็นคำสุภาพอันนี้ขออนุญาตให้ความรู้นะครับคุณครูไม่ได้มีเจตนาในการพูดหยาบนะครับเพราะว่าในวรรคแรกขึ้นมาก็บอกเลยว่าพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองแล้วก็เปลี่ยนเป็นสรรพนามเป็นตูพี่น้องท้องเดียวกันแบบนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นก็บรรยายให้ฟังว่าอันนี้คือวิวัฒนาการทางภาษา

0: ที่มีมานานแล้วนักเรียนคิดว่าเราคิดเล่นๆนะก่อนที่จะอยู่ในยุคของพ่อขุนรามคำแหงนักเรียนคิดว่าก่อนที่พ่อขุนรามคำแหงจะเกณฑ์คนที่มีความรู้มาตอกจารึกเนี่ยก่อนหน้านั้นคิดว่าเขามีภาษาใช้อยู่แล้วไหมมีถูกต้องไหมแต่ว่าด้วยความที่พ่อขุนรามคำแหงเนี่ยอยากจะประดิษฐ์เขาเรียกว่าลายอะไรนะลายสื่อไทยขึ้นมาให้เป็นแบบแผนให้เป็นมาตรฐานคือพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้ที่มองการไกลในตอนนั้นขออนุญาตใช้เป็นคำศัพท์สามัญ นะครับเพื่อให้เกิดความหรือว่าย่อเข้ามาที่เรื่องของบทประพันธ์นี้ตามความที่เราพบสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดคือด้วยเสียงพาดเสียงพินเสียงเลื้อนเสียงขับใครจักมักเล่นเล่นใครจักมักหัวหัวใครจักมักเลื้อนเลื้อนนักเรียนดูคำตรงนี้มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับบทร้อยกรองนั่นทำให้ทราบว่าข้อความที่ปรากฏอยู่ในจารึกตรงนี้ทำให้เห็นว่าคนไทยมีการเอื้อนเป็นสำเนียงมาก่อนหน้าที่จะมีการจารึกแล้วอันนี้ถ้ายึดตามหลักฐานในขณะนี้นะครับคุณครูสอนอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าเกิดว่ามันมีการค้นพบหลักฐานใหม่ที่มันเอามาตอบโจทย์ได้ก็ให้ยึดไว้ประมาณนี้เอาละครับจากข้อความที่ปรากฏในจารึกหลักที่1ดังกล่าวก็มีนักวิชาการจำนวนหลายท่านที่ให้ความหมายของคำที่ปรากฏในจารึกท่านแรกคือท่านอาจารย์ฉันทิศกระแสศิลป์นักเรียนคุ้นๆนามสกุลไหมในท้องถิ่นที่บันทึกอยู่ในขณะนี้คืออำเภอหัวหินนะครับท่านอาจารย์ฉันทิศกระแสศิลป์ก็เกิดที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านเป็นนักดนตรีท่านหนึ่งที่มีความสามารถท่านอาจารย์ฉันทิศก็ให้ความหมายของคำว่าร้อยกรองเอาไว้ว่าคำว่าเสียงเลื้อนเสียงขับคืออะไรคือการร้องเป็นทำนองสนออันนี้คือความหมายแรกที่อาจารย์ฉันทิศให้อาจารย์ท่านต่อมาคือท่านอาจารย์ทองสืบสุภมาศท่านบอกว่าคำว่าเลื้อนเลื้อนตรงนี้นะเลื้อนตรงนี้เห็นป่ะเสียงเลื้อนนะครับเลื้อนตรงนี้นะแปลตรงกับภาษาไทยว่าเลื่อนหมายถึงการอ่านหนังสือเอื้อนเป็นเสียงทำนองสองท่านนี้บอกเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือน
0: แต่มันมีความคาบเกี่ยวกันคือมีการอ่านแน่นอนมีการเปล่งเสียงถูกต้องไหมอันนี้คือท่านที่2นะท่านต่อมาคือท่านอาจารย์ประเสริฐนนครท่านนี้จะค่อนข้างมีชื่อเสียงเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่แปลแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่สร้างพจนานุกรมค่อนข้างหลายเล่มท่านอาจารย์ประเสริฐบอกว่าคําว่าเลื้อนเป็นคําภาษาถิ่นแปลว่าอ่านทํานองสนอจากข้อความที่ปรากฏข้างต้นแม้ว่านักวิชาการทั้ง3ท่านจะให้ความหมายที่มีความแตกต่างกันไปแต่มีความเหมือนกันคือท่านพูดเหมือนกันว่านี่คือกระบวนการอ่านและออกเสียงเป็นทำนองต่อมาครับท่านอาจารย์บรรจบพันธุเมธาตรงนี้เขาเป็นการอ้างถึงโดยท่านอาจารย์ประเสริฐนนครนะครับบอกว่าคำนี้เป็นภาษาถิ่นของไทยในพม่าถือไทยในรัฐฉานหรือไทยใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้จากคำที่พบว่าเราเรียกเป็นภาษาไทยถิ่นว่าเลื้อนฉะนั้นเราตีความได้ไหมครับว่าคำว่าเลื้อนมันน่าจะเป็นการเอื้อนเป็นอะไรเป็นทำนองถูกต้องไหมครับย้อนกลับไปใหม่สรุปสั้นๆง่ายๆว่านักวิชาการทั้งหมดต้องการที่จะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคำที่ปรากฏในจารึกว่าคนไทยนั้นมีวิธีการเอื้อนเอ่ยเป็นสำเนียงมาเมื่อครั้งก่อนหน้าที่จะมีการจารึกแต่อันนี้พอมีจารึกปุ๊บก็มีการนำเอามาวิเคราะห์ทั้งมีการวิเคราะห์โดยเอาไปเทียบกับภาษาถิ่นแล้วก็มีการวิเคราะห์โดยมีการเอาหลักฐานมายืนยันด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของนักวิชาการนะครับประมาณนี้ทีนี้จากการที่เราได้ศึกษาแล้วพบว่าอะไรครับการอ่านทำนองสนอน่าจะมีบ่อเกิดมาจากการดำเนินชีวิตของคนไทยที่เกี่ยวกับการร้องเพลงทำนองต่างๆนักเรียนคิดว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการขับร้องฟ้อนรำหรือยังครับอยุธยามีไหมสุโขทัยมีไหมครับฉะนั้น

0: การจะอ่านได้นั้นต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนจึงจะเข้าใจทำนองรูปแบบนั้นได้ถูกต้องทีนี้เรียนดูตรงนี้นะครับเขาบอกว่าศิลปะในการอ่านทำนองสนอเนี่ยอยู่ที่ตัวผู้อ่านต้องรู้จักวิธีการทำอะไรครับการทอดเสียงคือเอาเสียงไปทอดหรือเปล่าไม่ใช่การทอดเสียงเช่นจากเสียงหนึ่งไปเสียงหนึ่งนะครับขึ้นกงจงจำเอิงเอ้ยสำคัญกับอีกคนหนึ่งขึ้นกงจงจำสำคัญเป็นยังไงครับแบบแรกหรือแบบที่สองดีกว่าการทอดเสียงจะทำให้เกิดความไพเราะและลีลาที่เข้าใจมากขึ้นเช่นบอกว่าขึ้นกงจงจำเอิงเอ้ยสำคัญเห็นไหมครับแบบของการอ่านทั่วไปการอ่านเพลงขอโทษการร้องเพลงไทยเดิมแล้วก็การอ่านทำนองสนอด้วยนะครับเพลงที่สำคัญที่มีการเอื้อนเสียงขออนุญาตคุณครูดนตรีไทยนะครับมันมีเพลงเพลงหนึ่งเล่นรู้จักเพลงนางนาคไหมครับพอพูดคำว่านางนาคทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นวรรณกรรมที่อะไรครับยื่นมือยาวๆไปเก็บมะนาวไม่ใช่แบบนี้เป็นการเอื้อนเสียงอันนี้เป็นแนวเพลงไทยเดิมแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือเสภาเคยได้ยินเสภาไหมครับเห็นไหมรูปแบบต่างกันไหมต่างกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือเป็นการเอื้อนเหมือนกันอยู่ที่ว่าจะเอื้อนแบบไหนนะครับทีนี้การเอื้อนพวกนี้จะต้องมีลูกเล่นเช่นการหลบเสียงการทำเสียงสูงต่ำเพื่อให้เกิดความไพเราะของตัวบทประพันธ์มากขึ้นฉะนั้นถ้าเราตีความและเข้าใจได้และพิจารณาบทได้จะทำให้การอ่านนั้นมีคุณค่าและตรงตามเจตนารมณ์ของผู้แต่งมากขึ้นฉะนั้นถ้าบทโกรธไปอ่านหวานๆได้ไหมฉันโกรธเธอแล้วนะได้ไหมอ่ะต้องไหมฉันโกรธเธอแล้วนะได้ไหมครับฉะนั้นมันกึ่งคล้ายการแสดงแต่มันไม่ใช่การแสดงแต่มันเป็นการส่งอารมณ์ผ่านตัวของเสียงนะทีนี้ครับมาถึงเรื่องสำคัญหลังจากที่เราทราบวิวัฒนาการของอะไรครับการอ่านทำนองสนอแล้วก็การอ่านบทแล้วว่ามีที่มาตั้งแต่จารึกแล้วก็การให้ข้อความของนักวิชาการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนดูครับการอ่านบทร้อยกรองมีกี่แบบ
1: 2
0: แบบหนึ่งคืออ
1: ่านแบบธรรมดา
0: อ่านธรรมดาก็คืออ่านแบบร้อยแก้วอันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วนะฮะต้นทางปลายทางว่าการอ่านแบบร้อยแก้วนั้นเป็นอย่างไรมาถึงรูปแบบที่2เลยดีกว่าครับการอ่านแบบทำนองสนอเป็นการอ่านออกเสียงที่มีความไพเราะมีการเอื้อนเสียงและแบ่งจังหวะให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์จุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความไพเราะและเห็นภาพเขาเรียกว่าอ่านแล้วฟังพริ้งเพราะสนอโสดเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับการอ่านทำนองเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ศิลปะในการอ่านทำให้เกิดภาพแล้วก็วิธีการอ่านแบบผู้เชี่ยวชาญคือจะต้องอาศัยวิธีการอ่านให้เกิดความเข้าใจและเกิดเป็นความชำนาญได้ก่อนนักเรียนดูครับหลักการอ่านบทร้อยกรองข้อแรกคืออะไรตรงข้อความสีฟ้าใช่ถ้าเราแบ่งวรรคผิดการอ่านผิดไหม
1: ผ
0: ิดแน่นอนนะครับต่อไปข้อที่2ครับอ่านออกเสียงทำนองธรรมดาให้คล่องก่อนต่อมาคืออะไร
1: อ่านให้ชัดเจน
0: เพราะว่าวรรณกรรมบางเรื่องนั้นมีการเล่นเสียงเยอะนะครับต่อไปครับข้อ4คืออะไร
1: อ่านให้เอื้อนสัมผัส
0: เขาเรียกว่าแปรเสียงก็คืออ่านให้เพราะให้ระวัง3ต่อเต่าต่อเต่าที่1คื
1: ออ
0: ย่าให้ตกหล่น
1: สาม
0: ต่อตรงนี้ก็เป็นหลักสำคัญในการอ่านเช่นอ่านตกหล่นสมมติขึ้นกงจงสำคัญคำว่าจำหายแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่านให้ถูกจังหวะเพราะว่าบทร้อยกรองแต่ละรูปแบบนั้นมีลีลาในการอ่านและแบ่งวรรคที่แตกต่างกันไป

แล้วก็ต้องอ่านให้ถูกต้องตามคำประพันธ์ด้วยอ่ะข้อ8สำคัญมากคิดว่าต้นทางปลายทางน่าจะชอบคือเรื่องอะไรครับเช่นมีรถรักรถโศกตื่นเต้นขบขันโกรธข้อ9ครับอ่านเสียงดังแต่ไม่ใช่ตะโกนเพราะว่าตะโกนนั้นเพราะไหมไม่เพราะและเวลาอ่านอย่าให้เสียงขาดช่วงต้องให้เสียงติดกันตลอดแล้วก็เวลาจบให้ทอดเสียงช้าๆคำว่าทอดเสียงช้าคืออะไรจบเอ้ยใช่ไหมเอ้ยเหมือนเวลาเราฟังเพลงอะนะครับเป็นต้นทีนี้ตัวอย่างครับอ่านเป็นบทร้อยแก้วให้ฟังพร้อมกันก่อนอันนี้เราเคยศึกษาในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับอ่ะได้ไหมลองดูซิ1 2 3

ันนี้เราเคยศึกษากันแล้วทีนี้อันนี้เราอ่านแบบบทร้อยแก้วนักเรียนอ่านเป็นร้อยกรองได้ไหมครับอันนี้ได้ทั้งร้อยแก้วร้อยกรองแล้วก็ทำนองโอเอในการอ่านโอเอวิหารรายแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ศึกษาเนื้อหาของโอเอเพราะวันนี้เราปูพื้นฐานเรื่องของการอ่านบทประพันธ์ใช่ไหมครับขออนุญาตสอดแทรกเนื้อหาของการอ่านโอเอว่าในอดีตนั้นการอ่านโอเอวิหารรายไม่ใช่การอ่านเพื่อเอาเสียงไพเราะแต่เป็นกระบวนการฝึกการอ่านให้เกิดความคล่องแคล่วสมมุติว่าในห้องนี้เป็นคนในยุคนั้นแล้วจะต้องอ่านการคัดคนไปอ่านต่อหน้าพระพักตร์เขาไม่ได้คัดจากคนที่อ่านเสียงเพราะนะแต่เขาอ่านขอโทษเขาคัดคนที่คล่องเช่นสาธุสะจะขอไหว้อันนี้ออกเสียงชัดเจนได้แต่ว่าสาธุสะจะขอไหว้ก็ถูกปัดตกลงมาถูกไหมฮะแทนที่จะได้ไปอ่านหน้าพระพักตร์ก็ถูกปัดตกลงมาฉะนั้นขอให้นักเรียนต้นทางอ่านเป็นร้อยแก้วร้อยแก้วนะพร้อมกันอีกครั้งเต็มเสียงเอ้านั่งตัวตรงๆบันไดทางนั่งตัวตรงๆอ่านเป็นร้อยแก้วอีกครั้ง1 2 3สาธุสะจ้า

อาจารย์คนที่เป็นคนดูพวกเราเนี่ยเห็นว่าเราอ่านคล่องแคล่วแล้วการอ่านแบบนี้มันธรรมดาเกินไปจึงต้องมีการเพิ่มทำนองเข้ามาตัวอย่างนะครับอันนี้ขออนุญาตให้ความรู้ให้ฟังก่อนไหมว่าเราจะยังไม่ได้ลงลึกเนื้อหาไปที่การอ่านโอเอนะครับสาธุสาละเห็นไหมมันมีคำว่าเข้ามาแล้วฉะนั้นเป็นการให้ทำนองอ่ะฟังให้ดีนะครับการอ่านแบบโอเอวิหารรายเราอ่านแบบนี้ฟังให้ดีนะครับต้นทางปลายทางสา

0: ใจที่จะอ่านเนี่ยตื่นเต้นกับการอ่านบัลลังก์เพราะว่าพอเวลาเราอ่านไปเนี่ยจะมีการเร่งความเร็วมากขึ้นและจะมีการโน้มตัวเขาเรียกการกระแทกตัวเออเฮ้อเออเฮ้อเออเห็นไหมเออเฮ้อเออเฮ้อเออจะเฮงเงยคอวายอันนี้พูดถึงความได้เปรียบผู้ชายมีเสียงทุ้มต่ำกว่าได้เปรียบกว่าผู้หญิงแต่ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงทำสู้ผู้ชายไม่ได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีความได้เปรียบกว่านิดหน่อยนะครับทีนี้อันนี้เราเข้าใจแล้วว่าในหน่วยนี้เราจะได้ศึกษาทั้งทำนองสนอแล้วก็การอ่านแบบโอเอวิหารรายอ่ะขออนุญาตก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมการลงมือทำจดจำได้นั้นตามครูเจมทั้งต้นทางปลายทางช้าๆก่อนให้เป็นน้ำจิ้มเอาไว้ก่อนนะฮะให้เป็นน้ำจิ้มเอาไว้ก่อนอ่ะนั่งตัวตรงหายใจเข้าลึกๆสูดลมให้เต็มปอดนะฮะปลายทางหายใจเข้าลึกๆครับสูดลมให้เต็มปอดอ่ะไปตามครูเจมช้าๆ1 2 3ครูเริ่มก่อนนะแล้วหนูตามนะสาธุสา
1: ธุ
0: แล้วคุณเอามือขึ้นมาครับหลักสูตรที่ครูเจมสอนอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างแต่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคนะครูเจมบอกว่าให้เป็นเทคนิคสาธุ
1: สา
0: สา
1: ธ
0: ุ
1: ส
0: าละเออเฮ้อเออเฮ้อเออจะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ากี่เฮ้อก็นับนิ้วไปเลยอ่ะ1 2 3สาธุสาละเออเฮ้อเออเฮ้อเออจะต่อไปหึ่งหนึ่งเงย3ครั้งหึ่งหนึ่งเงยคอวายทำไม1 2 3สาธุสาละเออเฮ้อเออเฮ้อจะหึ่งหนึ่งเงยคอวายอีกครั้ง1 2 3สาธุสาช้าเพราะว่าในความเป็นจริงนะครับคนที่นำมันจะมีคนนำคนตามอีกนะคนนำจะขึ้นว่าสาธุสาพวกเราจะไปรับตรงคำว่าจะครับสมมตินะสมมติครูนำแล้วเธอตามนะสาธุสาละเออเฮ้อเออเฮ้อเอยจะเอามาอีกครั้งนึงครับสาธุสาละเออเฮ้อเออเฮ้อเอ้ย
1: จ้
0: าเฮ้งเงยเงยคอวายถ้าจะเสียงออกให้เต็มขนาดนั้นเฮ้งเงยเงยคอวาย1 2 3เฮ้งเงยเงยคอวายอีกครั้ง1 2 3สาธุสาพร้อมกันสาธุสาละเออเฮ้อเออเฮ้อเอ้ยจ้าเฮ้งเงยเงยคอวายเฮ้งเงยพระเฮ้ง

จริงๆวันนี้แบบนี้ผิดนะต้องบอกว่าถ้าเพราะว่าอันนี้มันจะจบไงจริงๆมันไม่จบแต่ว่าอันนี้ครูขอตัดจบก่อนถ้าไม่จบอ่านยังไงเฮงเงงเทเทเฮงเงงเฮีวาดาเออเฮอเออีนายเอ้ยราศีอันนี้คือรูปแบบหนึ่งที่อ่านกับอีกรูปแบบหนึ่งที่อ่านเหมือนกันเทเฮงเงงเฮีวาดาเออเออเฮอเออีนายเอ้ยราศีเออเออเออและให้ลงมือทำใบงานใบนี้ตอบข้อ1ข้อ2ซึ่งอันเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากเกินไปเราช่วยกันได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำมาเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

าละครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับคุณครูก็ได้พาพวกเราทุกคนเนี่ยทำกิจกรรมการลงมือทำจดจำได้ซึ่งเป็นการ

0: ทำใบงานเรื่องการฝึกทักษะรู้จังหวะได้อยากฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางจังเลยครับว่าหลักการอ่านบทร้อยกรองมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ตัวแทนนั้นเป็นคนตอบในข้อที่1เชิญครับเอาคำตอบคร่าวๆก็ได้นะครับ
1: 1ก่อนอ่านให้แบ่งคำแบ่งวรรคให้ถูกต้อง2อ่านออกเสียงทำนองธรรมดาให้คล่องก่อน3อ่านให้ชัดเจนและอ่านคำควบกล้ำให้ถูกต้อง4อ่านให้ถูกทำนองของคำประพันธ์5ผู้อ่านต้องใส่อารมณ์ของบทประพันธ์นั้นๆค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆก็คือว่าหลักในการอ่านบทร้อยกรองนั้นเราต้องเข้าใจเจตนาของบทร้อยกรองก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ฝึกการแบ่งอะไรลูกแบ่งวรรคให้ถูกต้องตามความเหมาะสมต้นทางปลายทางดูข้อนี้ให้ดีครับอยู่มาอะไรก็ไม่รู้เราจะทำยังไงดีครับแบ่งวรรคอย่างไรดีครับนักเรียนครับแบ่งวรรคยังไงครับ2 3ข้างหลังเป็น3 3แสดงว่าถ้านักเรียนตอบครูเจมว่า2 3คืออยู่มาเครื่องหมายครับใช่ไม่ใช่ใครตรงกันยกมืออ่ะโอรีใช่ไหมครับประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของใบงานนะครับนักเรียนสามารถไปทำนอกเวลาให้เสร็จได้นะครับอ่ะมาถึงท้ายชั่วโมงของวันนี้ครับนักเรียนครับการฝึกแบ่งวรรคมีผลดีต่อการฝึกอ่านบทร้อยกรองอย่างไรทำให้เกิดความไพเราะในการอ่านทั้งแบบร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองนักเรียนครับการแบ่งวรรคสำคัญไหมสำคัญอย่างไรทำให้เรานั้นอ่านถูกต้องตามจังหวะแล้วก็ถูกต้องตามรูปแบบของฉันทลักษณ์ได้นั่นเองนะครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับคือช่วงคำไหนให้ถูกวันนี้เอ่ยคำว่าเทเวศสีเขียวถูกต้องยกมือโอ้มีหลายคนเลยนะครับปลายทางมีหลายคนไหมครับเอามือลงได้ครับถ้าเป็นสีม่วงถูกต้องยกมือจำนวนมากกว่าเอามือลงได้ครับปลายทางคิดว่าเทเวศไหนถูกต้องและเทเวศที่ถูกต้องเขียนแบบนี้ครับเทเวศแล้วก็เทเวศมี3เทเวศเลยสามารถเขียนได้แบบนี้แปลว่าเทวดาผู้เป็นใหญ่หัวหน้าเทวดาแล้วก็ความหมายที่2หมายถึงพระมหากษัตริย์ก็ได้เจ้านายก็ได้รูปนี้เป็นรูปที่ครูเจมใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการป้อนคำสั่งว่าต้องการสร้างเป็นรูปเทวดาแบบลายเส้นจิตรกรรมไทยถือดอกบัวขนาดใหญ่พร้อมกับรัศมีด้านหลังที่มีความเรืองรองประดุจทองคำจึงได้เป็นภาพนี้ขึ้นมาครับและไม่หมดแค่นั้นอันนี้เป็นจินตนาการของปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างเป็นเทเวศคือเทวดาผู้เป็นใหญ่สวยงามไหมครับสวยงามมากอันนี้ก็คือเทเวศนะในความเป็นจินตนาการนะชั่วโมงต่อไปเป็นการเรียนเรื่องฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องฝึกทักษะรู้จังหวะได้สำหรับในชั่วโมงนี้การก็จบลงแล้วนะเราเล่นนะครับการให้เนื้อหาเรื่องของภาษาไทยในวันนี้ก็จบลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ประเทศไทยสุขสงบร่มเย็นเพราะมีศาสนาต่างๆประดิษฐานตั้งมั่นเป็นหลักที่พึ่งทางใจของปวงชนโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทุกศาสนาในราชอาณาจักรมาแต่โบราณกาลศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีประมาณพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้เผยแผ่เข้ามายังดินแดนประเทศไทยปรากฏรูปเคารพและโบราณสถานในศาสนาฮินดูกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยถึงสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้มั่นคงโดยทรงอาราธนาพระภิกษุจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ลังกาวงโปรดให้สร้างพระแท่นมนังคศิลาบาทเพื่อให้พระสงฆ์นั่งแสดงธรรมในวันธรรมสวนะส่วนวันธรรมดาพระองค์จะประทับว่าราชการแผ่นดินต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระราชอุทิศที่ดินเขตพระราชวังสร้างวัดพระศรีสันเพชรโปรดให้บูรณะวัดจุฬามณีเมืองพิษณุโลกและเสด็จออกผนวดณพระอารามดังกล่าวอีกทั้งโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคำหลวงวรรณคดีชิ้นเอกของชาติในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุวรรณบรรพตแขวงเมืองสระบุรีทรงพระราชศรัทธาอุทิศพื้นที่โดยรอบถวายเป็นพุทธบูชาและโปรดให้สร้างพระมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงส่งคณะสมณทูตเดินทางไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกาก่อกำเนิดพระพุทธศาสนานิกายสยามวงซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวลังกามาถึงปัจจุบันในสมัยอยุธยามีชาวเปอร์เซียซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขายและรับราชการได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางมีบทบาทสำคัญในราชสำนักและศาสนาอิสลามก็ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในดินแดนไทยถึงปัจจุบันส่วนศาสนาคริสต์คณะนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2110ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทานที่ดินสร้างวัดสันเปาโลที่เมืองลพบุรีและวัดนักบุญโยเซฟที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์เกื้อกูลแก่ศาสนาคริสต์จนรุ่งเรืองและวัดนักบุญโยเซฟกลายเป็นศูนย์กลางของมิสซังในภูมิภาคตะวันออกไกล

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: 4
2: หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องทศนิยมและเศษส่วนและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหารเศษส่วนค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถหาผลลัพธ์ของเศษส่วนที่กำหนดให้นักเรียนคะเรามาทบทวนความรู้กันก่อนค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนคิดว่าการหาผลหารของเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกด้วยเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกมีหลักการยังไงคะ
3: คูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งส่วนค่ะ
4: ด้วยผลกับของเศษส
5: ่วนที่ต้องการ
2: ถูกต้องค่ะให้นักเรียนคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารนั่นเองค่ะเรามาดูโจทย์บนกระดานกันเลยนะคะเศษ2ส่วน9หารด้วยเศษ2ส่วน3นักเรียนคะตอนนี้ตัวตั้งของเราคือเศษส่วนใดคะถูกต้องค่ะตัวตั้งคือเศษ2ส่วน9แล้วตัวหารคืออะไรคะ
1: เศษ2ส่วน3
2: คือเศษ2ส่วน3เมื่อกี้นักเรียนบอกคุณครูว่าการหารเศษส่วนทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกเราจะต้องทำยังไงคะนักเรียนก็เขียนให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารนั่นเองค่ะแล้วส่วนกลับของเศษ2ส่วน3คืออะไรคะ
1: เศษ 2/2
2: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ2ส่วน9คูณด้วยเศษ3ส่วน2นั่นเองค่ะนักเรียนคะทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จได้ยังไงคะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
6: เศษ
2: 6
6: ส่วน18
2: จะได้คำตอบเป็นอันนี้เราทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จนะคะนักเรียนก็นำ3หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ1 9หารด้วย3ก็จะได้3เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเท่ากับเศษ1ส่วน3นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะการหาผลหารเศษส่วนใดๆเราจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการหาผลหารของเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกดังนี้ค่ะเมื่อเศษ A ส่วน B และเศษ C ส่วน D เป็นเศษส่วนใดๆโดยที่ C ไม่เท่ากับ0เศษ A ส่วน B หารด้วยเศษ C ส่วน D จะมีค่าเท่ากับเศษ A ส่วน B คูณด้วยเศษ D ส่วน C นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงหาผลหารของลบเศษ5ส่วน7หารด้วยเศษ3ส่วน4นักเรียนคะในการหาผลหารนี้นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะถูกต้องค่ะลำดับแรกนักเรียนจะต้องเขียนการหารนี้ให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารแล้วลบเศษ5ส่วน7หารด้วยเศษ3ส่วน4สามารถเขียนได้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
1: เศษคูณเศษ4ส่วน3
2: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนจะได้เป็นลบเศษ5ส่วน7คูณด้วยเศษ4ส่วน3นักเรียนคะผลคูณของบรรทัดแรกจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ24ส่วน21
2: ถูกต้องค่ะลบเศษ20ส่วน21นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่1ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ20ส่วน21นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงหาผลหารของลบเศษ2ส่วน5หารด้วยลบเศษ7ส่วน8นักเรียนคะในการหาผลหารนี้นักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะเก่งมากค่ะเราจะต้องเขียน การหารนี้ให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารนั่นเองค่ะแล้วลบเศษ2ส่วน5หารด้วยลบเศษ7ส่วน8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะ
1: ลบเศษ2ส่วน5คูณด้วยลบเศษ8ส่วน7
2: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้เป็นลบเศษ2ส่วน5คูณด้วยลบเศษ8ส่วน7นักเรียนคะเมื่อนักเรียนหาผลคูณออกมาแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
0: เศษ16
2: จะได้คำตอบเท่ากับเศษ16ส่วน35เพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่2นักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ16ส่วน35นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะจากตัวอย่างที่1เมื่อกี้ลบเศษ5ส่วน7หารด้วยเศษ3ส่วน4จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่แล้วคะ
1: ลบเศษ20ส่วน7
2: จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ20ส่วน21แล้วในตัวอย่างที่2ลบเศษ2ส่วน5หารด้วยลบเศษ7ส่วน8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ16ส
2: ่
1: วน35
2: เศษ16ส่วน35นักเรียนสังเกตเลยนะคะเมื่อเรานำเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบหารด้วยเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะในทางกลับกันหากเรานำเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบหารด้วยเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบผลหารที่ได้ก็จะเป็นเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงหาผลหารของ3หารด้วยลบเศษ1ส่วน9นักเรียนคะในการหาผลหารนี้นักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรคะถูกต้องค่ะเราจะต้องเขียนการหารนี้ให้รูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารแล้วส่วนกลับของลบเศษ1ส่วน9คืออะไรคะลบเศษ9ส่วน1หรือว่าลบ9นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกคุณครูก็เขียนการหารให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารก็จะได้เป็น3คูณด้วยลบ9นั่นเองค่ะแล้ว3คูณด้วยลบ9จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 27
2: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันเลยค่ะนั่นก็คือลบ27นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่3นักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ27นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงหาผลหารของลบเศษ4ส่วน9หารด้วยลบ2เศษ2ส่วน3นักเรียนคะในการหาผลหารนี้นักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะ
0: เปลี่ยนตัวหารเป็นเศษตัวละ
2: เปลี่ยนตัวหารที่เป็นจำนวนคละเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินแล้วลบ2เศษ2ส่วน3สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
0: ลบ8ส
5: ่วน3
2: จะได้คำตอบเป็นลบเศษ8ส่วน3จากนั้นทำยังไงต่อคะนักเรียนสังเกตบนกระดานเลยนะคะบรรทัดแรกเกิดจากการที่เราเขียนจำนวนคละลบ2เศษ2ส่วน3ให้อยู่ในรูปเศษเกินนักเรียนก็จะได้บรรทัดแรกออกมาคุณครูถามว่าลบเศษ4ส่วน9หารด้วยลบเศษ8ส่วน3นักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะในการหาผลหารนี
0: ้เรียงตัวหารให้เป็น
1: ตัว3ด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร
2: เก่งมากค่ะเขียนการหารนี้ให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารแล้วลบเศษ4ส่วน9หารด้วยลบเศษ8ส่วน3สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะ
1: ลบเศษ4ส่วน9คูณลบเศษ3ส่วน8
2: เก่งมากค่ะ

0: จากการคูณเศษส่วนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จก่อนค่ะนักเรียนสังเกต4กับ8คุณครูก็จะนำ4หารด้วย4 4หารด้วย4ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ1ต่อมานำ8หารด้วย4จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ2ต่อมานักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะ3กับ9 3หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ1แล้ว9หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ3เพราะฉะนั้นคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1ส่วน6
0: จะได้คำตอบเท่ากับเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่4ก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่5โจทย์บอกว่าจงหาผลหารของ5เศษ1ส่วน7หารด้วย -6 นักเรียนคะในการหาผลหารนี้นักเรียนจะต้องเริ่มจากอะไรคะเก่งมากค่ะเปลี่ยนตัวตั้งที่เป็นจำนวนคละเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินแล้ว5เศษ1ส่วน7สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้ยังไงคะ
1: เศษ36ส่วน7
0: จะได้เป็นเศษ36ส่วน7หารด้วย -6 นั่นเองค่ะแล้วเศษ36 7หารด้วย -6 ในการหาผลหารนี้นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะเก่งมากค่ะเขียนการหารให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารแล้วส่วนกลับของลบ6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ล
0: บเศษ1ส่วน6เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ36ส่วน7คูณด้วยลบเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะจากหลักการคูณเศษส่วนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จได้เลยค่ะเรามาดูกันว่าคำตอบที่เพื่อนๆตอบมานั้นถูกต้องไหมนักเรียนสังเกต36กับ6เลยนะคะคุณครูจะนำ6หารด้วย6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: นำ36หารด้วย6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 6
0: เพราะฉะนั้นคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบเศษ6ส่วน7นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่5ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ6ส่วน7นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่6โจทย์บอกว่าจงหาผลหารของเศษ3ส่วน4หารด้วยลบเศษ5ส่วน7นักเรียนคะในการหาผลหารนี้นักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าลำดับแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรคะนั่นก็คือเขียนการหารนี้ให้อยู่ในรูปการคูณของเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารแล้วส่วนกลับของลบเศษ5ส่วน7คืออะไรคะ
1: ลบเศษ
0: 7
1: ส่วน
0: 5เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นเศษ3ส่วน4หารด้วยลบเศษ5ส่วน7สามารถเขียนได้อยู่ในรูปการคูณได้เท่ากับอะไรคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนจะได้เป็นเศษ3ส่วน4คูณด้วยลบเศษ7ส่วน5นั่นเองค่ะจากหลักการคูณเศษส่วนนักเรียนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 21เก่งมากค่ะลบเศษ21ส่วน20เพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับลบเศษ21ส่วน20นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตนะคะโจทย์ข้อแรกในตัวอย่างที่1ลบเศษ5ส่วน7หารด้วยเศษ3ส่วน4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ
0: 20
1: ส่วน21
0: ลบเศษ20ส่วน21แล้วในตัวอย่างที่6ลบเศษ5ส่วน7หารด้วยเศษ3ส่วน4ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ
0: 21
1: ส่วน20
0: ลบเศษ21ส่วน20นักเรียนสังเกตเลยนะคะลบเศษ5ส่วน7หารด้วยเศษ3ส่วน4มีค่าไม่เท่ากับ เศษ3ส่วน4หารด้วยลบเศษ5ส่วน7เพราะฉะนั้นเศษส่วนไม่มีสมบัติการสลับที่สำหรับการหารนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะเป็นตัวอย่างที่7โจทย์บอกว่าจงหาผลหารของในข้อที่1ภายในวงเล็บลบเศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ2ส่วน3แล้วหารด้วยเศษ4ส่วน5และในข้อที่2ลบเศษ1ส่วน2หารด้วยภายในวงเล็บเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ4ส่วน5นักเรียนคะเรามาแสดงวิธีทำในข้อแรกก่อนค่ะในข้อที่1โจทย์บอกว่าภายในวงเล็บลบเศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ2ส่วน3แล้วหารด้วยเศษ4ส่วน5จากโจทย์ข้อที่1ลำดับแรกนักเรียนจะต้องคำนวณอะไรก่อนคะถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มคำนวณอะไรก่อนคะเราจะต้องคำนวณภายในวงเล็บก่อนนักเรียนสังเกตภายในวงเล็บเลยนะคะลบเศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ2ส่วน3เราสามารถเขียนการหารนี้ให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็ทำในวงเล็บก่อนเราเขียนการหารให้อยู่ในรูปการคูณได้เป็นลบเศษ1ส่วน2คูณด้วยเศษ3ส่วน2แล้วหารด้วยเศษ4ส่วน5นักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะในบรรทัดแรกนักเรียนจะต้องเริ่มคำนวณอะไรเป็นลำดับแรกคะภายในวงเล็บแล้วภายในวงเล็บลบเศษ1ส่วน2คูณด้วยเศษ3ส่วน2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ3ส่วน4
0: ลบเศษ3ส่วน4เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนจะได้เป็นลบเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ4ส่วน5นักเรียนคะจากบรรทัดที่2ลบเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ4ส่วน5สามารถเขียนได้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะ
1: ลบเศษ3ส่วน4คูณเศษ5ส่วน
0: 4เก่งมากค่ะนักเรียนก็จะได้เป็นลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ5ส่วน4แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ5ส่วน16
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ15ส่วน16นั่นเองค่ะเรามาหาคำตอบในข้อที่2กันต่อเลยค่ะในข้อที่2โจทย์บอกว่าลบเศษ1ส่วน2หารด้วยภายในวงเล็บเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ4ส่วน5นักเรียนคะในการหาคำตอบของข้อนี้นักเรียนคิดว่าเราจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะทำภายในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาภายในวงเล็บกันค่ะเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ4ส่วน5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะ
1: 2ส่วน3คูณเศษ5ส่วน
0: 4เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็นลบเศษ1ส่วน2หารด้วยภายในวงเล็บเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ5ส่วน4นักเรียนสังเกตบนกระดานเลยนะคะนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรต่อคะทำในวงเล็บก่อนถูกต้องค่ะแล้วภายในวงเล็บเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ5ส่วน4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเท่ากับนักเรียนคะนักเรียนสังเกตเลย2กับ4เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปผลสำเร็จได้ครูนำ2หารด้วย2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: แล้ว4หารด้วย2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เพราะฉะนั้นคำนวณออกมาแล้วภายในวงเล็บจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ5ส่วน6
0: เก่งมากค่ะเศษ5ส่วน6เพราะฉะนั้นบรรทัดที่2นักเรียนก็จะได้เป็นลบเศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ5ส่วน6นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะจากบรรทัดที่2ลบเศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ5ส่วน6สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะ
1: ลบเศษ1ส่วน2คูณเศษ
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนก็จะได้เป็นลบเศษ1ส่วน2คูณด้วยเศษ6ส่วน5นั่นเองค่ะจากหลักการคูณเศษส่วนจะได้ผลลัพธ์กับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ3ส่วน5
0: นักเรียนทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จนักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ3ส่วน5นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะหาก เราหาผลลัพธ์ของภายในวงเล็บลบเศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ2ส่วน3แล้วหารด้วยเศษ4ส่วน5จะมีค่าไม่เท่ากับลบเศษ1ส่วน2หารด้วยภายในวงเล็บเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นว่าเศษส่วนไม่มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการหารการที่เราหาผลหารคู่แรกก่อนกับหาผลหารคู่หลังก่อนจะได้คำตอบที่ไม่เท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนดูโจทย์บนกระดานเลยนะคะต่อมาจะเป็นตัวอย่างที่8ให้นักเรียนอ่านโจทย์ตัวอย่างที่8ไปพร้อมๆกันเลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะจากการที่นักเรียนได้อ่านโจทย์แล้วนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไรคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
1: จะแบ่งได้ทั้งหมดกี่คนและเหลือรวดอีกกี่เมตร
0: เก่งมากค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่คนและเหลือรวดอีกกี่เมตรเรามาดูการแสดงวิธีทำกันเลยค่ะในลำดับแรกคุณครูก็จะเริ่มจากการที่นำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือลวดยาว87เศษ1ส่วน2เมตรต้องการแบ่งเป็นขดเล็กๆโดยให้ลวดแต่ละขดยาว7เมตรนักเรียนคะแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเก่งมากค่ะให้เรานำความยาวของลวดที่พ่อค้าต้องการแบ่งหารด้วยความยาวของลวดแต่ละขดนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะแบ่งได้ทั้งหมด87เศษ1ส่วน2หารด้วย7นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะ87เศษ1ส่วน2หารด้วย7ในการหาผลหารนี้นักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะเปลี่ยนจากจำนวนคละให้เป็นเศษเกินแล้ว87เศษ1ส่วน2สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 1ส่วน15ส่วน2
0: จะได้เป็นเศษ175ส่วน2หารด้วย7ซึ่งเกิดจากการที่เราเขียนตัวตั้งที่เป็นจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะจากบรรทัดแรกเศษ175ส่วน2หารด้วย7สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะ
1: เศษ175ส่วน2คูณเศษ1ส่วน7
0: เก่งมากค่ะบรรทัดต่อมานักเรียนก็จะได้เป็นเศษ175ส่วน2คูณด้วยเศษ1ส่วน7นั่นเองค่ะนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนสามารถทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
1: 75ส่วน
0: 2ได้คำตอบเท่ากับนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปผลสำเร็จได้

0: เศษ25ส่วน2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 12ส่วน2
0: จะได้เท่ากับ12เศษ1ส่วน2ขดนั่นเองค่ะหรือจะแบ่งได้ทั้งหมด12เศษ1ส่วน2ขดดังนั้นจะแบ่งลวดได้12ขดเหลือลวดอีกเศษ1ส่วน2ขดแล้วจากสิ่งที่โจทย์บอกว่าลวด1ขดยาวกี่เมตรคะ
1: 70เมตร
0: ลวด1ขดยาว7เมตรเพราะฉะนั้นเหลือลวดเศษ1ส่วน2ขดเลยคิดเป็นเศษ1ส่วน2คูณด้วย7ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3เศษ1ส่วน2เมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่8ก็จะแบ่งลวดได้12ขดและเหลือลวด3เศษ1ส่วน2เมตรนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด14การหารเศษส่วนค่ะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะในหน้าแรกจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อและหน้าที่2มีอีก1ข้อให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่14การหารเศษส่วนไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนตอบคำถามแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อแรกลบ6หารด้วยเศษ1ส่วน3ข้อนี้นักเรียนคำนวณออกมาแล้วนักเรียนได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่กันคะ
1: ลบ18
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันว่าผลลัพธ์ที่นักเรียนคำนวณมานั้นถูกต้องหรือไม่รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะจากลบ6หารด้วยเศษ1ส่วน3เราสามารถเขียนการหารนี้ให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะ
1: ลบ6คูณ3
0: เพราะฉะนั้นลบ6หารด้วยเศษ1ส่วน3ก็จะได้เท่ากับลบ6คูณด้วย3หรือว่าเขียนการหารให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารนั่นเองค่ะแล้วลบ6คูณ3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 18ลบ18เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นในข้อแรกนักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ18นั่นเองค่ะ

0: เรามาดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะลบเศษ5ส่วน7หารด้วยลบเศษ4ส่วน9ข้อนี้นักเรียนคำนวณออกมาแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ1
1: 7
0: นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่กันคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
1: 7ส่วน8
0: เรามาสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกในการหาผลหารนี้เราจะต้องเริ่มทำอะไรคะ
1: คูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งและเศษส่วนที่เป็นตัวหารของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร
0: ถูกต้องค่ะเราจะต้องเขียนการหารให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารแล้วสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะลบเศษ5ส่วน7คูณด้วยลบเศษ9ส่วน4นักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 45ส่วน28แล้วสามารถเขียนได้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เศษ17ส่วน28เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับ1เศษ17ส่วน28นั่นเองค่ะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะ

0: เรามาดูกันต่อเลยค่ะในข้อที่3ภายในวงเล็บ2เศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ5ส่วน6หารด้วยเศษ11ส่วน12นักเรียนคะในการหาผลลัพธ์ข้อนี้ลำดับแรกนักเรียนเริ่มทำอะไรคะทำภายในวงเล็บแล้วภายในวงเล็บนักเรียนเริ่มทำอะไรเป็นขั้นตอนแรกคะถูกต้องค่ะเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเพราะฉะนั้น2เศษ3ส่วน4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 4
1: ส่วน4
0: เพราะฉะนั้นภายในวงเล็บนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ11ส่วน4คูณด้วยเศษ5ส่วน6แล้วหารด้วยเศษ11ส่วน12นั่นเองค่ะนักเรียนคะบรรทัดแรกนักเรียนเริ่มทำอะไรต่อมาคะลำดับต่อมานักเรียนจะต้องทำในวงเล็บก่อนแล้วภายในวงเล็บนักเรียนหาผลคูณออกมาแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ55ส่วน24
0: เก่งมากค่ะบรรทัดต่อมานักเรียนก็ได้เป็นเศษ55ส่วน24หารด้วยเศษ11ส่วน12นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนสามารถเขียนเศษ55ส่วน24หารด้วยเศษ11ส่วน12ให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะเก่งมากค่ะนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปผลสำเร็จจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: นักเรียนก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ5ส่วน2นั่นเองค่ะเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2เศษ1ส่วน2
0: เก่งมากค่ะ2เศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะ

0: ในข้อที่4นักเรียนคะในข้อที่4โจทย์บอกว่าร้านขายของชำในหมู่บ้านมีข้าวสารเหลืออยู่ในกระสอบ28เศษ1ส่วน2กิโลกรัมถ้าแบ่งขายเป็นถุงเล็กถุงละเศษ1ส่วน2กิโลกรัมจะบรรจุได้กี่ถุงและถ้าขายไปได้48ถุงจะเหลือข้าวสารกี่กิโลกรัมเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วนักเรียนคำนวณออกมาแล้วนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะว่าเหลือข้าวสารกี่กิโลกรัมคะ
1: 41ส่วน2กิโลกรัม
0: เรามาดูกันว่าคำตอบที่นักเรียนได้ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมลำดับแรกนักเรียนคะในข้อนี้จะแสดงวิธีทำได้หลายแนวคิดเรามาดูแนวคิดแรกกันค่ะแนวคิดแรกคุณครูนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือร้านขายของชำมีข้าวสารเหลืออยู่ในกระสอบ28เศษ1ส่วน2กิโลกรัมถ้าขายไป48ถุงเนื่องจากข้าวสารถุงละเศษ1ส่วน2กิโลกรัมจะได้ข้าวสารที่ขายไป48คูณเศษ1ส่วน2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะจะได้เท่ากับ24กิโลกรัมนั่นเองค่ะดังนั้นจะเหลือข้าวสารจากเดิมมีข้าวสารอยู่แล้ว28เศษ1ส่วน2กิโลกรัมแล้วขายข้าวสารไป24กิโลกรัมเพราะฉะนั้นก็จะเหลือข้าวสาร28เศษ1ส่วน2ลบด้วย24จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4เศษ1ส่วน2กิโลกรัม
0: จะได้คำตอบเท่ากับ4เศษ1ส่วน2กิโลกรัมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ยังคะว่าจะเหลือข้าวสารกี่กิโลกรัมคะ
1: 4เศษ1ส่วน2กิโลกรัม
0: เก่งมากค่ะจะเหลือข้าวสาร4เศษ1ส่วน2กิโลกรัมนั่นเองค่ะต่อมาแนวคิดที่2นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะซึ่งจะได้คำตอบเท่ากันนั่นคือเหลือข้าวสาร4เศษ1ส่วน2กิโลกรัมนั่นเองค่ะ

0: เรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะการหารเศษส่วนเมื่อเศษ A ส่วน B และเศษ C ส่วน D เป็นเศษส่วนใดๆโดยที่ C ไม่เท่ากับ0นักเรียนคะเศษ A ส่วน B หารด้วยเศษ C ส่วน D จะมีค่าเท่ากับอะไรคะเก่งมากค่ะเศษ A ส่วน B หารด้วยเศษ C ส่วน D จะมีค่าเท่ากับเศษ A ส่วน B คูณด้วยเศษ D ส่วน C นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด15ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความ

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคำรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: กันนะคะถ้าหากพูดถึงศิลาจารึกดิฉันเชื่อค่ะว่าคุณผู้ชมทุกคนเลยคงจะคิดไปถึงศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าศิลาจารึกที่เรากำลังจะมาหาความรู้กันในวันนี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญมากกว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้วยแต่ว่าจะบันทึกเรื่องราวอะไรบ้างนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวจากศิลาจารึกนี้ค่ะคุณพิมพาไพบูลย์หวังเจริญค่ะเป็นนักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่หมูนะคะพี่หมูคะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นศิลาจารึกเมื่อสักครู่ที่หนูพูดได้ถูกไหมคะว่ามีความสำคัญมากเลยก็คือศิลาจารึกที่ปราสาทสะดกกกธม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่มีศิลาจารึกอยู่ด้วยกัน2หลักนะคะคุณผู้ชมทั้ง2หลัก2รายการนี้มีการบันทึกข้อมูลที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: บันทึกข้อมูลไม่เหมือนกันค่ะจารึกหลักที่1เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระมหากษัตริย์ประกาศห้าม ใช้ข้าทาสที่ถวายไว้กับศาสนสถานไม่ใช้ประโยชน์โดยพระราชการส่วนจารึกสระก็คมหลักที่สองเนี่ยจะบันทึกเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเขมรโบราณยาวนานมากเพราะว่าจารึกหลักนี้มีบันทึกหลักฐานว่าจารึกเมื่อพ.ศ.1595แต่ว่าเล่าเรื่องย้อนหลังไปถึงพ.ศ.1300เศษในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองเพราะฉะนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสืบเชื้อสายกษัตริย์ของอาณาจักรแห่งนี
0: ้
1: ถึง12พระองค์แล้วก็จะมีการทำพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยเยอะมาก
0: ค่ะเหมือนกับศิลาจารึกหลักที่2ตรงนี้เนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเป็นเส้นแบ่งเขตแดนด้วยใช่ไหมคะพี่หมู
1: มันก็ไม่ใช่ไม่ได้เชิงถึงขนาดนั้นแต่ว่าสื่อที่บันทึกเรื่องราวของอาณาจักรแห่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบัน
0: คือชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนกับเป็นของเขมรแต่จริงๆเนี่ยจุดพื้นที่ในการตั้งเนี่ยคืออยู่ในบ้านเรา
1: ในบริเวณประเทศไทยใช่ค
0: ่ะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดถึงกันค่ะพี่หมูเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ของปราสาทสะดกกกธมนี่นะคะบางคนก็อ้างว่าเจอที่ปราสาทสะดกกกธมนี่แหละแต่บางข้อมูลก็บอกว่าไปเจอที่เมืองพร้าวตกลง2ที่นี้อยู่ใกล้อยู่ห่างอะไรกันยังไงคะ
1: ที่เดียวกันนะคะ
0: ที่เดียวกัน
1: ที่เดียวกันก็คือสะดกกกธมเนี่ยที่เป็นปราสาทเนี่ยมันเป็นดงใหญ
0: ่
1: เพราะว่าสะดกกกธมเนี่ยมันมาจากคำว่าสล็อกซึ่งแปลว่ารกทึบ
0: รกทึบ
1: ก็คือต้นกกธมก็คือใหญ่เพราะนั้นเขาก็คงมองเห็นบริเวณตรงเนี้ยว่าเป็นดงกกใหญ
0: ่ใ
1: ช่เขาก็เลยเรียกสล็อกกธม
0: ค่ะ
1: ส่วนที่เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าวเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านแถบนั้นเขาจะเรียกบริเวณดงทึบตรงเนี้ยว่าเมืองพร้าวแล้วเขาก็เรียกปราสาทตรงเนี้ยว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: อ
1: ันนี้ก็น่าจะเป็นว่าคนที่เข้าไปในนั้นเห็นต้นมะพร้าวเป็นหลักเราก็เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: การที่เราเจอศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันสามารถศึกษาอะไรคือนอกเหนือจากเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะแล้วสามารถที่จะนำมาต่อยอดจนถึงณปัจจุบันนี้บอกเล่าเรื่องราวอะไรได้อีกบ้างคะ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือตัวอักษรที่เขาใช้ตัวอักษรนี่คือตัวอักษรอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นเราก็อ่านไม่ออกเพราะว่าตัวหนังสือแปลกๆนะไม่ใช่ตัวแบบเดียวกันภาษาที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญมันเป็นภาพสะท้อนว่าผู้คนตรงนั้นน่ะเขาใช้ภาษาอะไรแล้วก็มันก็เป็นภาพสะท้อนอีกว่าเราได้รับวัฒนธรรมการบันทึกข้อมูลการบันทึกเนื้อหาเรื่องราวมาจากใครอย่างเช่นจารึกสะดกกกธมเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นภาษาสันสกฤต
0: ค่ะ
1: เพราะมันก็คงตามพราหมณ์ตามเจ้าของภาษาเดิมมาแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวภาษาเขมรทั้งหมดเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคนเขมรน
0: ะ
1: เขมรโบราณท่านก็เลยบันทึกทั้งสองภาษาก็คือทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรและอีกส่วนนึงก็คือพัฒนาการตัวอักษร
0: นี่แหละค่ะ
1: เมื่อมาจากอินเดียใต้รูปนึงพอมาอยู่บริเวณนี้ตัวหนังสือก็พัฒนาการไปตามความถนัดหรือว่าความรู้ของคนในพื้นที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นตัวอักษรมันก็ต้องพัฒนาตามผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นด้วย
0: ค่ะ นี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับนะคะจากเรื่องของการศึกษาศิลาจารึกนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้ใหม่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ที่ปราสาทจรดก๊อกธมนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่หมูมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ายังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะที่น่าสนใจนะคะที่จะนํามาฝากกันค่ะในช่วงของกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้ดิฉันและพี่หมูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่นี
2: ่อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.thและศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

าพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ shape s h a p e shapeรูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ houseHOUSE house บ้านวิ่งว้า นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color C O L O R color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูหุ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากฮึบฮึบอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆ อยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel T U N N E L tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จะเอ๋วพอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree T R E E tree ต้นไม้น้องๆอันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle C I R C L E circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งหนึ่งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square S Q U A R E square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมเฮ้ยแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมนี่พี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p e shape รูปร่างหรือรูปทรง house h o u s e house บ้าน color c o l o r color สี tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์tree t r e e tree ต้นไม้ circle c i r c l e circle วงกลม square s q u a r e square สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

สงสัยไหมว่าทำไมไม่สามารถดึงถุงพลาสติกออกจากขวดแก้วได้ต่อจากนั้นติดตามเรื่องน่ารู้ยิ้มเรื่องง่ายๆแต่มีกลไกซับซ้อนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเรามีการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ของรอบตัวเรานะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่มาเล่นกับลูกๆที่บ้านหรือว่าคุณครูนะครับสามารถเอามาใช้กับนักเรียนในห้องก็ได้นะครับสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวก็คือขวดโหลปากกว้างนี้นะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกนี่อาจจะเป็นถุงที่เราซื้อของมาจากตลาดหรือว่าอาจจะเป็นถุงพลาสติกใส่ขยะก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายางรัดนะครับยางรัดเนี่ยอาจจะต้องใหญ่นิดหนึ่งเพื่อที่จะสามารถที่จะรัดปากโหลนี้ได้นะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการ

0: กับขวดโหลมากที่สุดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็พยายามดึงถุงนี่ให้ตึงนิดหนึ่งหลังจากนั้นผมก็จะใช้ยางนี้นะครับรัดปากขวดโหลอย่างนี้โอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะให้เด็กๆ เนี่ยเข้ามาลองดึงถุงนี่ออกจากขวดนี่ได้อย่างไรตามมาดูกันเลยครับผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรเอ่ย
1: เคนครับ
0: เด็กชายอะไรครับ
1: ผมทำเพียนเหมือนคร
0: ับโอเคน้องเคนพี่มีอะไรให้ช่วยอยู่อย่างหนึ่งนะน้องเคนพร้อมไหมพี่อยากจะให้น้องเคนนี่นะครับช่วยดึงถุงพลาสติกนี่ออกจากขวดให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ไหนลองดึงดูสิครับได้เปล่า
1: ไม่ได้อ้
0: าวสองมือเลยเอาดึงแรงๆได้ไหมครับอ้าวทำไมดึงไม่ได้ครับตั้งใจดึงว่าเนี่ยตั้งใจนะดึงแรงๆเอ๊ะใครดึงติดเกาข้างล่างเปล่า
1: ไม่
0: น้องเคนว่าทำไมมันดึงไม่ได้ครับทำไมถึงถุงพลาสติกไม่ออกมาข้างล่างติดเกาไว้เปล่าดูไหมดูไหมข้างล่างมีไหมเห็นไหมก็ไม่มีอะไรนี่นาเห็นไหมถูกไหมมันก็โล่งๆน้องเคนดึงอีกทีดึงให้แรงๆเลยดึงสิครับดึงดึงออกมาได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เลยเห็นไหมโอ้โหนี่แข็งมากเลยเนาะดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาเนาะใช่ไหมครับต้องเคนว่าเป็นเพราะอะไรอะครับ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับน้องๆทางบ้านคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าหากว่าคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับการที่เราไม่สามารถดึงถุงออกมาจากขวดได้ก็เพราะว่ามีแรงดันของอากาศกดทับถุงไว้จากด้านบนนั่นเองครับคนเราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความดันบรรยากาศนี้อยู่แล้วจึงไม่เคยรู้สึกอะไรนะครับในช่องว่างระหว่างถุงกับขวดนั้นยังมีอากาศเหลืออยู่แต่เมื่อพยายามดึงถุงออกช่องว่างนี้ก็จะขยายตัวทำให้อากาศข้างในกระจายตัวไปตามช่องว่างที่เพิ่มขึ้นความหนาแน่นของอากาศภายในขวดจึงลดลงดังนั้นแรงดันจากอากาศภายนอกที่มีความหนาแน่นมากกว่าจึงดันถุงกลับเข้าไปในขวดทำให้ดึงไม่ออกเสมือนเป็นสุญญากาศเมื่อรู้จักแรงดันอากาศแล้วก็สามารถใช้หลักการนี้มาเล่นสนุกได้อีกมากมายครับการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดเพียงแค่การยิ้มอย่างนี้นะครับดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วมีความซับซ้อนไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรรอยยิ้มเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ2กลุ่มคือกล้ามเนื้อที่ดึงมุมปากให้ยกขึ้นไปหาโหนกแก้มกับกล้ามเนื้อรอบดวงตาที่ช่วยดึงเนื้อแก้มและเบ้าตาให้ยกขึ้นซึ่งการสั่งให้กล้ามเนื้อทั้ง2กลุ่มนี้เคลื่อนไหวมีกลไกที่แตกต่างกันครับเมื่อเรายิ้มตามมารยาทหรือยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มกล้ามเนื้อรอบปากเท่านั้นที่เราสามารถสั่งให้ทำงานได้แต่ถ้าเรายิ้มจากใจหรือจากความรู้สึกมีความสุขกล้ามเนื้อทั้ง2กลุ่มนี้จึงจะทำงานประสานกันครับ
2: สวัสดีค่ะพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่หน้าบ้านนะคะที่มีดอกไม้สีสันสวยงามเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่เลยสวยไหมคะอุ๊ยชมแบบนี้พี่ลิซ่าก็เขินเหมือนกันนะน้องๆเคยสังเกตไหมคะว่าบนโลกของเรามีสีสันที่หลากหลายมากเลยนะคะอย่างเช่นท้องฟ้าท้องฟ้า sky s k y sky ท้องฟ้าน้องๆรู้ไหมคะว่าท้องฟ้ามีสีอะไรใช่แล้วท้องฟ้าเป็นสีฟ้านั่นเองแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่บนท้องฟ้าเหมือนกันจะเป็นเส้นโค้งๆมีสีหลายๆสีเรียงกันเลยน้องๆดูไหมคะว่าคืออะไรถูกต้องสายรุ้งนั่นเองสายรุ้ง rainbow r a i n b o w rainbow สายรุ้งสายรุ้งนะคะก็คือสีสันจากธรรมชาตินั่นเองจะเกิดขึ้นหลังฝนตกนะคะเพราะว่าแสงแดดจะส่องแสงผ่านหยดน้ำเม็ดเล็กๆแล้วก็แตกแยกออกมาเป็นหลายๆสีเลยคือสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็สีแดงรวมกันก็จะเป็นสายรุ้งนั่นเองดอกไม้ตรงนี้ไหมคะนี่ดอกไม้นี้มีชื่อว่าดอกดาวเรืองนะคะแต่ว่าเป็นดอกดาวเรืองฝรั่งเศสแต่ว่าดอกดาวเรืองที่เราจะเห็นเป็นประจำนะคะคือแบบนี้เลย

0: วยไหมคะ
1: ดอกดาวเรืองมีสีอะไรนะ
0: ใช่แล้วสีเหลือง yellow y e l l o w yellow สีเหลือง
1: วันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆนะคะไปทำผ้ามัดย้อมเป็นผ้าโพกหัวเลยค่ะจากสีของดอกดาวเรืองนั่นเองน้องๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปทำกันเลยไปกัน
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: หนูชื่อลิซ่านะคะ
3: คุณนกค่ะ
1: น้องๆวันนี้ครูนกนะคะจะมาสอนพี่ลิซ่าวิธีการทำผ้ามัดย้อมจากนี้เลย
0: ดอกดาวเรือง
1: ผ้า cloth c l o t h cloth ผ้าแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ดอกดาวเรืองเราสามารถใช้ดอกอื่นได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะถ้าเป็นดอกไม้นะคะดอกอัญชันก็จะให้ดอกใช้สีม่วงนะคะหรือจะเป็นดอกกัญญาก็จะให้สีส้มส่วนดอกดาวเรืองเนี่ยก็จะให้สีเหลืองที่สดใสค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาเด็ดดอกดาวเรืองให้เหลือตะกรีบแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปนึ่งเพื่อให้มันนิ่มลงแล้วก็ให้มันคลายน้ำมันออกมา
0: ดอกดาวเรืองดอกนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเด็ดกันนะคะ
1: แบบนี้เลย
3: ค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราเด็ดกลีบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำกลีบที่ได้นะคะมาใส่ไว้บนผ้าเขาบ้างนะคะแล้วเราก็จะนำเข้าไปใส่ในผัก
0: ใส่เลยนะคะ
3: กำล
0: ัง
3: เดือดได้ค่ะเราจะนึ่งทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะซึ่งระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมามัดผ้ารอกัน
1: ค่ะได้เลยค่ะ
3: ค่ะ
1: ผ้าของพี่ลิ
3: ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีเหมือนกันนะคะก็ผ้าพวกหัว1ผืนนะคะแล้วก็ก้อนหินน้องอยากให้มีลวดลายตรงไหนนะคะก็เล็งเอาไว้นะคะส่วนที่โดนหนังยางมัดคือส่วนที่จะไม่ติดสีแล้วมัดให้แน่นหลายๆรอบนะคะขั้นตอนนี้ผู้ปกครองสามารถช่วยได้นะคะเพราะว่าเด็กอาจจะมัดได้ไม่แน่นมากพอนะคะ
0: จุดน้องๆสามารถทำลวดลายตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะลวดลาย pattern p a t t e r n pattern ลวดลายขั้นตอนต่อไป
3: ค่ะเราก็จะนำตัวที่เรานึ่งออกมาเนี่ยลงไปต้ม
0: ขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันร้อนมากๆห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้พ่อแม่เราช่วยด้วยค่ะboil b o i l boil ต้ม
3: นะคะ
0: น้องๆดูสิสีเริ่มออกมาแล้ว
3: เป็นสีเหลืองสดใส
0: ว้า
3: วประมาณ5นาทีนะคะ
0: ต้มครบ5นาทีแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรเหรอคะ
3: ค่ะพอหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สีเหลืองสวยงามแบบนี้นะคะเราจะย้ายผ้าที่เรามัดย้อมตรงนี้ลงมาแช่ในน้ำที่เราใส่เกลือ1ส่วนผักส้ม1ส่วนต่อน้ำ100ส่วนเพื่อให้สีของผ้าเนี่ยสดใสขึ้นแล้วก็ติดได้นานขึ้นค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะหนีบผ้าขึ้นมานะคะน้องๆ
1: นี
0: ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะแกะเพื่อที่จะเห็นลวดลายนะคะเริ่มกันเลย
1: นี
3: ่บีบน้ำออกสักนิดนึงนะคะ
0: ลายผ้ามัดย้อมของพี่ลิซ่าสวยไหมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเอาไปตากกันก่อนนะคะแบบนี้เลยตาก dry d r y dry ตากน้องๆสามารถชวนผู้ปกครองหรือว่าเพื่อนๆมาลองทำกันดูได้นะคะทั้งง่ายแล้วก็สนุกมากเลยแถมใช้สีจากธรรมชาติด้วยรับรองสีสวยและปลอดภัยแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
4: sky sKY sky ท้องฟ้า rainbow R A I N B O W rainbow สายรุ้ง yellow Y E L L O W yellow สีเหลือง cloth C L O T H cloth ผ้า pattern P A T T E R Npattern ลวดลาย boil b o i l boil ต้ม dry d r y dry ตาก
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายความรู้ทำให้

0: สงสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงมองไม่เห็นเหรียญที่อยู่ใต้แก้วจากนั้นไปชมเรื่องน่ารู้ทำไมคุณหมอต้องเคาะที่หัวเข่า
1: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้เรามีกลวิทยาศาสตร์สนุกๆ นะครับมาแสดงให้น้องๆทางบ้านได้ดูโดยเรามีน้องที่น่ารัก2คนนะครับน้องคนซ้ายของผมชื่อน้องอะไรเอ่ย
2: มิมี่ค่ะ
1: น้องมิมี่นะครับส่วนคนขวาล่ะครับ
3: มิมิ
1: น้องมิมิวนะครับคราวนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าในมือของพี่มีอะไรอยู
2: ่
1: ม
2: ี
1: เหรียญเนาะน้องมิมี่ลองคิดดูว่ามีวิธีทำให้เหรียญเนี่ยหายไปได้ยังไง
2: ไม
1: ่
2: ร
1: ู้
2: ส
1: ิอ๋อโอเคแล้วมิมิวว่าไง
3: โยน
1: ทิ้งใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรคราวนี้เนี่ยวิธีที่ง่ายนิดเดียวเนี่ยนะครับพี่มีแก้วอยู่นะครับแก้วนี้เนี่ยครับเราเอามาวางทับเหรียญอย่างนี้ถามว่าทำให้เหรียญหายไปได้หรือเปล่า
2: ไม่ได้ค่ะ
1: เห็นเหรียญไหมครับ
2: เห็นค่ะ
1: แต่ดูให้ดีนะว่าจะเสกให้เหรียญนี้หายไปดูดีๆนะวิธีที่ทำเนี่ยก็จะง่ายนิดเดียวก็คือ
3: กินน้ำเปล่า
1: เอาน้ำไม่ใช่เนี่ยเอาน้ำนี่นะพร้อมนะดูดีๆนะดูที่เหรียญได้นะครับขณะที่พี่เติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับยังเห็นเหรียญอยู่ป่ะครับ
3: เห็น
1: แล้วตอนนี้ล่ะเห็นไหมเหรียญยังเห็นอยู่ไหมตรงที่มองอยู
3: ่ไม่เห็น
1: ไม่เห็นแล้วเหรอไปไหนล่ะหายไปใช่ไหมจากสายตาที่เรามองเห็นถูกไหมครับเป็นเพราะว่าเวลาเราจะมองเห็นวัตถุเนี่ยแสงนี่ธรรมดาเนี่ยก็จะต้องไปกระทบจากวัตถุนั้นแล้วก็เข้ามาสู่ตาเราถูกไหมแต่คราวนี้เนี่ยพอเราเอาแก้ววางอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วใส่น้ำลงไปการหักเหของแสงเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถที่จะ เห็นวัตถุนั้นได้แต่ถ้าหากว่าเรามองมาด้านบนลองดูสิเห็นไหมแค่นี้เนี่ยมันก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆนั่นเองจริงไหมครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการทดลองนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เห็นว่าการทดลองเรื่องของการหักเหของแสงเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นผลได้ชัดจากสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับไม่เป็นไปตามจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยพี่มีตะเกียบนี้ใช่ไหมครับตะเกียบนี้ตรงหรือเปล่าครับ
2: ตรงค่ะ
1: โอเคดูนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาตะเกียบเนี่ยใส่ไปในแก้วน้องมิมี่เห็นไหมครับว่าตะเกียบเนี่ยมันต่อกันหรือเปล่าไม่ต่อที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะเรื่องของอะไรเอ่ยใช่ที่เป็นการหักเหของแสงนั่นเองนะครับ
0: ในการทดลองนะครับแสงรอบๆแก้วจะตกกระทบกับเหรียญและสะท้อนออกมาในทุกทิศทุกทางสำหรับเส้นทางที่แสงสะท้อนออกมาด้านข้างของแก้วได้แสงที่สะท้อนขึ้นมาจากเหรียญจะผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันได้แก่จากก้นแก้วผ่านน้ำในแก้วผ่านด้านข้างของแก้วและอากาศตามลำดับนะครับถ้าแสงนี้เข้าสู่ตาเราได้นะครับเราก็จะมองเห็นเหรียญทุกครั้งที่แสงผ่านตัวกลางที่ต่างกันแสงสามารถเกิดการหักเหได้ครับซึ่งสำหรับกรณีนี้เราพบว่าแสงนั้นหักเหออกมาในลักษณะที่เบนขึ้นหรือเรากล่าวได้ว่ามีมุมหักเหที่มากกว่ามุมตกกระทบนะครับทำให้มุมมองจากด้านข้างแก้วจะไม่สามารถมองเห็นเหรียญได้แต่ถ้ามองในตำแหน่งที่สูงขึ้นก็อาจสามารถมองเห็นได้ครับในขณะที่การมองผ่านอากาศแก้วและน้ำของการทดลองที่2การหักเหของแสงก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เรามองเห็นแท่งดินสอหักงอไม่ตรงครับเป็นยังไงครับจากการทดลองวันนี้น้องๆสนุกกับกลวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่านะครับในการที่เราจะมองเห็นวัตถุนั้นเราจะต้องมีแสงตกกระทบวัตถุนั้นแล้วก็ส่งกลับเข้ามาสู่ตาของเรานะครับแล้วก็การที่แสงผ่านตัวกลางต่างๆนี่นะครับก็จะทำให้เกิดการหักเหของแสงทำให้เรามองเห็นภาพของวัตถุนั้นแตกต่างจากความเป็นจริงครับน้องๆ อาจจะเคยเห็นคุณหมอเคาะหัวเข่าคนไข้หรือว่าอาจจะเคยโดนเคาะมาแล้วนะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมคุณหมอจึงทำแบบนั้นการที่คุณหมอใช้ค้อนยางเคาะหัวเข่าก็เพื่อทดสอบปฏิกิริยาติดตัวซึ่งควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับแรงเคาะจะทำให้กล้ามเนื้อโคนขายืดตัวและส่งสัญญาณไปยังกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังจะส่งสัญญาณกลับมาทำให้กล้ามเนื้อหดตัวและทำให้ขากระดกขึ้นกระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่า reflex arch นะครับถ้าขาไม่กระตุกก็อาจเป็นไปได้ว่าระบบประสาทผิดปกติ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่25 สิงหาคม 2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสามือวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มที่ประเด็นความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นั้นก็มีคนร้ายก่อเหตุในหลายจุดตั้งแต่วันที่22 สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็เป็นเหตุอีกครั้งในเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วด้วยนะครับโดยเมื่อคืนนี้คนร้ายก่อเหตุเผาร้านสะดวกซื้อและโจมตีฐานปฏิบัติการในเวลาไล่เลี่ยกันที่จังหวัดปัตตานีและเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้ว2คนแต่ว่ายังคงให้การปฏิเสธเมื่อคืนนี้ครับช่วงประมาณ20:24 กลุ่มคนร้ายได้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีปล้นและก็ลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven บริเวณหมู่ที่3บ้านตาแบะตำบลลางาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมายอได้เข้าตรวจสอบเหตุและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกิดการปะทะกันระหว่างการหลบหนีของคนร้ายเบื้องต้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บ
1: และในเวลาต่อมานะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้แจ้งความคืบหน้าภายหลังเหตุการณ์สงบนะคะก็มีการตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุปะทะก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะหยดเลือดแล้วก็ปลอกกระสุนตกอยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ได้ดำเนินการทำแผนเผชิญเหตุก็คือตั้งจุดตรวจจัดในพื้นที่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้จำนวน2คนนะคะได้แก่นายอัฟดอนแล้วก็นายอาริสค่ะส่งไปที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลถึงผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายในการคุ้มครองและหลักสิทธิมนุษยชนทางนี้นอกจากเหตุปล้นร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีรายงานบอกว่าเกิดเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลลางงาอำเภอบายอในเวลาใกล้เลี่ยงกันเบื้องต้นนะคะไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงจับกุมตัวนายอุบัยดีผู้ต้องสงสัยจากกรณีตรวจพบหลักฐานในกล้องวงจรปิดขณะที่กำลังทุบทำลายกล้อง CCTV ที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าริมถนนบริเวณสี่แยกบ้านปาเรรูโปหมู่ที่9ตำบลมะรือโบออกอำเภอเจาะไอร้องแล้วก็ขโมยกล้องไปเมื่อที่22สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหารับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวส่งสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายจากเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสเมื่อที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายล่าสุดขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่การรถไฟได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 18:30 นของวันนี้
1: หลังเกิดเหตุความไม่สงบต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะทางหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มีมาตรการคุมเข้มค่ะโดยทางหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้ยกระดับความปลอดภัยตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงกลางคืนเพื่อป้องกันภัยที่แทรกซ้อน หน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะบูรณาการกำลังพลจากหน่วยขึ้น

0: ควบคุมทางยุทธการทั้งทางบกทหารพรานแล้วก็ตำรวจในพื้นที่ร่วมปฏิบัติภารกิจกำกับดูแลการสัญจรของประชาชนในยามค่ำคืนอย่างเข้มงวดทั้งในถนนเส้นทางสายหลักสายรองทั่วทั้งจังหวัดยะลามีการตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการควบคู่กับการตั้งจุดตรวจแบบไม่ประจำในห้วงเวลากลางคืนตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าหรือว่าบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่สกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้ามในทุกรูปแบบรวมถึงกำกับดูแลการสัญจรแล้วก็รักษาความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่ประชาชนในยามค่ำคืนป้องกันปัญหายาเสพติดและการขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยสามารถใช้ชีวิตและเดินทางได้อย่างไร้ความกังวล
1: ขณะที่ทางฝ่ายปกครองครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเช่นกันดนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำชับใน4มาตรการก็คือการเข้มงวดจุดเสี่ยงและช่วงเวลากลางคืนส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบและอสร่วมกับตำรวจทหารตั้งจุดตรวจจุดสกัดลาดตระเวนเฝ้าระวังสถานที่ราชการเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดทำการข่าวในเชิงรุกประเมินสถานการณ์รายชั่วโมงเฝ้าระวังจุดเปราะบางอย่างโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชนหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือบุคคลต้องสงสัยให้แจ้งหน่วย EOD และเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนรับฟังข่าวสารจากทางราชการงดการส่งต่อข่าวปลอมเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานโดยประสานกับการไฟฟ้าและผู้ให้บริการเครือข่ายซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสื่อสารและกล้อง CCTV ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดและมาตรการสุดท้ายคือติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและให้นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการรายงานตรงต่อผู้ว่าทันทีเมื่อเกิดเหตุเพื่อวิเคราะห์และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำทั้งนี้หากประชาชนพบสิ่งที่ผิดปกติหรือว่าเบาะแสผู้ไม่หวังดีสามารถแจ้งที่ในพื้นที่หรือว่าโทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ทางกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ายืนยันนะคะว่าไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานค่ะพร้อมกับระบุนะคะว่าผลตรวจจากบาดแผลเนี่ยไม่พบว่าเกิดจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงขณะที่ตำรวจก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานค่ะทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เชื่อว่าใกล้ตัวได้ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วโดยพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยนะคะว่าหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันบอกว่าไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานเช่นเดียวกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ที่บอกว่าจากการตรวจสอบบาดแผลก็ไม่พบว่าเกิดจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
2: ไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของภูมิในการโรงพยาบาลท่านก็ได้แถลงในเรื่องของบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับโดยท่านก็ระบุว่าไม่ได้เกิดจากอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง
0: ด้านพันตำรวจเอกสรชัดปรับเปล่งผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะคะว่าตำรวจค่ะได้มีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วในขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งหากพบหัวกระสุนหรือว่าปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุก็จะนำส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ก่อเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรณีเหตุคนร้ายก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดปัตตานีตำรวจระบุนะคะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงภาพถ่ายที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุตำรวจยืนยันว่าคดีนั้นมีความคืบหน้าไปมากและก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมเชื่อว่าจะสามารถติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ในเร็วๆนี้
2: การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเน้นพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับถ้าหากว่าการตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มาจากถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาจากยิงมาจากอากาศยานแต่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบถึงตัวผู้กระทำผิดเบื้องต้นอาจจะต้องส่งวัตถุพยานน่าจะมีหัวกระสุนปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุเนี่ยส่งตรวจพิสูจน์อาจจะมีการเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลก็ว่าไปตามกฎหมาย
1: ซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือที่ทำเนียบรัฐบาลถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดือนอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อประเมินและก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยมีนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมหารือพลังการหารือในอนุทินนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นตึกบัญชาการไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกล่าวเพียงสั้นๆถึงการหารือว่าก็ดีและเมื่อถามว่าจะมีแนวทางมาตรการออกมาหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าใช่ครับส่วนจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำนี้
0: ทางด้านของนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาเปิดเผยนะคะว่าเป็นการหารือเพื่อที่จะทบทวนสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และหามาตรการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนค่ะแล้วก็หามาตรการใหม่ๆรวมถึงเครื่องมือมาเป็นตัวช่วยที่ผ่านมาการบูรณาการยังไม่แน่นพอนะคะต่างคนต่างทำแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไปบ้างซึ่งนายกรัฐมนตรีมีการเน้นย้ำเรื่องการบูรณาการการทำงานและความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดค่ะส่วนสาเหตุของปัญหานั้นนายวันมูฮัมหมัดนอมาทามองว่าเกิดจากหลายปัจจัยจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยคงไม่ได้แต่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องไม่ควรคิดเอาเองพร้อมยอมรับว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN ซึ่งเมื่อรู้ตัวตนแล้วก็ต้องเปิดโอกาสได้มีการพูดคุยกันแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
1: ครับสำหรับการกรอบในการพูดคุยสันติสุขที่มีกำหนดการเดิมในเดือนตุลาคมนั้นนายวันมูฮัมหมัดก็บอกว่าอาจต้องเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นช่วงกลางเดือนหรือต้นเดือนกันยายนโดยมีการพูดคุยในระดับเทคนิคเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนายวันมูฮัมหมัดยังกล่าวถึงดัชนีชี้วัดความสำเร็จหรือว่า KPI ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าที่ผ่านมาการวัด KPI ในจุดต่างๆนั้นมักประสบปัญหาแต่ KPI ในระยะต่อไปจะต้องดีขึ้นหากไม่ดีขึ้นนายกรัฐมนตรีก็ต้องพิจารณาว่าเป็นเพราะเหตุใด
3: คือต้องร่วมมือกันแล้วก็เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเมินให้ถูกต้องแล้วหาวิธีการแก้ไขโดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนผมมองแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นทางที่ดีต้องตามไปเรื่องนี้เป็นเดียวท่านนายกลงไปใต้คราวนี้ก็คงจะต้องพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วย
4: ไม่ได้มองหมายให้ใครเป็นตัวหลักในการที
3: ่
4: จะ
3: ร่วมมือทุกคนต้องร่วมมือกันไม่มีใครเป็นพระเอกหรือไม่มีใครเป็นนะต้องร่วมมือเพราะเป็นปัญหาผมว่าใหญ่นะปัญหาใหญ่เกิดเหตุทีเดียวตั้ง50-60แห่งเนี่ยเรื่องใหญ่กรอบของการคุยก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อยนะคือมาก็แต่จะปลายเดือนก็ต้องอาจจะเป็นกลางเดือนหรือต้นเดือนแต่ว่าก่อนคุยกันบนโต๊ะในระดับล่างในระดับเทคนิคก็คงต้องเปิดการคุยกันสักรอบสองรอบก่อนครับเพื่อมาคุยกันเดือนกันยาน่าจะคุยกันรอบคณะเจรจาด้านเทคนิคด้านอะไรไปแต่ก็คงจะได้คุยนะเพราะว่ามันจะได้รู้สาเหตุจริงๆอย่าไปเดาเรื่องโน้นเรื่องนี้นะจะไปวัด KPI ตรงไหนก็มีความปัญหานะแต่KPI ต่อไปเนี่ยต้องดีขึ้นนะต้องดีขึ้นครับ
4: นี่มีหมดแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นไม่คืบหน้าขึ้น
3: ก็ตานายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลนายกก็ต้องพิจารณาเกิดจากอะไรแน
0: ่พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำกันค่ะ

0: กลับมารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างทั้งที่จังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยทั้งสองพื้นที่นี้เนี่ยระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าหลายหน่วยงานก็เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือในขณะนี้เมื่อวานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ลงพื้นที่ไปที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มนะคะเพื่อไปเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมกับติดตามประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ด้วยค่ะนายเจษฎ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกไปติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยก็พบว่าในพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ล่วงหน้าก่อนมวลน้ำจะเข้าพื้นที่ทำให้ประชาชนค่ะมีเวลาเตรียมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงทีนายเจษฎ์ย้ำบอกว่าการเตรียมความพร้อมเป็นหัวใจสำคัญของการรับมือภัยพิบัติซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าทุกภาคส่วนสามารถประสานงานแล้วก็ดูแลประชาชนได้อย่างดี
1: ผมก็เลยลงมาดูนะครับในเรื่องของระบบแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ลงมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในส่วนของผู้ที่รับผลกระทบนะครับเนื่องจากในปริมาณน้ำขึ้นสูงนะครับก็เท่าที่สอบถามนะครับพี่น้องประชาชนก็ได้รับการอำนวยความสะดวกนะครับจากท่านชายพี่ทหารนะครับจากทางฝ่ายปกครองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองท่านนายอำเภอนะครับท่านปลัดนะครับท่านนายกก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยความเสียหายเนี่ยนะครับเนื่องจากสิ่งของหรือว่าของมีค่าต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่มีนะครับก็ยกขึ้นได้ทัน
2: สำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดนั้นนายเจษฎ์เน้นย้ำว่าได้ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านโครงสร้างทั้งบ้านเรือนถนนสะพานและสาธารณประโยชน์เพื่อประเมินความปลอดภัยและเร่งดำเนินการฟื้นฟูโดยเร็วให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้นายเจษฎ์ได้แสดงความเป็นห่วงว่าพื้นที่เนินมะปรางเพิ่งจะเริ่มประสบปัญหาน้ำท่วมในระยะ3ปีที่ผ่านมาดังนั้นจำเป็นต้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยจะประสานกรมชลประทานร่วมกับส.ส.ในพื้นที่เพื่อผลักดันแนวทางการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน
0: ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะทำให้น้ำป่าไหลในลำห้วยอู่ล่องไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิทางเทศบาลตำบลท่าขนุนก็เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันนะคะทางอำเภอทองผาภูมิก็นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทองผาภูมิที่9ลงพื้นที่บริเวณหนองแห้งบ้านอู่ลูกหมู่ที่4ตำบลท่าขนุนนะคะร่วมกับทหารพลร.9อาสาสมัครมูลนิธิฐานบุญวิภาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ร่วมกันตัดต้นไม้แล้วก็เก็บเศษวัชพืชที่ลอยมาติดอยู่ที่บริเวณใต้สะพานแล้วก็กีดขวางทางน้ำโดยหลังกำจัดกิ่งไม้ต้นไม้แล้วก็เศษวัชพืชนะคะก็ปรากฏว่าทำให้น้ำไหลสะดวกมากยิ่งขึ้นจนระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงค่ะ
2: ขณะที่การรับบรรเทาสาธารณภัยก็เดินหน้าตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่น่านนะครับเพื่อวงเงินทดรองราชการ100ล้านบาทพร้อมในความสะดวกประชาชนยื่นขอรับความช่วยเหลือนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานขออนุมัติกรมบัญชีกลางเพื่อขยายวงเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยเพิ่มเติม100ล้านบาทในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้ปภ.ประสานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย

0: พื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
1: ค่ะอย่างเช่นเรื่องของค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะใช้จ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทค่ะอันนี้ไม่รวมบ้านเช่าแล้วก็ค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีสาหัสต้องรักษาในสถานพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไป 5,000 บาทกรณีพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 16,600 บาทค่าจัดการศพคนละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะก็จะได้เงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทค่ะส่วนกรณีที่เป็นผู้เช่าบ้านทั้งเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ก็จะจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทไม่เกิน2เดือนและการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลหรือว่าคอกสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาท
0: นอกจากนี้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ภาครัฐอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารคำร้องขอรับการช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารหรือว่ารูปถ่ายที่จะแนบนำมาประกอบทั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถแจ้งข้อมูลที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมให้อำเภอดำเนินการต่อไปและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะได้ประสานพื้นที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุด
1: ขณะที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะพร้อมกับเตรียมมาตรการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนโดยมีการสนับสนุนสินเชื่อพิเศษให้แก่สถานประกอบการควบคู่กับการปรับเพิ่มเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรรวมถึงเตรียมเดินหน้าแผนสร้างหลังกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะมีการสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความ

0: ังปังชิวตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่ในหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่ทะเลาะให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: วัสดีปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณ นะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะจะเริ่มขึ้นหน่วยใหม่นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความฉลาดรู้ดิจิทัลนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามีเนื้อหาในการเรียนอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องความฉลาดรู้ดิจิทัลเคยได้ยินไหมคำนี
1: ้
0: เคยได้ยินไหมคะตามจริงเราเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่ประถมแล้วถูกต้องไหมคะเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากเท่าไหร่นะวันนี้เนี่ยครูก็มีวิธีการป้องกันหรือแนวทางการปฏิบัตินะคะในการที่เราจะใช้ดิจิทัลอย่างไรนะคะเขาเรียกว่าเป็นความฉลาดรู้ดิจิทัลนะคะก่อนอื่นเลยคำถามชวนคิดนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามนะคะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านใดบ้างช่วยกันตอบเลยช่วยกันตอบเลยสืบหาข้อมูลในการเรียนอะไรอีกการศึกษาทำอะไรบ้างก่อนหน้านี้เราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำงานในรายวิชาอื่นๆบ้างไหม
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช้ทำอะไรบ้าง
1: สืบค้นข้อมูล
0: สืบค้นข้อมูล
1: ทำงาน
0: เพื่อนบอกว่าใช้ในวิชาเลยนะคะโลกเกี่ยวกับโลกใช่ไหมวิชาอะไรคะสังคมมีอะไรอีกวิชาประวัติใช่ไหม
1: ใช
0: ้วิทยาศาสตร์ล่ะ
1: ใช
0: ้แสดงว่านักเรียนก็ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำงานหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเนาะมีด้านอื่นๆอีกไหมเพื่อนบอกว่าด้านการติดต่อยังไงล่ะใช้ยังไงล่ะติดต่อเพื่อนที่เพื่อนพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ไหมเนาะที่ทำไมคะอาจจะอยู่ไกลจากเรานะคะผ่านทางอะไรแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมคะสั่งอาหารอย่างนี
2: ้
0: ข่าวสารนะเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะแสดงว่าทำไมคะเราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยหลากหลายเลยถูกต้องไหมคะเนาะโอเคนะทีนี้มาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะครูจะพูดถึงภาพรวมที่เราตอบมาแล้วกันนะก็ใช้อะไรคะใช้ฟังเพลงดูหนังเล่นเกมอย่างเหมาะสมใช่ไหมคะเนาะแล้วก็มีอะไรอีกคะประชุมติดต่อครูเพื่อนหรือว่าผู้ปกครองนะผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางเลยที่นักเรียนใช้มีประโยชน์ไหมเนี่ย
1: มี
0: นะชีวิตเราสะดวกสบายยิ่งขึ้นไหม
3: สะดวก
0: ยิ่งขึ้นนะลองคิดดูว่าถ้าเราไม่ได้มีเทคโนโลยีดิจิทัลทำไมเราอาจจะต้องทำไมคะ1ติดต่อสื่อสารยากใช่ไหมคะหรือเวลาที่เราเรียนเราอาจจะไม่ได้มีตัวช่วยในการที่เราจะทำงานกลุ่มแบบนี้เป็นต้นเนาะแสดงก็ยังมีประโยชน์อยู่นะคะทีนี้เรามาดูนะคำถามต่อไปเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลกระทบภัยคุกคามต่อตัวเราและสังคมอย่างไรบ้างเมื่อกี้นี่ข้อดีแล้วใช่ไหมประโยชน์แล้วทีนี้

0: เราลองมานึกถึงภัยคุกคามที่เกี่ยวกับด้านนี้บ้างสิมีไหมคะการหลอกลวงอะไรอีกมิจฉาชีพใช่ไหมคะที่มาในรูปแบบต่างๆใช่ไหมมาทางอะไรคะเป็นลักษณะแบบไหนลิงก์แสดงว่าพวกเราเคยเห็นสิเคยไหมคะผู้ปกครองที่บ้านเคยเจอไหมอยู่ดีๆมีคนโทรมาอย่างเงี้ยมีไหมคะมีไม่รู้จักได้ไหมแต่อ้างชื่อนั้นชื่อนี้ใช่ไหมคะอันตรายไหมนักเรียนคิดว่าอันตรายแล้วพวกเราล่ะเคยไหมมีอยู่ดีมีคนแบบโทรมาส่งลิงก์ให้คลิกอย่างเงี้ยมีไหม
1: ม
0: ีเห็นไหมแสดงว่าใกล้ตัวเราไหมใกล้ตัวเรามากนะอันนี้ก็คืออะไรคะเป็นลักษณะแบบภัยคุกคามถูกต้องไหมแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นภัยต่อสังคมยังไงอะมาทำให้เกิดอะไรทำให้เสียทรัพย์ใช่ไหมคะสุขภาพจิตเราแย่ไหม
1: แย่
0: นะคะแล้วก็ทำไมคะมีผลต่อคนรอบข้างเราด้วยนะบางทีกระทบถึงอะไรภาวะเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะเนาะโอเคทีนี้เรามาดูนะครูสรุปแนวคำตอบของพวกเราให้นะคะต่อตัวเราก็คืออะไรคะจากการเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสมหรือว่าข่าวปลอมอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ที่พวกเราพูดกันมาเนี่ยก็คือถูกต้องหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะข่าวปลอมนะทำให้เราทำไมบางทีอาจจะหลงเชื่อถูกต้องไหมคะนำไปปฏิบัติในทางที่ผิดก็มีหรืออะไรคะเป็นลักษณะข่าวลวงนะหลอกผลประโยชน์แบบนี้ก็มีนะคะต่อสังคมคืออะไรคะอาจจะมีการอะไรแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือว่ารุนแรงเคยเห็นไหมบางทีเป็นแบบว่าเนื้อหาที่ส่อไปในเรื่องรุนแรงใช่ไหมคะอาจจะเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายกันอย่างเงี้ยมีผลต่ออะไรสังคมไหมคะมีนะครูเคยเห็นตามข่าวทีวีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำไมคะเวลานักเรียนใช้เทคโนโลยีที่ท่านต้องระวังไหมเนี่ยต้องระวังไหมคะต้องระวังนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครูก็จะมีแนวปฏิบัตินะมาให้นักเรียนเนี่ยลองดูนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อแรกก็คืออธิบายวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวความเป็นส่วนตัวและไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนะคะข้อนี้สำคัญมากเลยนะต่อมานะคะอภิปรายผลกระทบแนวทางป้องกันและวิธีการแก้ปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะต่อมานะคะข้อที่3ปฏิบัติงานตรงเวลาโดยมีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะวันนี้เราจะต้องทำไมร่วมกันทำงานนะคะสถานการณ์เนี่ยที่ครูมีให้เนี่ยนักเรียนอาจจะทำไมคะแบ่งหน้าที่กันก็ได้นะในชั่วโมงนี้ต้องส่งงานให้ตรงเวลาแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยทีนี้เรามาดูหัวข้อแรกนะคะภัยคุกคามทางไอทีครูเรียกง่ายๆว่าเป็นไอทีแล้วกันเนาะดีไหมจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะปัจจุบันนะคะการใช้งานไอทีนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่อนข้างมากเลยเหมือนที่นักเรียนบอกอะว่าทำอะไรคะในชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะคะแทบจะทำไมตั้งแต่ตื่นนอนแทบจะทำไมเกี่ยวข้องอยู่กับอะไรคะเทคโนโลยีหรือว่าอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตื่นนอนจริงไหมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วใช่ไหมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเช็คอะไรคะเช็คข้อความเช็คอินบ็อกซ์ต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าหน้าฟีดต่างๆอ่านข่าวอ่านข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งทำไมคะเราสามารถใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารนะคะการเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกและรวดเร็วนะการทำธุรกรรมทางการเงินเคยใช้ไหมเนี่ยธุรกรรมทางการเงินเวลานักเรียนจ่ายเงินที่โรงอาหารใช่ไหมหรือว่าไปทำไมคะตามร้านค้าต่างๆนะปัจจุบันนี้ก็ทำไมคะสแกนอะไร QR code นี่อันนี้ก็นะคะถือว่าทำไมคะถ้าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูมีข้อเตือนด้วยนะคะแต่ทำไมคะก็ยังมีคนบางกลุ่มที่เราเรียกว่าอะไรฮะมิจฉาชีพครูเรียกว่ามิจฉาชีพแล้วกันหรือว่าพวกอาชญากรรมไซเบอร์นะคะนักเรียนนะคะประโยชน์เหล่านี้มาก่อปัญหากับผู้ใช้งานก็คือพวกเรานั่นแหละนะคะเราจึงเรียนรู้การใช้งานให้ปลอดภัยนะคะทีนี้เรามาดูการหลอกลวงนะการหลอกลวงมีจุดประสงค์นะคะเพื่อหวังประโยชน์ทางการเงินหรือว่าหลอกลวงเพื่ออะไรคะฮะเพื่อได้ข้อมูลที่ต้องการผ่านทางโปรแกรมแชทอีเมลนะนักเรียนสังเกตว่าทำไมบางครั้งบางทีเนี่ยมีลิงก์ให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลนะ โดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะเวลาที่นักเรียนเล่นเกมอ่ะมันจะชอบมีลิงก์แปลกๆโผล่ขึ้นมาจริงไหมให้เรากรอกอะไรบางครั้งเป็นให้เรากรอกเลขบัตรประชาชนหรืออะไรคะเลขบัตรเครดิตนะบางทีเราไม่ได้มีบัตรเครดิตใช่ไหมเรารู้เท่าไม่ถึงการเราก็ไปเอาเลขของอะไรผู้ปกครองมาแบบนี้นะคะทำให้ทำไมคะข้อมูลรั่วไหลอันนี้เป็นอะไรคะเป็นการที่เราเปิดช่องโหว่ให้ทำไมพวกอาชญากรอาชญากรรมพวกไซเบอร์ใช่ไหมเข้ามาโจมตีเราได้นะคะนักเรียนหรือจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์เพจปลอมเยอะไหมปัจจุบันนี้ร้านค้าปลอมๆเยอะใช่ไหมไม่ว่าจะอยู่ในแอปพลิเคชันอะไรก็ตามนะคะนักเรียนบางทีส่งของไม่ตรงปกมีไหมมีหรือแม้กระทั่งอะไรเขามีข้อมูลของเราส่งอะไรมาก็ไม่รู้มาเก็บปลายทางเก็บเงินปลายทางเรานะคะอันนี้มีข่าวเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะอันนี้ก็ต้องระวังไว้นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ต่างๆนะคะเรามาดูการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวนะคะนะเป็นการพยายามล่วงรู้ข้อมูลสิทธิ์ส่วนตัวของเราคืออะไรสิทธิ์ส่วนตัวของเราคืออะไรเวลาที่เราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลของเราเช่นชื่อใช่ไหมมีอะไรบ้างชื่อนามสกุลใช่ไหมคะที่อยู่อีเมลนี่เลขแบบประชาชนแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าอะไรคะสิ่งที่เราพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยถือว่าทำไมเป็นความลับไหมของเราอะเป็นนะแต่พวกนี้ทำไมคะเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะจากเรานะแล้วก็ทำไมคะทำให้ผู้ถูกละเมิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียสิทธิ์หรือว่าถูกละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวนะคะอาจเกิดความไม่สบายใจและมีการเผยแพร่ข้อมูลอาจทำให้เกิดความเสียหายได้นะหรือบางครั้งเนี่ยทำไมคะเขาเอาข้อมูลเราไปแบ็กเมย์ใช่ไหมคะบางทีเอาไปตัดต่อเอาไปเพิ่มเติมข้อมูลแบบนี้ก็มีนะคะนะคะเพื่ออะไรล่ะการแกล้งผู้อื่นบนสังคมสื่อสังคมนะคะเคยไหมเนี่ยห้องนี้มีใครตัดต่อรูปแล้วเอาไปแกล้งเพื่อนมีไหมเอาไปโพสต์บนโซเชียลมีไหมคะไม่ทำนะไม่ทำนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะไม่ทำนะคะนี่แอบถ่ายผู้อื่นแล้วนำไปโพสต์บนสื่อสังคมมีไหมห้องเราเนี่ยยิ้มแบบนี้ต้องมีแน่ๆเลยมีไหมคะไม่มีแน่นะไม่มีแน่นะการตัดต่อภาพอนาจารมีไหมพวกเรา
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: แน
0: ่นะดีมากดีมากดีมากอย่าทำนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการอะไรคะละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวนะคะหรือแม้กระทั่งปลอมแปลงชื่อ Facebook แบบนี้ก็ไม่ได้นะนะคะแปลงปลอมเขาเรียกว่าอะไรอะปลอมบัญชีแบบนี้นะคะแล้วก็ทำไมคะไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะอย่าทำนะคะต่อมาการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นอะไรคะอาจจะเป็นสื่อลามกอนาจารนะการเชิญชวนกันให้ร่วมเล่นพนันออนไลน์เจอบ่อยไหมแบบนี้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะข่าวปลอมการกระทำผิดที่อะไรคะการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายและธรรมนะคะเช่นอะไรคะเชิญชวนให้เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์นี่มีอะไรอีกคะนำเสนอเนื้อหารุนแรงจดหมายลูกโซ่ใช้ถ้อยคำรุนแรงส่งต่อไป9ฉบับแล้วคุณจะโชคดีเคยเจอไหมนะต้องพิจารณาเนื้อหาให้ดีการส่งต่อข่าวปลอมแบบนี้เป็นต้นนะต้องระวังนะคะการใช้โปรแกรมทำลายผู้อื่นนี่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะมันแวร์มันแวร์ก็คือไวรัสคอมพิวเตอร์นั่นเองบางทีเราใช้อะไรคะใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์นะใช้อยู่ดีๆทำไมอยู่ดีๆหน้าจอค้างแล้วก็ขึ้นมาว่าทำไมคะถ้าต้องการอะไรปลดล็อกระบบให้ใส่อะไรข้อมูลส่วนตัวดังนี้แบบนี้ก็ถือว่าทำไมคะเป็นการใช้โปรแกรมทำลายผู้อื่นนะคะเป็นการนำโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาด้วยเจตนาร้ายนะทำให้เกิดความเสียหายด้านข้อมูลระบบแล้วก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำไมมีอะไรแปลกๆขึ้นมาทางหน้าจอเราไม่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ตามนักเรียนจะต้องทำไมพิจารณาให้ดีอย่าพึ่งทำไมตื่นตระหนกตกใจแล้วก็กรอกข้อมูลไปโดยที่ทำไ ไม่ปรึกษานะคะคนรอบข้างต้องระวังให้ดีนะคะทีนี้เรามาดูแนวทางการใช้ไอทีอย่างปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าภัยการใช้ไอทีและอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการอยู่ตลอดเวลาเราควรป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการคุกคามเหล่านี้ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีนะคะเรามาดูหนทางแรกเลยนะหรือว่าวิธีแรกนะคะดาวน์โหลดโปรแกรมนักเรียนดูใบความรู้ประกอบไปด้วยได้นะคะอยู่ในใบความรู้นะนะคะผังนี้นะอยู่ในใบความรู้นะคะมีอะไรบ้าง1ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโดยตรงเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะเราไม่รู้เลยว่าทำไมคะโปรแกรมที่เขาให้ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเนี่ยอาจจะเป็นอะไรโปรแกรมที่เอาไว้ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของเราก็ได้จริงไหมหรืออาจจะเป็นมันแวร์ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเจตนาร้ายๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นทำไมข้อนี้สำคัญเลยจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆเนี่ยผ่านผู้พัฒนาโดยตรงเท่านั้นนะคะต่อมาไม่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์นี่พวกเราทำไมบางทีทำไมคะเราคิดว่ามันฟรีใช่ไหมเราก็ไปดาวน์โหลดมาใช้งานแต่ตามจริงแล้วผิดไหมคะ
1: ผ
0: ิดนะนักเรียนนะมีผลต่อทั้งตัวเราแล้วก็ทำไมคะเจ้าของผลงานด้วยนะคะต่อมาตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากและเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมออันเนี้ยข้อเนี้ยครูเชื่อว่าพวกเราเนี่ยตั้งรหัสผ่านได้ดีอยู่แล้วบางทีดีจนทำไมคะ
1: ล
0: ืมของตัวเองใช่ไหมแต่มันจะมีหลักการตั้งของมันอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เวลาที่เขาจะให้ตั้งรหัสผ่านเขาจะมีข้อกำหนดใช่ไหมคะต้องเป็นตัวภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่ต้องมีอะไรต้องมีเลขใช่ไหมคะห้ามซ้ำกับอะไรยูเซอร์ด้านบนแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาสแกนไวรัสก่อนเปิดไฟล์จากอุปกรณ์อื่นนะคะสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอนะคะพิจารณาความน่าเชื่อถือก่อนคลิกนะคะติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสแล้วก็มันแวร์และอัปเดตอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่นหรือกรอกในลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถืออันนี้ก็คือแนวปฏิบัติทั่วไปนะคะแนวปฏิบัติทั่วไปแต่อย่าลืมว่าทำไมคะปัจจุบันนี้นักเรียนภัยคุกคามนะคะที่มาอยู่ในอะไรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เราใช้กรต่างๆที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำไมคะเขาก็ทำไมพัฒนาวิธีการใช่ไหมเราเคยได้ยินแบบไหนมาบ้างเป็นลักษณะแบบไหนมาบ้างคะมีไหมมีไหมคะนี่เรามาดูตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกอันนี้ครูนะคะเอามาให้นักเรียนดูเป็นอินโฟกราฟิกของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของประเทศไทยของกระทรวงดิจิทัลนะเขาบอกว่าห้ามทำเด็ดขาดเราจะเห็นตลอดเลยว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่รับบริจาคเขาจะมีอะไรคะเวลาเขาจะมีโพสต์ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทำบุญวัดนั้นวัดนี้องค์กรนั้นองค์กรนี้ทำไมเวลาเราทำบุญเสร็จแล้วเราชอบทำอะไรโพสต์สลิปลงไปจริงหรือไม
1: ่
0: เห็นเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เขาบอกว่าห้ามทำเด็ดขาดนะคะถ้าเราเห็นบุคคลในครอบครัวทำแบบนี้หรือแม้กระทั่งเพื่อนเราตัวเราทำไมต้องเลิกทำนะเขาบอกว่าโพสต์ภาพสลิปโอนเงินในสื่อออนไลน์อันตรายที่ต้องเสี่ยง1คืออะไรคะข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลเช่นอะไรคะ
1: ช
0: ื่อนามสกุลเลขที่บัญชีนะคะต่อมาคืออะไร2ใช้ปลอมแปลงหลักฐานในการนำภาพสลิปไปตัดต่อแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาคืออะไรคะหลอกลวงผู้อื่นโดยสวมรอยเป็นเจ้าของสลิปนะคะอันนี้ก็คือที่มาจากมูลนิธิรามาธิบดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำไมต้องระวังนะคะครูเห็นนะบางทีอ่ะโพสต์บริจาค1โพสต์ถูกต้องไหมคะด้านล่างทำไมสลิปเป็นร้อยเลยทีนี้มิจฉาชีพทำไมคะใช้วิธีการเซฟรูปภาพไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมบางทีเขาก็ทำไมคะต่อให้เราจะฆ่าชื่อไม่เห็นชื่อถูกต้องไหมคะเขาก็ตามทำไมคะไปทางยูเซอร์ของเราไปสืบจนรู้ว่าทำไมคะเราเนี่ยชื่อจริงนามสกุลอะไรนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะ ต่อมาอันนี้เจอบ่อยมากแล้วก็ออกข่าวในทีวีบ่อยมากๆนะคะเขาบอกว่าอะไรคะระวัง3เล่ห์ลวงที่มิจฉาชีพใช้หลอกผู้สูงวัยอันนี้เอาไปเตือนหรือเอาไปทำไมคะให้ความรู้กับบุคคลที่บ้านได้ไหมได้นะฟังให้ดีนะคะมีอะไรบ้าง1แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยงานรัฐนี่ควบคุมโทรศัพท์ให้โอนเงินเคยได้ยินข่าวไหมคะเนาะออกข่าวทีวีบ่อยๆเลยนะอะไรอีกวิดีโอคอลปลอมเป็นตำรวจปลอมนี่เป็นตำรวจปลอมเลยยูนิฟอร์มมาเต็มเลยใช่ไหมมาจากสอนอนั้นสอนอนี้บางทีทำไมคะผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านเขาตกใจไหมแบบนี้ตกใจนะคะอาจจะทำไมอาจจะไม่ได้ทันได้ระวังต่อมาทำไมคะหลอกผู้สูงวัยที่เกษียณแล้วให้ลงทุนออนไลน์แล้วเดี๋ยวอย่าลืมนะผู้มิจฉาชีพนะเขามีฐานข้อมูลของเรานะคะเพราะว่าทำไมคะบางทีเขาก็ไปรับซื้อมาจากสถานที่ต่างๆนะที่ประสงค์ไม่ดีนักเรียนแล้วเขาก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาทำไมคะมาก่อมาสร้างเป็นภัยคุกคามนะคะต่อมานี่อันนี้ก็เห็นบ่อยนะคะวิธีจับสังเกตกลลวงมิจฉาชีพหลอกลงทุนนะเคยเห็นไหมบางทีโพสต์หางานใช่ไหมคะโพสต์หางานหรือโพสต์ให้ทำงานหรือว่าโพสต์ให้ร่วมลงทุนแบบนี้เป็นต้นมีอะไรบ้างล่ะแอบอ้างเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือนะคะอะไรอีกคะชวนลงทุนระยะสั้นผลตอบแทนสูงนี่ต้องระวังแล้ว2ข้อนี้นะต่อมาพาเข้ากลุ่มแชทที่มีหน้าม้านี่หน้าม้าก็จะมีหน้าที่ของเขาทำอะไรคะเกลี้ยกล่อมใช่ไหมแล้วก็ทำไมคะทำเหมือนแบบได้จริงๆนะอะไรแบบนี้ต่อมาคืออะไรคะชวนให้เพิ่มเงินแล้วก็ลงทุนเรื่อยๆนะคะไม่สามารถตรวจสอบธุรกิจได้นะคะบัญชีที่ใช้มักเป็นบัญชีม้ารู้จักบัญชีม้าไหมรู้จักไหมคะไม่รู้จักหรอบัญชีม้าคืออะไรคะบัญชีที่เขาจ้างให้เราเปิดนะถ้าสมมุติว่ามีใครที่ทำไมคะมาจ้างให้เราเปิดบัญชีเพื่อทำไมคะเขาจะเลขบัญชีกับหน้าบุ๊กแบงค์เราไปห้ามทำเด็ดขาดผิดกฎหมายนะคะพวกนี้เอาไปใช้ในกรณีที่ทำไมเป็นมิจฉาชีพออนไลน์ทั้งสิ้นนะคะต้องระวังนะนักเรียนนะต่อมาวิธีรับมือฉบับไม่ตื่นตูมนะเมื่อเผลอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่น่าสงสัยนะถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆมีแอปพลิเคชันให้เราอัปเดตนะคะหรือว่าทำไมให้ดาวน์โหลดใช้งานน่ะนักเรียนถ้าสมมุตินักเรียนเอะใจแล้วต้องทำอะไรอันดับแรกต้องรีบปิดอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเนาะหรือว่าปิดเครื่องทันทีเลยเพื่อทำไมคะไม่ให้มิจฉาชีพเนี่ยรีโมทเครื่องของเรานะคะถ้าปิดไม่ได้ล่ะทำยังไงเขาบอกว่าต้องถอดแบตออกเข้าใจไหมคะให้กระแสไฟฟ้ามันทำไมหายไปเลยให้ไม่มีอะไรไม่ให้มีแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องไม่ทำงานต้องเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะต่อมาทำไมคะอันที่2คือนำเครื่องไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนะคะ3ติดต่อธนาคารเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกโอนเงินออกจากบัญชีและ4สุดท้ายเลยคืออะไรเราจะต้องเก็บภาพหลักฐานสำหรับแจ้งความนะคะต้องรู้เท่าทันนะนักเรียนวันนี้สมมุติว่าครูบอกเราเตือนเราเรื่องนี้เชื่อไหมว่ามิจฉาชีพหรือว่าพวกอาชญากรไซเบอร์ต่างๆนักเรียนพรุ่งนี้เขาก็จะไปหาวิธีใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคะเราต้องอัปเดตข้อมูลของตนเองตลอดเวลานะคะว่ามีวิธีการไหนบ้างนะคะต้องระวังนะคะทีนี้มาดูนะสื่อเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อะไรคะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะคะเขาจะมีวิธีการเตือนเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนักเรียนอาจจะทำไมคะเซฟวิธีการแล้วก็ส่งต่อให้บุคคลภายในครอบครัวก็ได้นะคะถือว่าทำไมคะช่วยกันนะคะต้องระวังไว้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวครูจะมาบอกแนวทางการตั้งรหัสนิดหน่อยก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะคะแนวทางการตั้งรหัสผ่านให้มีความปลอดภัยตามจริงนักเรียนรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าทำไมคะ ครูอยากจะเน้นย้ำให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะการกำหนดรหัสผ่านนะคะเป็นวิธีการตรวจสอบตัวตนที่นิยมมากที่สุดนะคะนักเรียนเนื่องจากว่าเป็นวิธีที่ง่ายและค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเทียบกับวิธีอื่นนะคะสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการกำหนดรหัสผ่านให้มีความปลอดภัยนะคะจะมีดังนี้นะอันแรกเลยคือเป็นไปตามเงื่อนไขของระบบที่ใช้งานนะคะนักเรียนจะต้องดูเงื่อนไขก่อนที่จะตั้งรหัสใช่ไหมคะ

0: ค่ะเนาะอ่ะมีอะไรบ้างล่ะเห็นไหมที่ครูบอกเลยประกอบไปด้วยตัวอักษรใหญ่ตัวอักษรเล็กนะคะตัวเลขและสัญลักษณ์นะจดจําได้ง่ายและยากต่อการคาดเดาคือตัวเราจดจําได้ง่ายไม่ใช่ตั้งมั่วๆไปนะสุดท้ายแล้วทำไมคะจำไม่ได้พวกเราจะมีปัญหาคือทำไมบางทีตั้งยาวมากเลยแล้วทำไมคะจำได้ไหมจำไม่ได้นะจำไว้เลยว่าเราตัวเราเองต้องจดจำง่ายและยากต่อการคาดเดานะคะหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนตัวเช่นอะไรชื่ออะไรชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดนะเบอร์โทรนะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะรหัสประจำตัวนักเรียนแบบนี้นะคะบางทีก็ทำไมคะไม่ควรใช้เพราะว่าทำไมเพื่อนทั้งห้องรู้ไหมรู้นะบางทีเบอร์โทรเพื่อนก็รู้ใช่ไหมคะเนาะต้องเป็นเรื่องส่วนตัวของเรานะคะต่อมาหลีกเลี่ยงคำที่มีอยู่ในพจนานุกรมนะคะอาจจะเป็นแบบคีย์เวิร์ดที่เขาทำไมฮิตแบบนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าคำที่แบบกำลังฮิตอยู่ในปัจจุบันอย่างเงี้ยทำให้คาดเดาง่ายต่อมาใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันในแต่ละระบบอย่าใช้อะไรคะสมมติว่านักเรียนมีหลายแอคเคาท์ถูกต้องไหมหลายแพลตฟอร์มนักเรียนใช้รหัสเดียวกันหมดเลยถ้าสมมติว่ามิจฉาชีพเจาะรหัสนักเรียนได้1แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่เหลือเป็นยังไงโดนหมดเลยทีนี้จบเลยไหมคะจบเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะต้องระวังให้ดีนะเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะแนวทางในการปฏิบัติใช่ไหมคะเมื่อทำไมใช้ไอทีอย่างปลอดภัยแล้วก็ทำไมรู้ตัวอย่างไปหรือยังเมื่อสักครู่นี้รู้แล้วนะเป็นตัวอย่างที่อัปเดตมากที่สุดเลยนะตอนนี้นะคะครูหามาให้นะคะทีนี้เรามาดูใบกิจกรรมที่17เรื่องภัยคุกคามทางไอทีนักเรียนเอาใบกิจกรรมขึ้นมาหรือยังทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเอาขึ้นมาหรือยังคะขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาแล้วนะเขียนชื่อหรือยัง
1: เข
0: ีย
1: นแล้ว
0: เขียนแล้วนะนะคะทีนี้ฟังให้ดีนะคะให้นักเรียนสุ่มจับสถานการณ์เพื่อประกอบกิจกรรมที่17นะแต่ละกลุ่มฟังให้ดีนะครูแจกสถานการณ์ให้แล้วเพราะฉะนั้นทำไมคะในกลุ่มเนี่ยนักเรียนสุ่มแจกกันได้เลยนักเรียนจะได้กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกันในกลุ่มใช่ไหมคะซ้ำกันไหมไหนมีกลุ่มไหนซ้ำกันมีไหมคะไม่มีนะเดี๋ยวรอปลายทางนะสุ่มจับสถานการณ์สักครู่หนึ่งนะคะเมื่อสุ่มจับสถานการณ์แล้วฟังให้ดีนะขอเช็คหน่อยครูขอรีเช็คหน่อยเร็วๆใครที่ได้สถานการณ์ที่1ยกมือเลยนักเรียนจะต้องรู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองได้สถานการณ์อะไรนะคะสถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่2ใครได้คะสถานการณ์ที่2มีคนเดียวเองเหรอสถานการณ์ที่2สถานการณ์ที่3สถานการณ์ที่3สถานการณ์ที่4ใครได้คะกระจายกันนะต่อมาสถานการณ์ที่5ใครได้สถานการณ์ที่5สถานการณ์ที่6ใครคะโอเคสถานการณ์ที่7ใครคะคนเดียวเองเหรอได้คนเดียวเองเหรอ2 คน 2 คนสถานการณ์ที่8โอเคต่อไปสถานการณ์ที่9ใครคะอยู่ด้านหลังนะสถานการณ์ที่10ใครได้คะโอเคครบแสดงว่านักเรียนได้สถานการณ์ที่ทําไมหลากหลายนะสถานการณ์ที่หลากหลายเลยนะคะโอเคทีนี้พอได้สถานการณ์แล้วได้ทํายังไงล่ะฟังให้ดีนะให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ที่ได้รับแล้วช่วยกันอภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้ฟังคำสั่งให้ดีนะคะ 1 คือสถานการณ์ที่ได้รับ 2 สถานการณ์ที่ได้รับเป็นภัยคุกคามหรือไม่อย่างไรบ้าง 3 ทำไมคะวิธีการแก้ไขเมื่อพบปัญหานะคะ 4การป้องกันหากเกิด

เกิดสถานการณ์ดังกล่าวนะอยู่ในใบกิจกรรมนะนะคะโดยที่ทำไมคะนักเรียนตอนที่เรียนทำกิจกรรมนักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในใบความรู้ที่10นะคะเรื่องภัยคุกคามทางไอทีนะคะและใบความรู้ที่11แนวทางการใช้งานไอทีอย่างปลอดภัยนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ใบความรู้ที่ว่าให้นักเรียนสืบค้นเพิ่มเติมระหว่างทำกิจกรรมนะคะนะอ่ะให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนสัก2คนละกันนะนำเสนอสถานการณ์ที่นักเรียนได้รับนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นักเรียนสถานการณ์มีทั้งหมด10สถานการณ์นะคะเยอะมากเลยนะคะอาจจะทำไมคะนำเสนอได้ไม่ทุกสถานการณ์นะคะเดี๋ยวครูขอกลุ่ม2นะคะขอตัวแทนสัก1คนนะคะฮะ2คนเหรอแต่ต้องแบ่งให้คนอื่นด้วยไงนะนะคะอ่ะเดี๋ยวให้สถานการณ์ที่ชื่อว่าอะไรนะไพลินอะไรนะ
1: ไพล
0: ินอ่ะเดี๋ยวก่อนนะนี้กลุ่ม2 1คนนะคะแล้วก็ขอกลุ่ม6นะคะกลุ่ม6ใครจะเป็นตัวแทนคัดเลือกมาได้เลยนะนะคะโอเคมั้ยคะให้เวลาเตรียมตัวนะคะให้เวลาเตรียมตัวตอนนี้ก็ให้เดี๋ยวให้กลุ่ม2นำเสนอคำตอบก่อนโอเคมั้ยคะนะตั้งใจฟังตั้งใจฟังนะคะยืดตัวตรงยืดตัวตรงยืดตัวตรงทุกคนวางปากกานะคะวางปากกาก่อนนะนะคะใครที่ได้สถานการณ์เดียวกับเพื่อนนักเรียนลองดูคำตอบสิว่าเรามีแนวความคิดหรือว่าวิเคราะห์เหมือนกับเพื่อนหรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมคำตอบนักเรียนยกมือได้เลยโอเคนะคะพร้อมหรือยังพร้อมฟังเพื่อนหรือยังพร้อมแล้วนะคะปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะอ่ะเชิญได้เลยค่ะ
2: สถานการณ์ที่ได้รับนะครับสถานการณ์ที่5ไพลินดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแต่งภาพจากลิงก์บนเว็บไซต์มาใช้ครับไม่นานคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมต่างๆได้ครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆถูกลบครับสถานการณ์ที่ได้รับเป็นภัยคุกคามหรือไม่นะครับเป็นภัยคุกคามครับเนื่องจากเป็นโปรแกรมทำลายผู้อื่นครับหรือมัน

0: เวเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นด้วยเจตนาร้ายครับทำให้ข้อมูลเสียหายครับวิธีการแก้ไขเมื่อพบปัญหานะครับ 1. ปิด Wi-Fi หรือปิดเครื่อง 2. โหลดแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาโดยตรงครับ 3. ปรึกษาผู้ปกครองหรือว่าคุณครูครับการป้องกันหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาโดยตรงครับแล้วก็พิจารณาความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ก่อนที่จะดาวน์โหลดครับ
1: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะเก่งมากอันนี้เป็นตัวแทนสถานการณ์ที่เท่าไหร่คะ
2: สถานการณ์ที่5
1: ไหนใครได้สถานการณ์ที่5บ้างยกมือสิเป็นยังไงบ้างคำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนไหมโอ้น้องถือว่าทำไมคะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเลยต่อไปตัวแทนกลุ่มที่6ค่ะบอกสถานการณ์ด้วยนะคะว่าสถานการณ์ที่เท่าไหร
3: ่สถานการณ์ที่ได้รับนะคะคือสถานการณ์ที่6ค่ะอีเมลฉบับ1แจ้งมาว่าสมคิดได้รับเงินรางวัลจากธนาคารแห่ง1เมื่อกดลิงก์เข้าไปหน้าล็อกอินของธนาคารเมื่อกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านคอมพิวเตอร์ก็ค้างหลังจากนั้นอีกประมาณ1ชั่วโมงเงินในบัญชีของสมคิดก็ถูกถอนออกไปจนหมดสถานการณ์ที่ได้รับเป็นภัยคุกคามหรือไม่อย่างไรเป็นภัยคุกคามเพราะเป็นการหลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเงินผ่านการกดลิงก์ไปทางอีเมลเพื่อให้ผู้ใช้กดลิงก์และกรอกข้อมูลวิธีการแก้ไขเมื่อพบปัญหาตรวจสอบให้แน่ชัดไม่หลงเชื่อในทันทีไม่กดลิงก์ดังกล่าวหากสงสัยว่าได้รับเงินรางวัลจริงๆให้ไปตรวจสอบกับทางธนาคารการป้องกันหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นหรือกรอกในลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือพิจารณาความน่าเชื่อถือก่อนคลิกติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์และอัปเดตอย่างสม่ำเสมอตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากและเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอค่ะ
1: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะไหนใครได้สถานการณ์ที่6ใครได้สถานการณ์ที่6คะเป็นยังไงบ้างเหมือนเพื่อนไหมคล้ายๆกันนะอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแล้วแต่วิธีการของนักเรียนใช่ไหมคะวันนี้ขอชื่นชมเลยนะคะจากการที่ครูเดินสังเกตนักเรียนนะแต่ละกลุ่มนักเรียนก็มีการอภิปรายร่วมกันถึงสถานการณ์ที่นักเรียนได้รับนะคะแล้วก็วิเคราะห์นะคะสถานการณ์ที่นักเรียนได้ไปด้วยนะจากนั้นยังทำไมมีคำถามถามครูด้วยดีมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคำถามชวนคิดนะท้ายกิจกรรมแล้วนะคะทุกคนหันหน้ามาเร็วๆหันหน้ามานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางฟังคำถามให้ดีนะนักเรียนมีวิธีป้องกันอย่างไรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยทำกิจกรรมไปแล้วนะเราต้องรู้นะตอบไหมไม่ต้องถือตอบตามความเข้าใจของเราเลยต่อไปเดี๋ยวตบมือดังๆให้เพื่อนเลยนะ
4: ครับ1นะครับสแกนไวรัสก่อนเปิดไฟล์ครับ2ตั้งรหัสให้ปลอดภัยครับ3ก็คือไม่ใส่ข้อมูลของตัวเราให้กับคนอื่นครับ
1: ตอบคล่องแบบนี้แสดงว่าเราเคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: นะต้องระวังให้ดีนะคะนะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะเมื่อกี้นี้ยกมือทำหน้าตาอ้อนวอนอยากตอบมากเลยเชิญเลยค่ะ
5: ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นรู้ค่ะแล้วก็ไม่กดลิงก์ที่ไม่มีความปลอดภัยค่ะ
1: ไม่อันดับแรกเลยถ้าสมมุติว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไมนะอีกรอบนึง
5: ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองให้คนอื่นค่ะ
1: ถือว่าสำคัญไหมคะข้อนี
5: ้สำคัญ
1: สำคัญมากนะถ้าเราไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของเรานะนักเรียนนะเขาก็ทำไมคะอาจจะเข้าถึงข้อมูลของเราไม่ได้แล้วก็อาจจะทำไมคะ

0: ไม่สามารถทำเป็นภัยคุกคามต่อเราได้นะคะอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะตามหลักแล้วนะคะตามหลักแล้วนะก็จะมีวิธีการป้องกันได้หลากหลายวิธีนะนักเรียนจะต้องหมั่นอัปเดตข้อมูลนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทำไมมิจฉาชีพมันทำไมเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนต้องทำไมหมั่นอัปเดตความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันการใช้งานไอทีอย่างปลอดภัยตลอดเวลานะคะทีนี้มาสรุปแนวคำตอบนะคะได้แก่อะไรปกป้องข้อมูลส่วนตัวใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสติตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์นะคะรับผิดชอบต่อสังคมไม่กลั่นแกล้งออนไลน์เคารพสิทธิผู้อื่นนะคะโอเคเก่งมากนะคะเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องความฉลาดรู้ดิจิทัลนะคะในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะนักเรียนปลายทางฟังให้ดีนะใบความรู้ที่12เรื่องการใช้ที่การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะข้อที่2นะคะใบกิจกรรมที่18เรื่องใช้สื่อให้ถูกสิทธิ์นะโอเคไหมคะวันนี้ใครมีคำถามไหมไม่มีนะคะถ้าไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวพบกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: Hello.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับ

0: ครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยที่2เรื่องหน้าที่พลเมืองเอาละครับนักเรียนอย่างที่ครูฝากไว้ในชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องของอะไรไปเอ่ยรู้จักอาเซียนใช่ไหมครับรู้จักอาเซียนเรารู้จักในมุมของอะไรครับวัฒนธรรมนะครับเราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมในอาเซียนนี้เป็นอย่างไรลูกมีทั้งความเหมือนและแตกต่างนะครับซึ่งในชั่วโมงนี้เราก็จะมาทำไมครับ
1: เปรียบเทียบวัฒนธรรมในอาเซียน
0: ศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมในอาเซียนนะครับจากที่ชั่วโมงที่แล้วเราได้เห็นพื้นฐานไปแล้วเราได้เห็นทำไมครับความเหมือนความแตกต่างในบางส่วนวันนี้อย่างที่ครูบอกครับเราจะมาศึกษาให้ลึกขึ้นและก็มาเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างนะครับอาจจะไม่เหมือนเปรียบแต่อาจจะทำไมครับมีความคล้ายคลึงกันนะครับว่าวัฒนธรรมใดคล้ายคลึงกันทำไมถึงคล้ายคลึงกันและวัฒนธรรมใดต่างกันนะครับเอาละนะครับก่อนเรียนครับวันนี้นะครับเราจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมไทยได้และที่สำคัญครับในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับรวมทั้งเห็นคุณค่าในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีความเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเอาล่ะนักเรียนพร้อมหรือยัง
2: พร
0: ้อมยังครับวันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้เล่นนะครับเราจะศึกษาผ่านกิจกรรมวันนี้ครูมีลูกบอลลูกเล็กนะครับข้างในจะใส่เลขที่ไว้วันนี้จะจับสลากเลขที่ตอบคำถามแต่ให้นักเรียนนะครับปรึกษากันในกลุ่มได้ปรึกษากันในกลุ่มได้ในการตอบคำถามเอาละพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเรามาดูคำถามแรกดูจากภาพน่าจะเป็นภาพของการทำอะไรการเกษตรคือทำอะไรล่ะลูกทำนานะครับภาพคนกำลังทำนาโดยอยู่ในขั้นตอนการอะไรครับเกี่ยวเหรอขั้นตอนการปักดำก็คือการถอนเอาต้นกล้าเพื่อไปปักดำนะครับเป็นขั้นตอนของการเริ่มการทำนานะครับเอาละคำถามมีอยู่ว่ามีประเทศใดบ้างที่มีการทำนาก็คือประเทศใดในสมาชิกอาเซียนเนี่ยที่มีการทำนาครูให้หัวหน้าเริ่มจับก่อนแล้วกันเปิดเลยครับ
4: เหลือ10เดี๋ยวคอยดู
0: เลขที่18กลุ่มที่3ช่วยตอบหน่อยครับว่ามีประเทศใดบ้างนะครับที่มีการทำนา
5: เวียดนามลาวกัมพูชาและพม่าค่ะเมียนมา
0: เมียนมาเนี่ยครับเพื่อนต่อมามีประเทศอะไรบ้างนะทวนพร้อมกันมีประเทศ
6: ไทยเวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมา
0: ติดนั่งลงได้เรามาตรวจคำตอบพร้อมกันนะครับคำตอบก็คือประเทศไทยเวียดนามลาวกัมพูชาและพม่าหรือเมียนมานะครับ มีการทำนาเป็นอา

0: าชีพหลักนะครับและการปลูกข้าวจึงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนนะครับในประเทศไทยเวียดนามลาวกัมพูชาและเมียนมานะครับเอาละผ่านไปข้อแรกนะครับอ่ะข้อที่2เรามาดูคำถามข้อที่2เลขที่เท่าไหร่จะเป็นคนตอบนะคำถามข้อนี้บีบเลยลูกนั่นแหละบีบเปิดได้ไหมเนี่ยลูกนั่นแหละบีบตรงกลาง27มาไหมครับมาเรามาดูคำถามคำถามมีอยู่ว่าจากภาพนะอยู่ที่ประเทศใดและเกี่ยวข้องกับศาสนาใดภาพนี้เป็นภาพอะไรภาพสารของเทพเจ้าองค์ไหนพระพรหมภาพสารพระพรหมภาพสารพระพรหมนี้อยู่ที่ประเทศใดและเกี่ยวข้องกับศาสนาใดช่วยกันนะครับปรึกษาเพื่อนได้
1: ประเทศไทยศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
0: ประเทศไทยเกี่ยวข้องกับศาสนา
1: พราหมณ์ฮินดูค่ะ
0: พราหมณ์ฮินดูเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันว่าเพื่อนตอบถูกไหมคำตอบก็คืออยู่ที่ประเทศไทยเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับซึ่งอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยในประเทศในของสมาชิกอาเซียนเนี่ยนอกจากไทยแล้วยังมีอินโดนีเซียโดยเฉพาะบริเวณเกาะบาหลีซึ่งชั่วโมงที่แล้วเราได้ดูไปแล้วใช่ป่ะนะครับและนอกจากนี้ยังมีบางส่วนของประเทศกัมพูชาไทยที่มีการรับเอาอิทธิพลของศาสนาฮินดูมาในพิธีกรรมและศิลปกรรมเช่นงานประติมากรรมนะครับก็คือรูปปั้นต่างๆเช่นรูปปั้นเทพเจ้าก็คือรูปปั้นพระอะไรที่เราเห็นในภาพพระพรหมและงานสถาปัตยกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเทวสถานต่างๆนะครับหรืออย่างเช่นที่เราเห็นในภาพเนี่ยสถาปัตยกรรมก็จะเป็นอะไรครับศาลพระพรหมเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เราได้รับอิทธิพลจากศาสนาอะไรลูก
2: พราหมณ์ฮ
0: ิน
2: ด
0: ูนะครับเอาละผ่านไปกี่ข้อแล้ว
2: 2
0: ข้อมาดูข้อที
2: ่3
0: ข้อที่3เป็นภาพข้อที่3เป็นภาพอะไรเนี่ยลูกมีเพื่อนบอกว่าเป็นนางสงกรานต์ทำไมถึงรู้ว่าเป็นนางสงกรานต์มีขี่สัตว์ที่เป็นพาหนะใช่ไหมครับนักเรียนจึงทำไมครับทายว่าน่าจะเป็นภาพนางสงกรานต์เอาละเรามาดูข้อนี้เลขที่เท่าไหร่จะเป็นคนตอบจับเลยครับบีบนั่นแหละลูกนั่นแหละบีบแรงๆดีมากเลขที่6เรามาดูคำถามกันเราวิเคราะห์ภาพไปแล้วเรามาดูคำถามจากภาพเกี่ยวกับประเพณีใดและน่าจะเป็นประเทศใดในอาเซียน
3: ประเพณีเลยนะประเพณีอะไร
4: ประเทศกัมพูชา
0: ประเทศกัมพูชาแล้วเกี่ยวกับประเพณีใด
4: สงกรานต์ครับ

0: สงกรานต์อ้าวเรามาดูว่าเพื่อนตอบถูกไหมนะครับประเทศกัมพูชาประเพณีสงกรานต์อ่ะนั่งลงได้ครับเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันว่านี่คือประเทศลาวแต่ประเพณีถูกไหม
1: ถ
0: ูกนะครับสังเกตลักษณะเด่นที่เป็นประเทศลาวเราจะสังเกตว่าเก่งมากมีเพื่อนบอกว่าสังเกตจากผ้าสิ้นที่นางสงกรานต์นุ่งนะครับภาพนี้ก็คือเป็นภาพอะไรครับประเพณีสงกรานต์ในประเทศลาวนะครับที่อย่างที่เพื่อนบอกเลยสังเกตจากทำไมครับผ้าสิ้นรวมทั้งที่บอกว่าเป็นนางสงกรานต์เพราะมีการนั่งนั่งบนมาหลังกระบือซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพาหนะของนางสงกรานต์ในปีนั้นนะครับนางสงกรานต์ในแต่ละปีจะมีการทำไมครับหมุนเวียนกันไปนะครับเอาละครับเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นเทศกาลที่มีหลายประเทศในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นไทยลาวและเมียนมานะครับมีการจัดงานสงกรานต์หรือปีใหม่ตามประเพณีในช่วงเดียวกันแม้ว่ารายละเอียดและรูปแบบจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยแต่สิ่งที่คงไว้ก็คือทำไมครับการสาดน้ำสงกรานต์การทำบุญผู้ใหญ่นะครับการแสดงความกตัญญูต่อผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่เหมือนกันนะครับเอาละเป็นไงบ้างผ่านมากี่ข้อแล้ว3ข้อแล้วต่อไปข้อที่4จากภาพคุ้นไหม
2: คุ้นบาหลีเนี่ยเหรอครับ
0: มีเพื่อนใบ้มาแล้วเลขที่ไหนจะเป็นคนตอบคำถามนี้
3: 13
0: 13อยู่ไหนครับเลขที่13เรามาดูคำถามจากภาพกันนักเรียนบอกว่าภาพคุ้นมากจะถามว่าอย่างไรจากภาพเป็นการแสดงของประเทศใด
4: อินโดนีเซียครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอินโดนีเซีย
4: เพราะว่าบาหลีเป็นเกาะที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียครับ
0: เพราะว่าบาหลีเป็นเกาะที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียและทำไมนักเรียนคิดว่าเป็นบาหลี
4: เพราะเป็นการแสดงบาลองแดนซ์ครับ
0: อ๋อดูแล้วรู้เลยว่าเป็นบาลองแดนซ์ของบาหลีใช่ไหมครับแล้วสังเกตได้จากอะไรอีก
4: การแต่งกายครับ
0: การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์อ่ะเอาละครับนั่งลงได้เรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางภาพนี้การแสดงของประเทศ
1: อินโดนีเซีย
0: คือบาหลีอย่างที่เพื่อนตอบเลยนะครับศิลปะการแสดงในประเทศในอาเซียนเนี่ยจะมีศิลปะที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นเกาะบาหลีเนี่ยก็จะมีอะไรครับบาลองแดนซ์นะครับอย่างที่เราได้เห็นนอกจากนี้กัมพูชาก็จะมีรำอัปสรานะครับซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีความทำไมครับแตกต่างกันออกไปแสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศนะครับซึ่งจะมีลักษณะที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของประเทศนั้นๆด้วยอ่ะเป็นไงบ้างผ่านไปกี่ข้อแล้ว4ข้อแล้วเห็นทั้งความเหมือนและความแตกต่างหรือยังลูก
1: เห็นแล้ว
0: มีอะไรที่เหมือนกันบ้างก่อนหน้านี้ที่เราเรียนมามีการทำนาศาสนา
1: เทศกาล
0: ก็คืออะไรครับสงกรานต์นะครับแต่ตอนนี้เราเห็นความแตกต่างหรือยังก็คือการแสดงการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับการแสดงที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์เยี่ยมมากแสดงว่านักเรียนทำไมครับได้คิดตามไปเรื่อยๆเนาะมาดูข้อต่อไป

0: อุ้ยเห็นแล้วหิวเลยไหมเอ๊น่าจะเป็นอาหารอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างปอเปี๊ยะมีเพื่อนบอกว่ามีปอเปี๊ยะเออก๋วยเตี๋ยวยวนเพื่อนบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวยวนก๋วยจั๊บยวนอ่ะเรามาดูกันว่าใครจะตอบคำถามในข้อนี้
1: มีเป็นยังไงคุณอันเดียวบีบลายเล็กสุดชีวิตวันนี้กลาง
0: บีบได้ไหมนั่นแหละลูก
2: ยี่สิบ
0: เลขที่20
3: ชัดเลย
0: เรามาดูคำถามที่เลขที่20ต้องตอบกันคำถามถามว่าจากภาพเป็นอาหารของประเทศใด
4: เวียดนามค่ะ
0: ทำไมถึงตอบว่าเป็นเวียดนาม
4: เพราะว่ามีการใช้ตะเกียบแล้วก็เป็นอาหารเส้นค่ะ
0: มีการใช้ตะเกียบเป็นอาหารเส้นนะครับเอาละนั่งลงได้เพื่อนสันนิษฐานว่ามีการใช้ตะเกียบมีอาหารเป็นเส้นนะครับจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเวียดนามเพราะครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วใช่ไหมครับว่าวัฒนธรรมที่มีการคล้ายๆจีนใช่ไหมครับมีสิงคโปร์กับเวียดนามเพื่อนเลยตอบเวียดนามใช่ไหมครับอ้าวเรามาตรวจคำตอบกันคำตอบก็คืออาหารเวียดนามนะครับอาหารเวียดนามนะครับที่สำคัญก็จะมีที่เราเห็นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนั้นเขาเรียกว่าเฝอนะครับเฝอเป็นอาหารขึ้นชื่อของเวียดนามนอกจากนี้ก็มีปอเปี๊ยะนะครับที่เพื่อนบอกนะครับเอาล่ะนะครับรสชาติและส่วนผสมอาหารของแต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยจะมีรสชาติและส่วนผสมที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นอาหารไทยจะเน้นรสอะไรครับจัดจ้านเผ็ดเค็มเปรี้ยวส่วนอาหารเวียดนามที่เราเห็นในภาพเนี่ยจะเน้นรสชาติที่อ่อนหวานสดชื่นมีส่วนประกอบของผักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันอาหารฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะมีรสอาหารเป็นไงครับหวานเค็มส่วนอาหารของมาเลเซียและอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นอาหารที่ใช้เครื่องเทศมากเห็นไหมครับอาหารของแต่ละประเทศทำไมครับมีความแตกต่างกันนะครับนั่นเองคิดว่าที่มีความแตกต่างกันน่าจะเกิดขึ้นจากอะไรครับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็คือวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่แตกต่างกันเช่นคนไทยก็จะรับประทานรสชาติเป็นไงครับเผ็ดเค็มเปรี้ยวฟิลิปปินส์ก็จะรับประทานรสชาติหวานเค็มส่วนเวียดนามก็จะรับประทานรสชาติอ่อนหวานและเน้นความสดชื่นจากอะไรครับที่เราเห็นมีอะไรเยอะเลยผักเยอะเลยนะครับเอาละต่อไปเป็นภาพอะไรเนี่ยวัดลองดูซิใครจะเป็นคนตอบคำถามจากภาพนี้เลขที่29คำถามมีอยู่ว่าวัดนี้อยู่ที่ประเทศใดดูดีๆนะดูดีๆนะอยู่ที่ประเทศใดครับ
5: ประเทศเมียนมาค่ะ
0: ประเทศเมียนมา
6: ถูกแล้ว
0: นั่งลงครับเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันว่าอยู่ที่ประเทศเมียนมาจริงไหมภาพนี้อยู่ที่ประเทศลาวครับ ภาพนี้คือภาพวัดเชียงทองที่ประเทศลาวครับนักเรียนครับนักเรียนเนี่ยจะตอบว่าคือดูแล้วอ่ะครูเห็นคำตอบนักเรียนตอบมาเยอะมากเลยบางคนก็ตอบว่าน่าจะอยู่ที่ไทยเมียนมาลาวนักเรียนสังเกตไหมครับว่าประเทศเหล่านี้นับถือศาสนาอะไรเป็นหลักที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วศาสนาพุทธเป็นหลักนะครับดังนั้นสถาปัตยกรรมในด้านศาสนานะครับในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีทำไมครับความคล้ายคลึงกันเพราะว่าทำไมครับมีศาสนาพุทธไม่ว่าจะเป็นไทยกัมพูชาลาวหรือเมียนมาเนี่ยนะครับศาสนสถานเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันเพราะได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธนะครับจะเน้นศิลปะที่มีความวิจิตรนะครับในขณะที่นะครับอินโดนีเซียมาเลเซียจะมีมัสยิดนะครับที่จะเน้นศิลปะแบบอิสลามที่สง่างามเห็นไหมคำตอบของนักเรียนน่ะจะอยู่ในกลุ่มประเทศคล้ายๆกันถ้าเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมเนาะเช่นพอเห็นรูปปุ๊บครูก็จะเห็นคำตอบเลยว่าใช่ไหมครับน่าจะอยู่ประเทศไทยลาวเมียนมากัมพูชาเพราะอะไรครับเพราะได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเราเลยเห็นภาพเราคิดว่าเอ้ยน่าจะคล้ายกันเนี่ยนักเรียนเริ่มเห็นความคล้ายความแตกต่างหรือยังลูกเริ่มเห็นความคล้ายความแตกต่างแล้วเนาะแต่ถ้าครูขึ้นมัสยิดมาคำตอบก็จะไปอยู่ในกลุ่มประเทศอะไรละมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนเก่งมากนะครับเอาละแสดงว่านักเรียนเริ่มเข้าใจความคล้ายและความแตกต่างละอ่ะต่อมาเป็นภาพอะไรน่าจะบอกถึงชุดประจำชาติมาดูครับใครจะได้เป็นคนตอบข้อนี้ทุกคนอยากตอบมากข้อนี้แสดงว่าข้อนี้ง่ายใช่ไหม
2: ง่ายสอง
0: เลขที่สองเพื่อนบอกว่าเป็นชุดประจำชาติเรามาดูคำถามครับจากภาพเป็นการแต่งกายของประเทศใด
3: เมียนมาครับ
0: เพราะอะไรถึงตอบว่าเมียนมาลูก
3: เพราะว่าผู้ชายใส่สโลงครับ
0: ผู้ชายใส่สโลงนั่งลงได้เรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันคำตอบคือประเทศเมียนมานะครับเพราะเป็นชุดประจำชาติที่เราสังเกตอย่างที่เพื่อนบอกครับผู้ชายจะใส่สโลงนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของการแต่งตัวของประเทศเมียนมานะครับซึ่งนะครับชุดประจำชาติของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนจำได้ไหมเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนไปประเทศไหนนะที่แต่งตัวคล้ายตะวันตกฟิลิปปินส์แต่ถ้าใส่ผู้หญิงใส่ผ้าสิ้นนี่ชัดเจนคือประเทศไหนลาวเป็นต้นเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างนะครับเราจะเห็นได้ชัดจากอีกอย่างนึงคือการแต่งกายที่เป็นชุดประจำชาติของแต่ละประเทศที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะลูกต่อไปอุ๊ยภาพนี้เป็นภาพอะไรเนี่ย
2: บ้านเรือน
0: บ้านเรือนเรามาดูนะว่าคำถามจะถามว่าไงแล้วใครจะเป็นคนตอบ
2: ผมให้ได้สิ
0: เปิดออกได้ไหมลูกนั่นแหละครับกดลงไปเลยเลขที่12เรามาดูคำถามที่เลขที่12ต้องตอบคำถามถามว่าจากภาพเป็นเอกลักษณ์ของบ้านประเทศใดอุ้ย
2: อ
0: ประเทศไหนครับ
6: ประเทศไทยครับ
0: สังเกตจากอะไรลูก
6: จากทรงหลังคาบ้านครับ
0: ทรงหลังคาบ้านสังเกตจากทรงหลังคาบ้านที่เป็นทำไมครับลักษณะจั่วจะเป็นไง
6: จั่วจะแหลมครับ
0: แหลมเพื่อนบอกว่าจั่วแหลมอ่ะนั่งลงได้ครับเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันนะครับคำตอบ

0: นิยมสร้างบ้านแบบยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมและสัตว์ร้ายรวมถึงเพื่อการถ่ายเทของอากาศที่ดีในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นก็คือทำไมครับการปลูกบ้านจะสัมพันธ์กับลักษณะของภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับแต่ที่ครูยกตัวอย่างมาให้เห็นนี่คือเราเรียกว่าบ้านของประเทศไทยบ้านเรือนไทยนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับของประเทศไทยเลยนะครับอย่างที่ครูบอกเอกลักษณ์หนึ่งของบ้านเรือนไทยคือหน้าจั่วจะสูงแหลมนะครับจะสูงนะครับเอาละเป็นไงบ้างข้อต่อไปภาพนี้โขนมีเพื่อนบอกว่าเป็นภาพของโขนเรามาดูกันใครจะเป็นคนตอบคำถามจากภาพนี้ภาพนี้ก็จะถามว่ายังไง
1: บีบบีบเบอร์เกอร์บีบ
2: บีบ
1: บีบบีบมันลุก
2: บีบ
3: บีบจิกลุก
1: บีบ
4: สวย
1: นั่นยังไง
4: ยิ่งอยู่ใกล้ใกล้กัน
5: ย
4: ิ่
5: ง
4: ภา
5: พ
0: ยี่สิบสี่เรามาดูคำถามจากภาพเป็นการแสดงของประเทศอะไรเป็นการแสดงอะไรของประเทศใดขออภัยครับฟังคำถามอีกรอบนะครับจากภาพเป็นการแสดงอะไรของประเทศใด
6: แสดงโขนจากประเทศไทยค่ะ
0: การแสดงโขนจากประเทศไทยถูกไหมถูกไหมทำไมถึงคิดว่าเป็นโขนตอบก่อน
6: การแต่งกายค่ะ
0: การแต่งกายของนักแสดงใช่ไหมครับที่มีการสวมอะไรเอ่ย
6: สวมหัวเป็นยักษ
0: ์สวมหัวเป็นยักษ์เราเรียกว่าหัวโขนใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นถูกต้องไหม
6: ถูกค่ะ
0: ถูกต้องนะครับการแสดงนี้คือการแสดงโขนของประเทศไทยโขนละครลำการแสดงโขนเนี่ยนอกจากมีที่ประเทศไทยแล้วยังมีที่กัมพูชาอินโดนีเซียลาวนะครับซึ่งมีรากฐานมาจากเรื่องของมหากาพย์รามายณะและมีการแสดงที่เป็นไงครับคล้ายคลึงกันก็คือเรามีอะไรร่วมกันมีการรับวัฒนธรรมในเรื่องของมหากาพย์รามายณะเนี่ยมาจากอินเดียร่วมกันนะครับทำให้แต่ละประเทศมีการแสดงที่คล้ายคลึงกันคือการแสดงโขนซึ่งเป็นเรื่องราวของรามายณะหรือรามเกียรตินั่นแหละนะครับเอาละเป็นไงบ้างเห็นทั้งแตกต่างและเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันนะครับอ้าวสุดท้ายภาพอะไรเอ่ยหิวไหมหิวไหมเออเห็นแล้วหิวเลยเรามาดูว่าครูจะถามอะไรจากข้าวต้มมัดเลขที่ไหนจะได้ตอบ
7: ใช่ไหมคะกดไม่ต้องกดลองกดดูดิกดเด็ก
8: มีเลขที่หนึ่ง
0: 28ไม่มา
6: ยี่สิบสอง
0: มาฟังคำถามหมายเลข22เลขที่22นะจากภาพคืออะไรอุ้ยง่ายไหม
6: ข้าวต้มมัดค่ะ
0: ข้าวต้มมัดใช้อะไรห่อครับ
6: ใบตองค่ะ
0: ใช้ใบตองในการห่อนั่งลงได้เรามาตรวจสอบกันว่าถูกไหมถูกเนาะข้อนี้ค่อนข้างง่ายจากภาพคือภาพข้าวต้มมัดครับเป็นการใช้ใบตองในการห่ออาหารหรือเป็นภาชนะสำหรับเสิร์ฟอาหารพบในหลายประเทศของอาเซียนเลยนะครับเช่นไทยลาวกัมพูชามาเลเซียและอินโดนีเซียถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมการใช้วัสดุจาก

0: ธรรมชาติที่ทำไมครับคล้ายกันและวัฒนธรรมของการกินในอาเซียนก็มีความคล้ายกันนะครับเป็นไงบ้างได้เห็นความแตกต่างและความเหมือนชัดเจนหรือยังชัดเจนหรือยังครับ
1: ช
0: ัดเจนแล้วดังนั้นครับครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาความรู้เพิ่มเติมในใบความรู้ที่1เรื่องวัฒนธรรมในอาเซียนจากนั้นนะครับให้นักเรียนบันทึกลงในใบกิจกรรมที่อ๋อขออภัยครับในใบงานที่15เรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมในอาเซียนให้เวลาบันทึกสักครู่หนึ่งนะครับความเหมือนความแตกต่างที่เราได้เรียนไป

เอาละครับตอนนี้นักเรียนน่าจะบันทึกข้อมูลในใบงานที่15เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับอ่ะทีนี้เรามานะครับต่อกันในใบงานต่อไปเลยนะครับใบงานต่อไปนะครับจะเป็นใบงานที่16ซึ่งใบงานนี้ครูจะให้นักเรียนนะครับได้วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศไทยนะฟังคำสั่งดีๆนะครับให้วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศไทยกับประเทศที่นักเรียนสนใจในสมาชิกอาเซียนสนใจประเทศไหนให้เปรียบเทียบการความเหมือนความแตกต่างโดยครูเนี่ยมีตัวอย่างทำให้ดูนะครับก็คือประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์เนาะนะครับตัวอย่างเช่นประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ด้านการเกษตรดูแล้วไม่คล้ายกันแต่แตกต่างกันแตกต่างกันยังไงครับไทยมีการทำนาเป็นหลักปลูกข้าวนะครับจึงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตส่วนสิงคโปร์จะเป็นภาคธุรกิจเนี่ยครูก็มาติ๊กในแตกต่างกันพอมาดูหัวข้อศาสนามีทั้งคล้ายกันและแตกต่างกันคล้ายกันคือไทยกับสิงคโปร์มีความหลากหลายทางศาสนานี่คือคล้ายกันแต่แตกต่างกันก็คือประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานี่คือความแตกต่างต่อมาด้านภาษาภาษาคล้ายกันไหมไม่คล้ายเลยนะครับก็ไม่ติ๊กมาติ๊กที่ครับถ้าไม่คล้ายก็ต้องทำไมกันแตกต่างกันครับเราก็มาติ๊กที่แตกต่างแตกต่างกันอย่างไรล่ะประเทศไทยใช้ภาษาตระกูลไทยแต่สิงคโปร์มีภาษาที่มีความหลากหลายต่อมาหัวข้อที่4หัวข้อวิถีชีวิตวิถีชีวิตเนี่ยเราจะดูที่อาหารและเครื่องแต่งกายพอมาดูความคล้ายเนี่ยคล้ายกันไหมไม่คล้ายเลยเราก็ไม่ติ๊กเราถ้าไม่คล้ายก็ต้องทำไมครับแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรเราก็อธิบายว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติการแต่งกายจะขึ้นอยู่กับเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออินเดียก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันไปในประเทศสิงคโปร์ส่วนประเทศไทยก็เ

ะมีชุดที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือชุดไทยจิตรดานะครับและทำไมครับสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีชุดไทยที่เป็นแบบเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นประเทศไทยนะครับสุดท้ายด้านศิลปกรรมก็จะมีสถาปัตยกรรมและการแสดงคล้ายกันครับคือมีการแสดงที่คล้ายกันคือการแสดงเรื่องรามายณะหรือรามเกียรติ์นะครับส่วนแตกต่างกันครับมีบางการแสดงของสิงคโปร์ที่ได้รับอิทธิพลจากจีนทำให้เกิดความแตกต่างกันดังนั้นในใบงานนี้นะครับใบงานที่16ให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศอาเซียนกับประเทศไทยเลือกมา1ประเทศนะครับแต่ไม่เอาสิงคโปร์แล้วนะสิงคโปร์ครูเปรียบเทียบไปให้เห็นละนักเรียนลองหาประเทศอื่นครับอาจจะคล้ายกันหมดทุกด้านได้เป็นไปได้ไหมกับบางประเทศได้นะครับคล้ายกันหมดทุกด้านเนี่ยเป็นไปได้แต่เราต้องอธิบายให้ได้ว่าคล้ายกันยังไงส่วนแตกต่างกันนะครับเราก็อธิบายให้ได้ว่าแตกต่างกันอย่างไรอ่ะลงมือทำครับครูให้เวลาทำสักครู่นะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนส่วนใหญ่เนาะทำใบงานเสร็จแล้วเรียบร้อยเรามาดูตัวอย่างคำตอบของใบงานที่16ของเพื่อนกันดีกว่าว่าเพื่อนเปรียบเทียบกับประเทศไหนบ้างใครจะเป็นตัวแทนบ้างครับเริ่มจากกลุ่ม2ก่อน
1: ครับประเทศที่ผมเลือกนะครับก็คือประเทศไทยกับประเทศลาวครับด้านการเกษตรนะครับที่คล้ายกันคือการทำนาเป็นอาชีพหลักและการปลูกข้าวจึงเป็นส่วนสำคัญครับส่วนเหตุผลที่แตกต่างกันนะครับการทำนามีการปลูกที่แตกต่างกันไปครับด้วยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตครับศาสนาที่คล้ายกันนะครับมีความหลากหลายทางศาสนาและมีประเพณีพิธีกรรมที่คล้ายกันคือการถวายอาหารให้แก่พระครับและการเข้าวัดในวันพระครับภาษาที่คล้ายกันนะครับคือใช้ภาษาตระกูลเดียวกันครับวิถีชีวิตอาหารหรือเครื่องแต่งกายนะครับคล้ายกันคืออาหารของคนไทยและเราเน้นรสชาติจัดครับส่วนที่แตกต่างกันคือเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติของไทยคือชุดไทยจิรดาครับส่วนลาวใส่ผ้าสิ้นครับศิลปกรรมครับที่คล้ายกันคือสถาปัตยกรรมในไทยและลาวมีศิลปะที่เน้นความวิจิตรและมีการแสดงโขนเหมือนกันครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับวิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่างได้ดีมากนะครับต่อมาใครครับกลุ่ม6ครับ
2: หนูนะคะมีการเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์ค่ะด้านการเกษตรมีความแตกต่างกันค่ะประเทศไทยมีการทำนาเป็นหลักการปลูกข้าวจึงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฟิลิปปินส์มีการทำสวนผลไม้และพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในประเทศ 2. ศาสนามีทั้งความคล้ายกันและแตกต่างกันค่ะความคล้ายกันมีความหลากหลายทางด้านศาสนาเพราะมีหลายชนชาติเข้ามาอาศัยในทั้งสองประเทศจึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันความแตกต่างประเทศไทยมีการนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักโดยมีพิธีกรรมและศาสนาที่ผูกพันกับชีวิตประจำวันฟิลิปปินส์มีการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีบทบาทสำคัญวัฒนธรรมการเข้าร่วมและการเฉลิมฉลองคริสต์มาสเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนด้านภาษามีความแตกต่างกันประเทศไทยมีการใช้ภาษาไทยและประเทศฟิลิปปินส์มีการใช้ภาษา

0: ฟิลิปปิโนซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศวิถีชีวิตมีความแตกต่างชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์จะได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกเช่นชุดบาลองกาตาล็อกและชุดบาลองซายาชุดประจำชาติของไทยจะมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เช่นชุดไทยจิตรดาด้านศิลปกรรมมีความแตกต่างกันศิลปะสถาปัตยกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีศิลปะที่มีความวิจิตรสวยงามเน้นไปในทางพุทธศาสนา สถาปัตยกรรมในประเทศฟิลิปปินส์จะมีการเน้นไปทางคริสต์ศาสนาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกค่ะ
1: เอาละครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเราก็จะเห็นทั้งความเหมือนและความแตกต่างของไทยและกับฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับสุดท้าย
2: ประเทศที่ผมเลือกนะครับเป็นประเทศไทยกับประเทศเวียดนามครับด้านการเกษตรนะครับมีความคล้ายกันครับประเทศไทยและประเทศเวียดนามนะครับมีอาชีพการทำนาเป็นหลักเหมือนกันครับทางด้านศาสนานะครับมีความคล้ายกันครับมีการนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันครับแต่เวียดนามนับถือพุทธแบบพุทธศาสนามหายานครับแต่ประเทศไทยนับถือพุทธศาสนาเถรวาทครับภาษานะครับเวียดนามใช้ภาษาของประเทศเวียดนามครับประเทศไทยก็ใช้ภาษาของประเทศไทยครับวิถีชีวิตนะครับประเทศเวียดนามมีการใช้ตะเกียบเป็นหลักในการทานอาหารครับแล้วก็มีการแต่งกายแบบอ่าวใหญ่ครับแต่ประเทศไทยมีการแต่งกายแบบไทยจิตรดาครับศิลปกรรมนะครับแตกต่างกันครับมีการแสดงที่แตกต่างกันเช่นโขนที่มีในไทยแต่ไม่มีในเวียดนามครับแล้วก็สถาปัตยกรรมไทยนะครับนิยมสร้างบ้านยกสูงครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมครับ
1: เอาละครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเอาล่ะเราก็จะเห็นความแตกต่างความคล้ายของแต่ละประเทศที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างมาเอาล่ะครับสุดท้ายครูมีคำถามมาถามนักเรียนนักเรียนคิดว่าอาเซียนเราเนี่ยมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมอย่างไรตัวแทนครับ
3: มีทั้งคล้ายกันและแตกต่างกันครับแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายกันในอาเซียนครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเพื่อนก็ตอบมาว่ามีทั้งความคล้ายและแตกต่างกันนะครับแล้วก็แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียนเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันครับก็คืออาเซียนหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่เมื่อมองลึกลงไปนะครับหลายสิ่งเนี่ยล้วนแต่มีรากเหง้าเดียวกันเช่นการแสดงอะไรนะโขนหรือศาสนา
4: พุทธ
1: ศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือในกลุ่มบางประเทศก็เป็นศาสนาอิสลามนะครับซึ่งความเหมือนเหล่านี้คือสิ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นมากกว่าเราจะมาทำไมครับถกเถียงกันว่าใครคือเจ้าของวัฒนธรรมที่แท้จริงนะครับเอาละครับสุดท้ายเราเรียนไปนะครับเราต้องอยู่อย่างเข้าใจกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะติดตามผลการลดใช้พลาสติกอย่าลืมนะครับบันทึกนะครับบันทึกการวางแผนลดการใช้พลาสติกของเรานะครับครั้งหน้าเราจะมานำเสนอกันว่าเราไปลดการใช้พลาสติกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างนะครับเราพบเจอปัญหาและเราแก้ไขอย่างไรสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่13เรื่องวางแผนการลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ทิศออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: ต้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคู่เก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรคร
3: ับอยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
2: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft
3: Village นั่นเอง
1: อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่
3: แตกต่างกัน
1: อยากจะให้น้องๆได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง

0: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so and the most prominent symbol of the Northern Thai house isGalae. Galae is a wooden crossing symbol on the roof. Okay, so let's get inside the house.
1: หนูตุนลูกคุณมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Style House and follow me please. นะคะ
0: Okay, so welcome to the Northern Thai House and then follow me please.
2: Welcome to Thai Northern Style House and follow me please ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
0: โอเค and this is the balcony the Northern Thai House usually has a balcony and the balcony plays as a reception or a multi-purpose
3: So what's the monthly purpose or what is
0: used for less or used for anything that you want okay and this is the jar yeah the jar of the water when the guests comeThey will drink from here, or anyone who walk through your house, they can drink here.
3: So your house also has this kind of
0: water, just original water.
2: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับพี่น้องตุลถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
0: ยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
4: separate
0: yeah
5: so this is the kitchen
0: yeah this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing and this is the tool that used to work yeah for example this is used for catch the fish
3: okay
0: yeah ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนาไหมมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างนี้ค่ะ okay if we are finished soWe will go to see another region's Thai house. Okay, so let's go.
6: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
7: Welcome to Thai Northeast house. Are you ready to go upstairs?
8: No.
9: Yes.
8: Oh yes.
7: Okay, don't forget to take your shoes off.
8: Yes, sir.
7: Okay. This is a bedroom.
3: There are drums.
4: Yeah, drums.
3: Yes, they have
7: one kind of music. We use the drums.
5: Can you show us?
7: Yes, I can.
2: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us? น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes, I can. แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเองแต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
4: What's this used for?
7: For filling with sticky rice.
4: Only sticky rice or every type of rice?
7: Almost sticky rice.
4: Sticky.
5: And then
7: we heat it.
5: Okay.
4: Why do you put your sticky rice in the inside of?
7: Because they can keep warm.
8: Oh, really? What is this?
7: A pot, a kind of pot.
8: No, I mean this one.
5: This is for cooking, for sticky rice.
7: For touching.
8: Really?
7: For touching and
4: touching.
7: Pull it up.
4: You only touch and pull it up?
7: Take from the hot side. If you touch this, it will be hot.
4: Oh. Mm-hmm.
5: Good explain.
4: Yeah, good.
7: Thank you.
8: Yeah. Yeah. What is this pool used for?
7: Used for Songkran Day.
4: Oh.
7: The traditional.

0: Explain us about it.
1: We are using for watering the old people.
0: Alright.
1: Okay. From head.
0: Why do you do that?
1: I don't know. It's rather traditional.
2: It's a traditional. มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
1: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์อย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ Everyone this rice storage
0: the house to be stored
1: storing a rice
3: inside
0: only rice
1: only rice
0: all right
1: there is no stair okay do you know why because they afraid of thief so they have to bring the stair by from their home
0: really every time they want rice
1: yes
0: so I've noticed the Thai house is there on the pillar why
1: All because this space can use for many purpose.
0: But why not build a room downstairs?
1: The wind is really blow. It can flow. The atmosphere is really good. So we don't have to make a room and air condition.
0: All right.
4: ตอนนี้ก็มาถึงเช้าชั้นแล้ว
5: ภา
4: คใต้นะฮะ
5: ใช่
4: ครับผมกับน้อง
6: ฮาร์ดครับ
4: ฮอต
5: ฮาร์ด
6: พร้อมลูกพร้อมแล้วครับ Hey let's go follow me
7: the first I will tell you about the weather in in southern part of Thailand the southern part of Thailand is have two season this one is the summer and the second is rainy season it have high ceiling the roof is more slope that's because of the rainy season is then the rainy fall It's a heavy rain. If it has more slope, the rain will fall down easily. This is a living room. Want to play or do something, you use this room. And this is the mat.
1: What is this?
7: Mat. Yes.
1: Okay.
7: This is mat. It's in here. And to sit, to talk about your life or something.
1: Conversation.
7: Yes. You can sleep if you want. Okay, let's go to the outside.
2: และแล้วก็มาถึงบ้านภายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทัวร์ของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อเลยครับ
8: Okay, do you feel good? Yeah, because the Thai region house has a lot of
1: circulation
8: to make the wind flow easy. Yeah, so you will feel good, feel comfortable. So let's see the bedrooms of the Thai house, center region's house. มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างงี้พึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะว่าได้ทำด้วยกัน So this is a bedroom and this is a cradle yeah this is a cradle is for infants or baby yeah and this is a ปลาตะเพียน the symbol of Thai region
4: เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
1: สาร
0: หมวก
5: สารหมวกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
1: weaving
4: a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยสอนในการสาร
0: เอาเลยค่ะแซ่ขยาย
1: สเต็ปแรกครับ
4: ขั้นตอนแรก
1: ขั้นตอนแรกเลย
0: เออค
4: ่
0: ะ
4: โอ้บอกสเต็ปแรกใหญ่เดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะโชว์สเต็ปฮ
5: า
4: เลม
5: เช
4: ค
5: นะ
4: ค
5: ุณผู้
4: ชมยังไงฮะ
9: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
4: ครับ
9: แล้วใบลานมาเย็บติดลูก
8: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
4: ใบลาน
8: She will use this

0: คอใบลาน
1: คอยแซะใบลาน
0: ใบลาน
2: kind of
0: palm leaf
3: palm leaf
1: สารยังไงครับอธิบายการสารนิดนึงครับ
4: เนี่ยสารคือชิ้นละชิ้นเนี
0: ่
4: ย
0: เย็บ
4: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ย
0: next step we will use the ใบลานใบลาน
2: a kind of palm leaf
0: a kind of palm leaf ใบลาน I will call ใบลาน and put it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้
4: like it
0: and then
4: yep
5: yep มันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ้ง
0: and stitch it together
3: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรคร
4: ับ เรียกลัง
3: ลัง
4: ลังงอก
0: ลังงอก
4: จากผิวไม้ไผ่
3: เวลาเราทานสลิดใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี้ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทันสเลกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปอะครับ this is we call ลังงอบ yes ลังงอบ is made from bamboo skin yes and we make it because of it will fit your head if it's notIt will not fit. Just like this, it will fit your head.
4: You can put it.
3: You can put it. Yeah.
6: นายอยากบอกอะไรเขาไหมคะ
3: แต่ความรู้สึกก็ได้
1: ใจไหม
3: คือ do you
0: understand?
1: ยังครับ
3: you
6: understand?
1: คุณเข้าใจแล้วถ้ายายกล้า
7: much better than you girls.
1: คุณแกยายยังพูดได้เลย
6: เยี่ยมมาก
1: โอเคนะครับ
6: จำไว้บ้างนะ
1: จำไว้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ่งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
3: ขอบคุณครับthis the man yes for the woman is ขอบคุณค่ะ
1: I will one two three ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายซิ่งเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
6: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
0: สนุกมากสนุกไหม
3: สนุกมาก
6: ได้อะไรบ้างบอกว่าเยอะแยะไหมลูก
0: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี
1: ้
0: ค่ะ
1: มาไปมาครับ
2: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
1: เก็บออมไว้ตั้งแต่ปฐมหนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้ช่วงนี้แหละ
2: ครับก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
1: ตอนนี้นะครับ
6: ดีขึ้นไหม
2: ก็ดีขึ้น
6: นิดนิดก็ดีขึ้น
1: ก
3: ็อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
1: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับครูลิดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
8: How do you feel about the trip?
9: I've been very happy about the tour and also very happy to get to know you and because I'm also about your English level I thought actually not that good but you're really really great you did a great jobAnd I really learned a lot about Thai culture. I was very fulfilled in the only 2 days. It felt like 1 week together, like this.
1: Oh. Thank you, Pat. Thank you.
9: แต่ว่าก็คือว่าคือพี่ก็พูดภาษาไทยได้นะคะ
0: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกหนูแบบเงิบอะแบบถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
9: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีอะค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
0: ช็อกอะ
1: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
3: ช็อกเลย
1: ยังไงเนี่ย
9: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยนะคะคือว่า
0: อะไรอะ
2: สตันไป3 วิอะคือแบบพี่พูดอะไรเกี่ยวกับเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเนาะ
1: ที่เราแบบงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยอย่างเงี้ย
3: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมครับ
9: ก็ดีค่ะได้ค
1: ่
9: ะ
1: เช็คเล่ม
9: โอ้ยน้องเอาส
1: ู้ๆ
9: นะคะ
1: สู้ๆนะ
7: Yeah, I'm in Thailand actually since almost 5 years. Actually, I'm an actor, and for all this trouble, actually, I have to excuse, but it was everything made up, so to make it a little tough for you guys. But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble and then you have to see how you manage this. So, and this is actually, yeah, you're doing well.
9: So, you can speak Thai?
7: Yeah, I speak a little bit. So I
1: can... Show them.
7: Okay, my, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
10: I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them. I know for them it's hard to handle a group of tourists. They, sometimes they're a little bit shy, but D-Mac.
1: D-Mac!
7: Thank you.
2: Okay, I stay since 3.5 years in Thailand. And complete my diet. Wow! Menu. You did a great job. No, we really like you. You did a great job, and I hope you're not angry at us about this. Okay.
11: Don't be angry.
2: Don't be angry. Okay. And I hope you see us again. Thank you very much.
1: Thank you. และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
12: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได้
1: และคุณธัญญาพูดภาษาไทยชัดมาก
12: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18 ปีแล้วใช่ใช่ค่ะ
1: แต่เราเกิด
12: ยังไม่เกิดใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
1: ขอบคุณค่ะ
13: ต้องถามว่าอยู่ไทยกี่ปีแล้วกี่ถ
1: าม
13: เลย How long do you stay in Thailand?
14: 6 weeks
13: So not anywhere near Thailand. Okay, bear with me. I try. Di chan put pasatay nit noi dai ka. Your English is very good, fantastic, very high level. Actually, I'm an English teacher. I think you're very good and you don't need to be shy, you don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good and we understood everything and we learnt a lot. I learnt a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks so it's very interesting for me and you did a very good job, very, very good job.
1: Thank you, Ruth. Thank you very much.และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะชาเลนจ์หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
5: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแหมก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กลุ่มนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วง Wrap Up
6: หนูควรคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
0: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
6: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
0: the old thing that used to cooking
6: ที่จริงเนี่ย to ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพโพผู้ตามครูค่ะหลังเพโพ
0: หลังเพโพ
6: เติม ing
0: เติม ing
6: ดีมากค่ะหลังเพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะ
0: ไม่
6: ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วอุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
7: ผิดครับ firstI will tell you about the weather in Phuk in southern part of Thailand.
6: เป็นยังไงต้องเป็นยังไงลูก
7: I will tell you.
6: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องตอบไปนู่นนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
14: เหตุการณ
6: ์เหตุการณ์ใช่คือคำบริบทค่ะ
2: theWind is very flow. It can flow. The atmosphere is very good. So we don't have to make a room and air condition.
6: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
15: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
16: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้เสียงทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได
17: ้พายคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทอม
18: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

ออกพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ

ันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับซึ่งคำถาม Is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม Is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่ามีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับดังนั้นเราจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดนะครับหรือคำถาม question word question นะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับก็คือ how much ครับเพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์

คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how much food is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ how much alcohol is there เงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes ก็คือธนบัตรครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ How much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there How much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจจะเหลือ0แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลาย0เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเนารูปจำมาเลยครับ is there a แล้วคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับยิ่งเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม Is there a toilet around here? และคำตอบคืออะไรครับ There is a toilet around here. และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร There isn't a toilet around here. หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ Is there a gas station around here? หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น Is there a petrol station around here? คำตอบครับก็จะเป็นอะไร There is a gas station around here. There isn'tA gas station around here. วันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ย Is there a เห็นไหมฮะ Is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ Is there a ออกมาจากจิตใต้เสียงเหมือน What is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่า Is there a ghost in the house นะคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้านThere is a ghost in the house. ไม่ผีผีก็ต้องเป็นอะไรครับ There isn't a ghost in the house นั่นเองครับ So คำถาม format คือ Is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ Is there any ครับอันนี้เราใช้นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับวันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองส่วนคำถามคือ is there any food at home และแน่นอนนะครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่าง some กับ any ครับคำตอบคือsome นั่นเองครับ there is some food at home ครับ some ก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดๆหน่อยๆ นั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any food หรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยกับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม Is there any มีบ้างไหม Is there any Is there any money in the account กดมา Yes เงินเดือนเพิ่งออกครับ There is some money in the account แต่เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป There isn't any moneyin the account นั่นเองครับ so is there any there is some but there isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ 108,900 ก็จะได้มาอีก 108,900 ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่อย่างหลักๆเนี่ยนะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันซึ่งนั่นก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับ

0: อย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คน How many students ก็คือ How many students นักเรียนกี่คน Are there at my school How many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมตินะครับมีนักเรียนอยู่100คน There are 100 students at schoolถ้าไม่มีเลยก็คือ there aren't any ครับผมไม่มีเลยครับ there aren't any students at school ถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าเอ๊วันนี้นะครับผมมีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมืองฮะ how many new cars are there in Bangkok how many new cars ต้องใส่ st cars เพราะ how many กับนามที่นับได้นะฮะ how many new cars are there in Bangkok ปรากฏว่ารถเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าคันเองฮะ there are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ไง how many are there ครับต่อไปนะครับถ้าเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่หนึ่งคำถามสำเร็จรูป are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็คือที่ผับครับแล้วถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า Hey man, are there a lot of hot chicks at the club? ต้องใช้คำว่า at the club ก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ Yes, there are a lot of hot chicks at the club. ถ้ามีอยู่นิดเดียวนะครับก็คือ There aren't a lot of hot chicks at the club. ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอะน่ารักก็คือ cute guys ก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอน่ารักเยอะๆไหมเนี่ยเธอAre there a lot of cute guys? There are a lot of cute guys. There aren't a lot of cute guys. So ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม Are there a lot? มีเยอะไหม Are there a lot? นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนนั้นน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า Are there many people at Paragon today? Are there many people at Paragon today? แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน There are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ There aren't many people at Paragon นั่นเองครับส่วนถ้าถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนเราจะใช้ there are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน there are a few customers are there any customers there are some customers there are many customers there are a few customers นั่นเองครับถ้าไม่มีลูกค้าสักคน there aren't any customers หรือว่า there are no customers นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามAre there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปเนี่ยนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องนั่นเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นนะครับซึ่งเวลาเราเห็นคำถาม do เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้นเป็นประจำฮะอย่างเช่นอะไรครับ where do you live ก็อาจจะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do? ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do แล้วถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ what did you do คุณทำอะไรไปแล้วถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร what will you do เห็นไหมฮะดังนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so what do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามคำว่า where do you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน how many carsdo you have แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ what do you like to do in your free time นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง what time do you have to go to the airport และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน 3 โมง I have to go to the airport at 8 o'clock อีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ what do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ yes มัวๆไปก่อน yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ what do you meanอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถาม do you ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกันกับ what do you think หรือ what do you think about ก็คือคำถาม how do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า how do you find the restaurantไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามอะไรครับคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับDo you like pop music? คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะฮะ Do you love me? คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหม Do you remember me? แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า Are you remember me? ไม่ได้นะครับเพราะมัน Are you บอกแล้วไง Are ห้ามคาดตามกับ verb ธรรมดานะครับ Do you remember me? หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม Do you have to work tomorrow? I have to work tomorrow. I don't have to workTomorrow นั่นเองครับ
1: อีกหนึ่งคำถามดูยูนะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆเนี่ยนะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายๆครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือเขาจะถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim นั่นเองครับ
0: หรืออาจจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมก็ถามนี่ครับ Do you know how to play golf? I know how to play golf. I don't know how to play golf. ดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณจะเจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปเนี่ยนะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลักๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่จะถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it take แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it taketo fly to London แล้วคุณเห็นคำถามมี how long does it take so คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ it takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง it takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นไรครับตอนนี้คุณก็จำอะไร How long does it take to drive to Pattaya ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ It takes about 2 hours to drive to Pattaya ครับส่วนคำถามสำเร็จรูปคือ How long does it take หรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับ How much does it cost How much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ How much does it costหรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ How much does it cost to rent a car ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นอะไร How much does it cost to rent a car ก็ต้องเป็นอะไร It costs 1,000 บาท to rent a car per day ครับผม So how much does it cost ก็เป็นพี่น้องกับ How long does it takeส่วนคำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะ where does she live นั่นเองครับ where does she live where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมง what time does the train leave what time does the train leave หรือจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น what do you doก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น Does she have a car? She has a car. She doesn't have a car. อันนี้ฝากเลยนะฮะ Does she have a car? ดังนั้นนะครับ She has a car ไม่ใช่ she have a car นะฮะHe, she, it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he, she, it เนี่ยเป็นประธาน S นะครับ She has a car ถ้า she ไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ she no have a car บางคนก็ she don't have a car แต่ให้ถูกต้องก็เป็น she doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดมาอยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม Does the microphone work? The microphone works ใส่ SThe microphone doesn't work นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นี่นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบอ่ะพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะธนาเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number one What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a livingทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number two How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number three What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about ตุ๊ดหรือ What do you like most aboutตุ๊ดคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand What do you like about working in this field หรือ What do you like about studying in Mahidol University คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand Yes of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นแต่ลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say ตุ๊ด in english หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in chinese in japanese in german in frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: Watch your step ปกติคำว่า watch แปลว่าดูใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ watch your step แปลว่าให้ระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step อันนี้ก็คือ stairways อะไรคะ stairways
1: ระวังตกบันได
0: ใช่นะคะคือบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่า caution คือให้ระวังเขาเตือนเราให้ว่าให้ระวังนะคะต่อไปค่ะอ๋ออันนี้ทีนี้ป้ายทีละอันปุ๊บป้ายอันนี้ลองเดามีคำว่า entrance เคยเจอคำว่า entrance ตามที่ไหนบ้างคำนี้เวลาลงหนังครูว่าก็มีนะลงหนังก็จะมีคำว่า entrance อยู
2: ่
0: ไม่ใช
2: ่
0: ทางเข้า entrance แปลว่าทางเข้าตรงเข้าคำว่าอะไรทางออกทางออกคืออะไรเอ็นทรานส์ทางเข้า exit ทางออกนะคะ exit ทางออกนะคะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม
2: main entrance
0: ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่าเมนแปลว่าหลักนะคะคำว่าเมนแปลว่าหลักต่อไป
1: give way
0: คำว่า give แปลว่าอะไรเอ่ย
1: give
0: แปลว่าอะไร give เวลาที่มีคนบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาเนี้ยเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้ way แปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทาง give way 3คนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูไหมครับหือเอาไหมครับต่อไปนะคะต่อไป no truck คำว่า no แปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วคำว่า truck แปลว่าอะไร truck มันมีเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่มี6ล้อค่ะแปลว่ารถบรรทุกใช่ไหมคำว่า truck นะคะดังนั้นอันนี้คืออะไร no truck ก็คือเขาห้ามอะไรคะ
2: ห้าม
0: รถบรรทุกเข้ามาใช่ไหมในบางถนนที่เป็นถนนสายเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นไปใช่ป่ะ no truck นะคะต่อไป
1: no buses
0: อันนี้คือไม่ให้อะไรขึ้นไป
1: รถบัส
0: อันนี้คือรถบัสที่โรงเรียนใครมีรถบัสบ้างรถบัสคืออะไร
1: รถบ
0: ั
1: ส
0: คล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมย์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้คือไม่ให้รถบัสขึ้นมาเนาะต่อไป
1: Can go swimming สามารถว่ายน้ำได
0: ้ใช่บริเวณเนี้ยสามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไปKeep
1: this door closed.
0: Keep this door closed. คำว่า closed แปลว่าอะไรคะเวลาครูบอกว่า closed แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอันว่าอะไรคะ
1: No.
0: ภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษเรียกว่า motorcycleดังนั้นพอมีคำว่า no ออกเสียงว่า no motorcycle 1 2 3
2: no motorcycle
0: อันนี้เขาไม่ให้อะไรคะ
1: ห้าม
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณนี้นะคะ no motorcycle ต่อไปอันนี้แล้วซ้ำนะคะซ้ำแล้วอ่ะทีนี้อีกอันนึงน่าสนใจอันนี
1: ้
0: ไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรเอ่ย squirrels คืออะไรคะ
1: squirrels.
0: ตัวอะไรอันนี้ตัวนี
2: ้
0: กระรอกไม่ใช่หนูนะดูดีนี่คือกระรอกนะคะ do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายที่คุณเปลี่ยนว่า do not feed the cats แปลว่าอะไรคะ
1: ห้ามให
0: ้
1: อาหารแมว
0: do not feed the dogs
1: ห้ามให้อาหารม้า
0: do not feed the horses
1: ห้ามให้อาหารม้า
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยเจอคำว่า do not เมื่อไหร่คือห้ามทำห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้ถือไว้ถือไว้ถือไว้ค่ะนัทธิดานัทธิดาเราเลยมาถือไว้เอาเอาเอาเอาเห็นแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอะหนูเราอึ๊บอะลงทีนี้เฉพาะฟังดีๆเฉพาะคนที่มีป้ายอยู่ในมือให้ไปหาคู่ที่จับคู่กับเราแล้วมีความหมายเหมือนกันเอาป้ายเราไปหาคนที่มีป้ายแล้วความหมายเหมือนกันใครได้แล้วนั่งลงใครได้แล้วนั่งลงไปเร็วใครได้แล้วนั่งลงไปหาเพื่อนใครได้แล้วนั่งลง
3: นั่งเพื่อนที่เดิม
0: ตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้เอาคนที่เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะอ๋อเก่งมากนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ใช่ไหมสองคนนั่งลงก่อนนะ
3: ยังไม่ได้
0: เดี๋ยวเราค่อยเล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลงอัศวินีติ๊กเกอร์ไปแปะอันนี้เขาได้ก่อนให้คนละ2ดวงอันที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวินีดูว่าถูกได้มั้ยนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรป้ายของเราคืออะไรเปิดได้อะไรนั่นน่ะหาเพื่อนนู่นนี่แป๊บนึงคนที่ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนที่ได้แล้วได้ยังคะนี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกันได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะขอดูป้ายหน่อยหมุนป้ายคุณดูหน่อยของใครได้ให้ทางให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันอ้าวนั่งลงนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงนุ่นคนนุ่นคนนุ่นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครถูกหรือเปล่า อ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรกสองคนยืนขึ้นกับถือป้ายด้วยอย่าเสียงดังหันมาคู่มาอ่าสองคนถือคนละอันถือคนละอันอ้าวโอเคของเพื่อนเขียนว่าอะไรเอ่ย
2: No
0: motorcycles ก็คือ
3: no
0: motorcycle ถูกต้องไปดังที่ค่ะต่อไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปในชูป้ายสีคนละอันโอเคอะไรเอ่ย Can go swimming อ่ะดูชูป้ายค่ะนะคะนี่ท่าอะไรเนี่ยกำลังไว้ท่านี่ท่าอะไรเนี่ยรู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรว่ายน้ำท่าเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยว่ายน้ำมีหลายท่ามากเลย
3: นี่ม้าตกน้ำตาย
0: ครูว่าอันนี้อ๋อท่าจะไม่รอดถูกใส่อันนี้คือฟรีสไตล์ไหมแบบนี้ท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมขอบคุณค่ะอ่ะคู่ต่อมาค่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองชุดป้ายสูง no อะไรเอ่ย no trucks ห้ามอะไรเอ่ยนะคะโอเคต่อไปต่อไปชูสูงสูงชูสูงเขียนว่าอะไรเอ่ย keep this road closed แปลว่าโอเคต่อค่ะ
3: ปากกาหายจุดยาวหายแล้วครับที่วัน
0: อ้าวเขาเรียกว่าอะไรคะ
3: เป็นเสาไฟ
0: Please turn off when not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch offชูป้ายชู
2: ป
0: ้
2: าย
0: เขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไร
2: เมน
0: เมนเอนทรานส์แปลว่าโอเคสูงสูง
3: ผิดแล้วครับผิดแล้วครับน
0: ะคะอะไร no อะไร no buses
3: no
0: buses ห้ามรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ no bus นะคะ no buses นะคะต่อไป
3: ผมยังไม่ได้เล่น
0: เดี๋ยวนี้ give way แปลว่าอะไรเอ่ยนะคะให้ทางกลัวขนาดหนักเลยหมดหรือยังคะหมดแล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไร1คนเร็วขอตัวแทน1คนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมาไหมฟงมาไหมมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็น hot seat โต๊ะที่บอกว่าเก้าอี้มันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบ้เพื่อนนะคะใบ้เพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาภาษาอังกฤษจีเราต้องตอบคำตอบว่าเพื่อนพูดใบ้อะไร
3: ว่าลื่นแบบน
0: ั้
3: น
0: เป็นสถานที่นะสถานที่อย่างเดียวเราห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
3: น้ำเปียกมากๆเลยแบบน
0: ั้
3: น
0: อันหัว
3: เดินแล้วมันจะลื่นนะ
0: ไปสถานที่เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรก
3: ไม่ถูก
0: พูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
3: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหน
3: บ้าโรงอาหารที่ไหน
0: ได้ออกมาเล่นมาได้ ฮะ
4: รถตำรวจ
0: เช่นตรงที่เราไปกินข้าวอ่ะไม่ใช่ตรงเราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดตรงที่เราไปกินข้าวต้องเขาจึงจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
5: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: เฮ้ย
5: คล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: คล้ายตรงไหนวะกูยังคิดไม่ออกเลยมันคล้ายตรงไหนที่กินข้าวเนาะเป็นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวกับพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
5: กินที่โต๊ะครับกินข้าว
0: ร้านถูกนี่ขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดห้ามพูดอยู่เฉย
5: ๆอ่
0: ะข้ามก่อนได้ทําก่อนได้อ่ะต่อไปเดี๋ยวไปโตไม่เอาคำว่าซุปเปอร์
6: ถูกแล้วเมื่อกี้ไม่เอาคำว่า
0: ไปเอาคำว่าซุปเปอร
5: ์มาเก็ตเฉยๆก็พอแล้ว
0: บอกแล้วอย่าพูดฮะมาเก็ตต่อไป
5: ไปแล้วนี
6: ่สวยแล้วไปไหนสวยแล้วไปไหน
5: แล้ว
6: สวยแล้วไปไหน
5: ก็มา
0: ภาษาอังกฤษ
6: ฮอสพิทอล
0: เก่งมากลูกEnglish โดนเพื่อน
6: School
0: ห้ามพูดคำศัพท์นั้น
5: MU
0: มีแนวโน้มเนาะ
6: มิวเซียม
0: โอ้มิวเซียมมีหนังสือเยอะมากเลยสถานที่นี้จุดอ่านหนังสือเป็นจุดอ่านหนังสือไลท์อะไรนะ
6: ไลท์
0: no ไลท์อะไรเกือบถูกแล้วไลท์อะไร
5: ไลท์
6: ไลท์
0: no
5: ไปก้อนเริ่มใหม่ไปก้อน
0: มานี่มานั่งนู้นไปคนเดียวไปนั่งนู้นคนเดียวไป library มีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อยู่ในนั้นไม่สวนสาธารณะไม่ใช
6: ่
0: สวนนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกภาษาอังกฤษข้ามก่อน
5: มีสัตว์เยอะแยะ
0: ซูใช่ซูเสี่ยวที่สุด
6: สถานที่
0: no สถานที่ที่มีเครื่องบินน่ะสถานที
5: ่คนเยอะๆไปต่างประเทศ
0: อืมใช่อันนั้นแหละข้ามโอเคคล้ายโคลีเซียมอ่ะไม่ใช่
6: ร้าน ใหญ่ที่เชื่อไหน
4: ร้านที่ทำไม
6: รู้ไม่ตอบ
4: ร้านสะดวก
6: เรื่องที่ไม่ตอบร้านไหน
0: ข
6: ้
0: าม อาคามอุ๊บ
4: ช็อปไม่ยอมรับดอก
0: โฮเทลโอเค thank you เพื่อน thank you นะคะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์อีกรอบนึงเนาะนะคะที่บางคำก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคำแรกเลยเนี่ยหลอกเสียงว่าอะไรครับ restaurant restaurant แปลว่าอะไรเอ่ย
2: restaurant
0: แปลว่าร้านอาหารคำศัพท์คำนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะกฎอังกฤษยืมมาจากฝรั่งเศสแปลว่า restaurant เหมือนคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อ่ะอันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
2: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
2: market แปลว่าร้านส
0: ะดวกซื้อแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษครูใช้คำว่าอะไรเอ่ยตลาดสดตลาดสดขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ย
7: ตลาดสด
0: โอ้ยชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่าเราใช้คำว่า wet market wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกนี่หรอกไหม market ตลาดตลาดเปียกคือตลาดสด wet market ต่อไป hospital hospital ที่ hospital จะมีใครทำงานอยู
2: ่
0: ภาษาอังกฤษ
2: doctor
0: กับ nurse doctor กับ nurse ต่อไปSchool, that's right. School.
2: Museum.
0: นะคะเวลานักเรียนเจออันนี้เรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
2: S
0: ถ้าตัว S อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว
2: A E I O U
0: มี5ตัว A E I O U อันนี้ S อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว S เวลาเราออกเสียงให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงตัวเสียงตัว Z ทันทีดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่ามิวเซียมเราเสียงว่ามิวเซียมมิวเซียมโอเคนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
2: library
0: library
2: library
0: นะคะต่อไปมีสวน
2: garden
0: garden นะคะเก่งมากออกเสียงว่า zoo zooเราไม่ออกเสียงว่าซูนะซูซูมีเครื่องบินได้เยอะเลยมีเครื่องบินได้เยอะเลยแอร์พอร์ต
2: แอร์พอร
0: ์ตมีตัวทีข้างหลังด้วยค่ะแอร์พอร์ต
2: แอร์พอร์ต
0: เห็นไหมน้ำลายใครท่วมหัวเพื่อนไหมคะแอร์พอร์ตช้อปปิ้งมอลล
2: ์
0: เราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะช้อปปิ้งมอลล์นะคะ
2: โฮเ
0: ทลโฮเทลใช่ไหมโฮเทลนะคะคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวๆ
2: construction area
0: construction area แปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะนะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปอุ้ยป้ายนี้นี่เหมาะกับห้องนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับquiet please ก็คือให้เงียบนะคะให้เงียบนะคะให้เงียบ
2: No durian
0: durian allow เขาไม่ให้ทำอะไร
2: ห้ามทุเรียน
0: ห้ามเอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายที่ไหนได้บ้างโรงแรมทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วพวกเราคิดว่าทุเรียนมันเหม็นไหม
2: ไม่
8: เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบจะบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรานะคะทีนี้ทุเรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ให้เอาขึ้นเลยอุ้ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือทุเรียนก็คือตามโรงแรมเขาจะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยต้องการครูประจำโรงเรียนไหมต้องการสก็อตจัมป์หรือว่าวิดพื้นตั้ง10ครั้งไหมอันนี้ห้ามทำอะไรเขาบอกว่า no entry ห้ามเข้า
7: ห้ามเข้าไป
0: ใกล้ห้ามเข้าไปนะคะเพราะว่าอะไรมีอะไร
7: จระเข้
0: แล้วมีคำว่า danger danger แปลว่าอะไรเออ danger no danger แปลว่าอันตรายอันตรายนะคะ danger นะคะ danger ป้ายนี้เจอที่ไหนคะ
7: สนามบิน
0: เรามีตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบิน
7: เครื่องบิน
0: อ่านะคะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departure เออลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะต้องทำอะไรต่อมันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงแบบนี้หัวมันมาถึงใช่ไหม arrival ก็มาถึงต่อไปค่ะแล้วกระเป๋ามันสำคัญอย่างเครื่องบินพอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเกตแปลว่าอะไรคะฮะกาลเกตคนไหนคะกาลเกตของแม่กาลเกตคำว่าเกตอันนี้แปลว่าประตูขึ้นเครื่องประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้าเราเห็นทางนี้หมายความว่าไปทางไหน
7: ในทางนี้หมายความว่าไปทาง
0: ซ้ายอันนี้คือ
7: ขวา
0: ถูกต้องนะคะบ้านนี้เจอที่ไหนคะ
7: ใกล้สารเคมี
0: นั่นแหละเจอที่ไหนคิดว่าที่ไหนได้บ้างที่โรงเรียนมีไหมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนอีกโรงพยาบาลนะคะเจอสัญลักษณ์อันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีเรื่องของเอ็กซเรย์เรื่องของอะไรเงี้ยนะคะรังสีเรื่องของอะไรนะคะต่อไป

0: มีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรเอ่ย dogs
1: แปลว่าหมา
0: แปลว่าหมาแล้วไงต
1: ่อแปลว่าหมา
0: หมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
1: หมาเหยียบใส่หญ้า
2: หมาเหยียบหญ้า
0: ทำท่าให้ดูหน่อยได้

เมืองไทยเนี่ยมันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียราดคนไม่อยู่เมืองนอกจะมีถุงนึงซึ่งว่าเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมาคิดออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทยเมืองไทยเป็นโชคชะตาของคนแต่ละคนที่ได้เจอใช่ไหมเราเจอก็คือแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เจอกองขี้หมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โชคดีทุกวันเลยนะคะto careful of radiation radiation เราจะเจอลักษณะรูปแบบนี้บ่อยๆตามโรงพยาบาลเวลาสมมุติเราเคยไปสมมุตินะเอ็กซเรย์รู้จักคำเอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์คืออะไรคะการที่เราเอาตัวเองไปแล้วก็มันมีบางอย่างแล้วมันถ่ายรูปเราได้ร่างกายเราเห็นร่างกายเราได้นั่นคือการเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยคล้ายๆพัดลมอ่ะเบอร์9ใช่ไหมเบอร์9นะคะอันต่อไปคำสุดท้าย this is an escape route เป็นเส้นทางการหนีถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหนีเส้นทางนี้คืออันไหนคะนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์3เบอร์3เราเจอที่ไหนบ่อยๆโรงพยาบาลโรงหนังใช่ไหมหรือบางที่ตึกสูงๆเนี่ยเจอบ่อยๆนะคะนะมีใครถูกหมดเลยยกมือขึ้น

0: ธีรพรนามสกุลนวกิจวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือฟ้าพวกนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิชเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิชเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach English at the skate park. Nong Ai said that her partner is a skateboard and she has lots to show and tell. Let's get to know Nong Ai, the cool girl, skateboarding buddies together. Let's go. Yay, I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอซ์นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่ทุกคนจะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตแต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่เจอเกรกเล่นไม่เป็นเลยเราไปหาน้องไอซ์ดีกว่า Let's go

0: It's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีค่ะ Teacher.
0: สวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ Teacher มาหาหนูเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูอ่ะจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ Teacher แล้วก็ Teacher ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีมั้ยคะ
0: โอ้ that's a good deal เป็นข้อตกลงที่ดีมาก Teacher จะพลาดได้ไงครับ Let's go learn together.
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีมั้ยคะ
0: ดีครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: Let's go.เอาล่ะอันนี้ของจริงนะของสเกตบอร์ดน้องไอซ์ช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเกตบอร์ดด้วยครับ
1: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดาษ

0: ันค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
1: แบบนี้จะเรียกว่าแจ็คหรือว่าบัวก็แล้วแต่ครับ
0: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทักค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
1: truck ก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
0: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทำให้ล้อหมุนได้นะ
1: ลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bullet
0: bullet
1: ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่นี่ใช้คำว่า bullet ลูกปืนนั่นคนละแบบครับ
0: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับทรัค
1: คำนี้ง่ายมาก
0: not
1: ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
0: ล้อค่ะ
1: ล้อ wheelsถูกต้องเติมตัว S เพราะมี4ล้ออ
0: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างนึงว่ากิปเทปค่ะ
1: ถูกต้องเรียกว่า Grip Tape
0: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเรา
1: แน่นอน
0: ค่ะหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
1: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet
0: helmet
1: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
0: elbow guard
1: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
0: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
1: hand guard
0: แผ่นก
1: ะแล้วแผ่นสเกตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
0: มี4ประเภทค่ะคือสเกตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเกตค่ะ
1: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
0: หนูก็ต้องชอบเล่นสเกตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions Why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเกตบอร์ดครับ
0: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
1: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับI feel
0: a challenge
1: and fun ที่แปลว่าเวลาเล่นนะรู้สึกตื่นเต้นมันยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ
1: Whoa.
0: ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
1: Interesting. So what was your turning point? หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักยิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเกตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าสเกตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค่ะ
1: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
0: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
1: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
0: ค่ะไปกันเลย
1: Let's goเอาเลยครับลงมาแล้วที่สนามสเกตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสเกตบอร์ดพาร์ค
0: สเกตบอร์ดพาร์ค
1: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
0: อันนี้ก็จะเรียกว่าบ็อกซ์นะคะ
1: บ็อกซ์ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
0: เดี๋ยวโชว
1: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า Let's see playing on the box โอ้มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ
0: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
1: ่
0: ะ
1: ใช้คำว่า rail
0: rail
1: อันนั้นใช้ได้ครับ rail เล่นยังไงครับ
0: เดี๋ยวโชว์ให้ดู
1: โชว์ให้ดูครับ ready steady go มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ปรบมืออีกรอบนึงครับโอ้สุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นยังอื่นไหมครับ
0: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทางนี้เลยค่ะ
1: โอเคเข้าไปดูดีกว่าอันนี้จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ระวังการออกเสียงนิดนึงถ้าออกเสียงว่าแรมมันลอเลงแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าข่มไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัว R พยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
0: แรม
1: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไม่ยาก
0: ไม่ยากค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอ้โอเคขึ้นก็ลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
0: โบค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยค
1: ่
0: ะ
1: เห็นแล้ว and this is the bowl น้องไงครับรู้หรือเปล่าโบแปลว่า
0: ถ้วยหรือชาม
1: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับ
0: ไปค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เฮ้

0: ว้าวเฮ้โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
1: คือมินิแรมค่ะ
0: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าเล่นยังไงครับ
1: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
0: เฮ้ 1 2 3ลงมาเลยดีละดีละอยากกีฬาคนที่สองพร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วยน้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมทำท่าอะไรใดบ้าง
1: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกาย
0: ครับเฮ้โปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะหนูได้ที่2เลยนะที
0: ่อันดับที่2
1: ใช่
0: ต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too
1: ค่ะ
0: ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
1: 3-4ปีได้แล้วค่ะ
0: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตไปแข่งต่างประเทศหรือเปล่าครับ
1: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศนี่แหละค่ะ
0: เตรียมตัวยังไงครับ
1: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าการและที่อุปกรณ์เป็นยังไง
0: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า match
1: match
0: มีคำอื่นด้วยครับ competition
1: competition
0: เก่งมากกติกาเป็นยังไงครับ
1: ใครเล่นท่ายากกว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่า perfect run ก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
0: โอ้นั้นรอบหน้าขอให้ได้ perfect run ละกันครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อีก1คำที่น่ารู้นะก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน
1: referee
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น judgeนั้นใช้ได้เลยนะโอ้โหทีเจอร์เกรกอยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่าทีเจอร์เกรกมานานๆสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: สเกตบอร์ดมาอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
1: ถ้านั้นก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
0: โอเคขอดูด้วยได้ไหม
1: ฮะได้ค่ะ
0: 1 2 3เดี๋ยวที่จะลองด้วยฮะ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
1: โอ้ที่เชื่อเก่งมากเลยนะคะเนี่ย
0: ทีเจ้าแกก็เพิ่งเริ่มนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไง
1: ครับแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค
0: ่
1: ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าค่ะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวทีเจ้าจะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ้ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงครับ
1: แล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
0: หลบโอเคนั้นทีจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วย

0: ก็ไม่ได้ตั้งใจครับแล้วทีนี้ก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงๆผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
1: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
0: แบบเดียวเอง
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็คือหยุดห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
1: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
0: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คิกฟลิปค่ะแล้วก็แวร์เรลฟลิปแล้วก็ป๊อปเชอร์อีทแล้วก็มี50-50บอร์ดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
0: สอนให้น้ำอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าคู่แข่งใช้คำว่า opponent
1: opponent
0: ผู้ชนะ champion
1: champion
0: มีคำ

0: ิเศษด้วยครับ victor
1: victor
0: และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
1: loser
0: runner up
1: runner up
0: ก็อันดับที
1: ่
0: 2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat
1: defeat
0: ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับรอบหน้าขอให้ชนะหรือว่าแชมเปี้ยนแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: มีเศร้าบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
0: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดีเดี๋ยวรอบหน้าก็พยายามทำดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีจูเกย์คิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีจูเกย์ก็อยากเห็นโชว์สกิลได้ไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
1: ค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something to get up and go with their passion. You can do it.เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่45วินาที Ready Steady Go เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับ Front slide ว้าแล้ว Front slide ต้องมาครับนี่ Kick flip ชัดเจนครับ Kick flipเหลือเวลา20วินาทีครับสไลด์โอ้นิดเดียวเล่นต่อครับอีก10วินาทีท่าสุดท้าย3 2 kick flip เกือบแล้วนะหมดเวลา time's up โหปรบมือด้วยเสียงมาสุดยอดมากเลยครับคิกฟลิปก็มีนะครับ50-50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต่อเก่งมากเลยครับ
1: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับเช่น where is the skate park
1: where is
0: the skate park
1: the skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหน ประโยคที่สองก็คือ how are you feeling
1: how are you feeling
0: ที่แปลว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good I'm okay I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่สามที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า how many points
1: how many points
0: did I get
1: Did I get?
0: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่า What is my rank?
1: What is my rank?
0: เก่งมาก What is my rank? ที่จะแปลว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับเพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดที่จะก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
1: กล้าสิคะ
0: ที่จะมีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วย Kick Flip Out ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้อยู่โอเค ready steady go

0: เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคัมโบมาผสมกันครับ50-50ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่าดีแล้วครับเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทำความรู้จักกับกีฬาสเกตบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้องไอเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วหวังว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทำและฝึกฝนบ่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคำที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
0: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค
1: Where is
0: the skate park ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนและสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลย
0: สนุกมากงั้นใช้คำว่า It was a blast ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง
1: ทำให้รู้จักความอดทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทำให้มันสำเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค่ะ
0: wow. ใช่ครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับแต่ความสนุกยังไม่หมดขอเล่นต่อได้ไหม
1: ได้ค่ะถ้างั้นเราก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
0: Let's do it go ahead come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose. Just asking for action is enough. May everyone be happy. Go try new things and try new things to prove yourself. Good luck. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับข้ออื่น A. Defeat B. Victory C. Winnerคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A defeat เพราะ defeat แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับมาแรงนะมาเร็วด้วยนี่ปรบมือนะครับสุดยอดน้องไงกลับมาด้วย อย่าลืมผมนะ don't forget me ว้าวขอไฮไฟกันยอด
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: We can call tomato like a tomaberry, feeling like we don't eat vegetable, we eat fruit. And we can produce at the hottest place in Thailand. This research is about how to produce the high sugar content tomato in Thailand. Because now the people need to consumeThe hybrid tomato as a fruit. Normally, cherry tomato, the brix content or sugar content is about not more than 7 or 8. But with this technique, we can produce up to 16. When we eat it, we will feel that it's quite sweet. Fruit will contain a lot of vitamin, a lot of lycopene. It's easy to consume. It means when the people can change their habit to try, it means they can have a lycopene and another vitamin as a fresh food. The process is, firstly, we have to design the greenhouse type that's suitable for Thailand environment, especially in Kanchanaburi.

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์ส่วนซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราเจอเขาในหลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาเขาจะมาพร้อมกับการสร้างรอยยิ้มเริ่มเลยเนี่ยเขามาในมาดของนางสาวไทยค่ะเขามาปุ๊บเราจะเห็นยิ้มสยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึงหัวเราะสยามแล้วนะคะเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงแล้วพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะคะจากเวทีของนายอินเตอร์เทนนะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหดาว TikTok ของเรา

0: ทำเยินยอนั้นคือนุ้ยไม่สามารถนั่งได้แล้วนะกลับมาต้องลอยแล้ว
1: ถ่วงไว้ถ่วงไว้ก่อนลูกถ่วงไว้ก่อนไม่ได้เยินยอเราพูดความจริงหมดจริงไหมสวยก็สวยเป็นนางงามด้วยยังตลกอีก
0: ก็สวยมักน้องตลกมักได้ค่ะคุณงอค่ะ
1: เนี่ยอันนี้คือมันคนนะวันนี้นะคะหลายๆคนที่เขาอยากทำคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้ทิศทางคนที่อยากทำคอนเทนต์อยากใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองออกมาบางคนไม่กล้าเป็นตัวเองค่ะนุ้ยคือมีสังคมเขาให้หัวโขนนี้กับฉันไว้แล้วมันจะเอาออกยากมากเลยนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอ่ะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อยๆเอาอันนี้ออกแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
0: ไม่มีความ

0: ารอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลยอย่าไปคิดเยอะ
1: ในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำเสนอออกมามันไม่ได้หยาบคายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้สังคมลำบากนึกว่าอย่าไปคิดเยอะนึกว่าทำไปเถอะแล้วนุ้ยจะบอกว่าในยุคนี้ค่ะมีความสำคัญมากแล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของนุ้ยที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณง้อคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่ค่อยกว้างขนาดนี้อ่ะค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
2: ้
1: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้มค่ะได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณง้อเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตๆจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือว่าแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปี1
2: โอ้โห
1: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำคอรหาเยอะมากเลยค่ะคุณง้อแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กอะเนาะค่ะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยณตอนนั้นน่ะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมรับความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม่
2: มากข
1: ึ้นพอสมควรใช่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าทำตาม
2: ปีอะไรนะคะตอน
1: ในเวลานั้น
2: ปีอะไรนะ
1: 2544ค่ะ
2: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของนุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
1: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชนเวลาไปออกงานเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ความสามารถมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นที่ฉันมายืนอยู่ตรงนี
2: ้
1: ฉันต้องทำงานได้ด้วยฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยรู้สึกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์นิดๆก็คือว่านุ้ยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
2: มัน
1: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก
2: ็
1: คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
2: เรามีความสามารถ
1: อะไรใช่นุ้ยก็เลยการพิสูจน์ตัวเองของนุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมเนี้ยโดยการที่ว่านุ้ยจะขอทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
2: อืมโอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรเมื่อกี้ที่บอกมาเด็กอะอายุ18 19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นอะเฮิร์ตแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไงอ
1: ่ะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณง้อนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
2: ้
1: นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นอะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
2: ได้
1: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่ใช่

0: ิ่งคำถามสื่อมวลชนยากเท่าไหร่อะค่ะหนูยิ่งสนุกกับการที่หนูจะเตรียมตัวแล้วก็
1: จับมาเลย
0: จะต้องใช่และจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการทำการบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเราหล่อหลอมเราแล้วเราก็ต้องแบบทำฝึกจนได้อย่างเงี้ย
1: เอาล่ะทีนี้เป็นนางงามสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นนางเอกมาเป็นนักแสดงอีกมาเป็นพิธีกรอีกก็ยังต้องเป็นภาพลักษณ์ของแบบสวยงามมาตลอดแล้วพออยู่ดีมาผันมา TikTok เนี่ยครูขอถามเข้าตรงนี้เลยมีคนแบบงงมั้ยมีคนแรกๆมีแบบต่อต้านมั้ยมีมั
0: ้ยไม่มีหนูโชคดีมากเลยครูงอหนูต่อต้านแล้วหนูก็ไม่รู้นะ
1: หรืออาจจะไม่ได้สนใจ
0: ครูงอบอกอะว่าฉันเป็นตัวฉันน่ะ
1: เออ
0: ใช่มั้ยคือฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
1: ค่ะ
0: ฉันทําสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกฉันให้ความเคารพกับคนดูอะไรเงี้ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

0: ดยที่นุ้ยเวลาที่นุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเอ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรเงี้ยทุกคนบอกอ้าวพี่เป็นแบบนี้เหรอใช่จ้าพี่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีแอปพลิเคชัน TikTok จ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบน
1: ี้เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่เป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักหนุ่ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทำงานกับหนุ่ยคนที่ทำงานกับหนุ่ยก็จะบอกว่าอ๋อหนุ่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้คือเขาเป็นของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองใช่
1: ครั้งแรกที่ทำเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกอยากทำเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
0: มันครั้งแรกก็คืออันที่ popular มากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวอะค่ะแล้วแบบมันร้อนมากเลยอะแล้วแบบทำไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่าเออเฮ้ยอยู่กับพี่ตีพี่ตีดอกกระเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราซื้อความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่เราเวเนี่ยเราทำคอนเทนต์นี้กันเถอะแบบเหมือนเป็นเต้นแล้วแบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราถูกเหมือนเราไปล่าสัตว์เหมือนเราออกไปล่าสัตว์แต่จริงๆจบสุดท้ายก็คือเราถูกล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือคิดพล็อตขึ้นมาคิดพล็อตขึ้นมาจากความว่างแล้วอยู่ตรงนั้นก็พร็อพก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: เออฉากเฉิดก็มีให้
0: ล่าสัตว์ฉากเฉิดก็สวยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอยากคือนุ้ยนั่งเห็นกองฟางแล้วนึกแบบกองฟางนี่น่าเล่นมากเลยจะเล่นอะไรกับกองฟางนี่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเออเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการล่าดีกว่าแล้วเราก็ล่าไปเรื่อยๆเหมือนแบบบ้านผีปอบอะค่ะที่แบบก็คือคอมเมดี้ไทยแท้เลย traditional
1: ปามพามปงชึง
0: โผล่เออใช่ฮะอยู่ดีๆกองฟางแล้วอยู่ดีก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณง้อแค่ว่าอยากทำสนุกว่าง
1: จริงๆคืออันนี้นะคุณผู้ชมครูถามมาหลายคนมากทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบ

0: นึกสนุกนึกอยากปรับอยากแชร์อย่างบางคนก็เฮ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์ความรู้นี้อ่ะถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทาง TikTok อ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอ่ะเห็นอะไรมันก็จะพอมันทําได้หมดแหละคําถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทําดีกว่าถูกมั้ยฮะวันเนี้ยเขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทำของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เท่าไหร่เขาทำจากความสนุกของเขาก่อนถูกไหมนุ้ย
1: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนำเสนอ
0: จ้ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะต่อเนื่องเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
2: งอคือหลังเสือแล้วอะมีแต่คนถามรอดูต่อไปนะรอดูต่อไปสนุกมากเลยรอดูต่อไปรอดูเฮ้ยนั่นต่อไปคืออะไรวะนั่นต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราด้วยความที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงค์ได้เอาเพลงมาเป็นตัวนําแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วด้วยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงเนี้ยควรจะนำเสนอแบบเนี้ยเราก็แบบเราจะนึกสนุกว่าเฮ้ยลองทำมุมนี้ดูดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: เช่น
2: แล้วก็อย่างบางอันที่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าคนอาจจะนั่งตบมือพาปาพาพาใช่ไหมฮะแต่ของนุ้ยอ่ะนุ้ยจะเอาบางตอจับหมูอะไรอย่างเงี้ยค
0: ือออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
2: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นการสร้างรอยยิ้ม
0: โอเคแล้วทุกวันนี้ต่อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกแล้วเอาเฉย
2: ๆเออนึกออกแล้วจะบอกคุณง้ออันนึงว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงใช่ไหมคะนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้วันเนี้ยของเขาอะมีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกเนื้อแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลยไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอ่ะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึกได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามัวจมอยู่แต่สิ่งนี้อะค่ะแต่เมื่อเราได้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาบ้างอะค่ะจากความเครียดนั้นนะคะมันอาจจะทําให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยอ้อมทางออกมันอยู่ตรงนี้นี
0: ่
2: เฮ้ยแสงสว่างมันอยู่ตรงนี้มันมีเนี่ยแหละค่ะมันเลยทําให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราทําแล้วก็สร้างรอยยิ้มนุ้ยก็เลยจะมีแฮชแท็กถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าในหลายๆครั้งจะได้รับข้อความแบบว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะอะไรเงี้ยแบบท้อมากเลยอะไรเงี้ยแบบทำไมต้องมีวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วหนูเนี่ยเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดคุณง้อหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นสำคัญนะจุดพลิกผันของคนน่ะใครไม่เป็นซึมเศร้าใครไม่ตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าบางครั้งจิตสั่งกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงตัวเองออกมายังไงเลยประมาณเนี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอะอย่างน้อยๆก็คือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาก็ยังมีนุ้ยเป็นเพื่อนถ้าว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็งๆเบื่อๆหรือแบบเฮ้ยโลกนี้มันทำร้ายฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ลองมาดูซิเผื่อคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์หนึ่งของนุ้ยอะมันอาจจะสร้างกำลังใจมันอาจจะทำให้เขาแบบโลกนี้ก็ไม่แย่วะอะไรเงี้ยขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำต่อเนื่องใช่

0: ละมาจากคำว่าติ้งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่าเคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาจําได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย80%ลดการใช้ยา20%คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้มใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทําหรือหลายๆคนกําลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดอ่ะค่ะและนี่คือสิ่งที่หนุ่ยและอีกหลายๆคนนะคะที่เป็น TikToker หรือเป็นดาว TikTok เนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะคือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: หนุ่ยก็มองสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจิตใจคนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้เข้ากันกับสถานการณ์บางครั้งบางคนคือแบบคือเครียดมากจนแบบว่าไม่ได้อยากดูคนที่ล่าเริงมากก็มีนะครูง้อ
0: จริงๆ
1: ใช่มั้ยนุ้ยก็ต้องแบบเฮ้ยปรับละอะไรที่มันถูกดูล่าเริงมากเกินไปมันขำมากเกินไปบางทีมันต้องถูกปรับเปลี่ยนตามบริบททางสังคมอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: เคยมีสภาวะตันมั้ยคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทํายังไงอะไรเงี้ยเผื่อบางคนหลายๆคนที่เค้าทําแล้วเค้าตันน่ะเค้าอยากได้แนวทาง
1: มีตันอยู่แล้วค่ะคือบางทีด้วยอารมณ์เราก็มนุษย์คนหนึ่งเนาะคุณงอก็จะมีแบบเวลาเราเสพข่าวอะไรที่ดิ่งๆเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ดิ่งนะเราก็แบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าทํายังไงก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะดูเยอะๆดูจากแหล่งไม่ใช่แหล่งเดิมไปดูแหล่งใหม
0: ่
1: ๆอย่างที่นุ้ยบอกว่าเดิมนุ้ยจะเป็นแนวแบบเต้นๆฮาๆใช่มั้ยคะดูล่าเริงดูไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนอีกเส้นนึงเราลองไปเส้นแบบเราลองไปเส้นกำลังใจมั้ยเราลองไปเส้นแบบความรู้มั้ยเราลองไปเส้นแบบอะไรมั้ยอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้มันหลากหลายขึ้นนะคะเมื่อดูให้มันหลากหลายขึ้นแล้วเอาตรงนั้นนะคะมันมาปรับเข้ากับพื้นฐานความเป็นเราเดิ
0: ม
1: มันก็จะกลายเป็นกำลังใจแบบฮา
0: ๆ
1: ก็จะกลายเป็นให้ความรู้แบบติดตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่มันต้องลองไปมุมอื่นดูเราหาอินสปิเรชันจากมุมอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบมีถังนี้ก็เล่นได้ลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่
0: อย่างนี้ครูอยากให้นุ้ยช่วยฝากนะคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะสังคมเขาวางมาให้หนูต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนุ้ยอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
1: นุ้ยจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านุ้ยเคยเป็นคนคนหนึ่งที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะว่าคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กละแล้วจะทำยังไงแล้วนุ้ยเป็นคนหนึ่งค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่นุ้ยทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้นุ้ยอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของนุ้ยนุ้ยพูดเสมอว่าในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทำแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสำหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันเนี้ยการที่เราคือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็น สื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันดูแบบมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยแบบเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งณวันที่เป็นตัวเราเอ๊หรือว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าคิดมากทำไมอ่ะทำไปเถอะถ้ามันใช่อ่ะมันก็ใช่เองแหละอ่ะถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช่ถูกไหมแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่ไม่ว่าคุณทำอะไรอ่ะทำไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
0: ถูก
1: อย่าไปนั่งแบบใช่อย่างนี้วะหรือไม่ใช่ใช่ไหมวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
0: ใช่
1: เราทำตรงเนี้ยเพื่ออะไร
0: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
0: จริง
1: กลัวค่ะลุย
0: ชัดมากคือถ้าเกิดสมมติสิ่งที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยคีย์เลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้หมายทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะฐานสิ่งเดียวเลยถ้าในโลกนี้จะกลัวอะไรอะกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็กลัวกฎหมายเถอะกลัวแค่สองอย่างนี้พอถ้าทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นในระยะยาวนะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุดท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินอ่ะมันจะเจอทางได้ยังไงใช่ไหมคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่าเรามาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกำหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะลงมือทำวันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับพลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าตลอดเวนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่นุ้ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็นพลังในการผลักดันของตัวคุณโดยเริ่มจากการสื่อสารให้กำลังใจกับตัวเองในเชิงบวกก่อน
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสม

ควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes greatนะคะภาษาพูดง่ายๆน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ this food looks appetizing this food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departure arrival card แต่บางครั้งนะคะ

0: เราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year. We're embarking on a new project this year. พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินส์เบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-C-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกท่านชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะเอกพัชรีรักษาวงคินสแปเก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเอเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't

put all your eggs in one basket. Don't put all your eggs in one basket. สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเลยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket. If you're going to invest the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket. ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงทุนเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเอภัชรีรักษาวงเคียนสแพแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty D-U-T-Y duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many dutiesto do. He has many duties to do. เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและ2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty. on duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

ให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemic outbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็ละกันนะครับอย่างเช่น HIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729. The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729. ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpacheri my name is Stefan here we are at Swambua Resort in Chiang Mai with Yotimburana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chaichan Kamkom I'm from Yotimburana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this FT should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Gati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpacheri. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือ speech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำ

อะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Five วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a public place เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่า nothing to declare I have nothing to declare ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Five นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่าPretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties อีกกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ she works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไ

ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity p i t y pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนอะ I pity the pretty ladyBecause she has no friends. ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมสัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟุตฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเป็นเต็มประโยคนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้ประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tom ออกกำลังกายที่ฟิตเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทประโยค workout โดยทั่วไปในไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังน้องๆเรื่องของ comparison of adjectives ค่ะซึ่ง comparison of adjectives นะคะคือคำที่ใช้เปรียบเทียบคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำที่ใช้ขยายหรือบอกลักษณะของคำนามนั่นเองค่ะ
1: แล้ว comparison of adjectives นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นค่ะขั้นแรกคือขั้นเท่า
2: ขั้นที่2
1: ขั้นกว่า
0: ขั้นที่3ขั้นสูงสุดการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์แบบแรกนะคะคือการเปรียบเทียบแบบขั้นที่เท่ากันค่ะเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb to be บวก asบวก adjective แล้วก็บวก as อีกตัวหนึ่งค่ะตัวอย่างเช่น Mike และ Nick สูงเท่าๆกันเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is as tall as Nick เห็นไหมคะคำว่า Mike ที่เป็นประธานบวกด้วย is ที่เป็น verb to be เราจะใช้ as มาก่อนแล้วก็ตามด้วย adjective คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงแล้วบวกด้วย as อีกตัวหนึ่งค่ะ
1: เอาละค่ะมาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่ากันนะคะน้องๆการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าเนี่ยเราจะเปรียบคนหรือสิ่งของ2สิ่งค่ะโครงสร้างแบบแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike สูงกว่า Mix ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is taller than Mix น้องๆคะเห็นไหมคะ Mikeเป็นประธานนะคะ is เป็น verb to be tall เป็น adjective เติม er than นะคะเป็นขั้นกว่าค่ะเห็นไหมคะเปรียบเทียบของ2สิ่งใช้ขั้นกว่านะคะ
0: คราวนี้นะคะเรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more than นะคะเราก็จะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนทจะบอกว่า Mike เนี่ยหล่อกว่า Mick เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is more handsome than Mick น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Mike เป็น subject คำว่า is เป็น verb to be คำว่า more than เราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์คือ handsome ที่แปลว่าหล่อนั่นเองค่ะ
1: สำหรับการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดนะคะเราสามารถเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของได้3สิ่งขึ้นไปนั่นเองมีรูปแบบทั้งหมด2รูปแบบนะคะโครงสร้างที่1ค่ะ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective แล้วก็บวก est นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike เป็นนักเรียนที่สูงที่สุดในห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าMike is the tallest student in the class. เห็นไหมคะ Mike เป็นประธาน is เป็น verb to be ค่ะมี the ตามด้วย adjective คือคำว่า tall และเติม est ลงไปเห็นไหมคะคำว่า tall เป็น adjective 1พยางค์เราเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะ
0: คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ the most นะคะน้องๆเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการจะบอกว่า Mike เนี่ยเป็นเด็กที่หล่อที่สุดในชั้นเรียนเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is the most handsome student in the classก็คือ Mike เนี่ยนะคะหล่อที่สุดในชั้นเราจะใช้ the most แล้วตามด้วย adjective คือคำว่า handsome ที่มี2พยางค์นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
0: แล้วน้องๆมานั่งดูกันนะคะว่าจะเจอ comparison of adjectives ในประโยคไหนกันบ้าง
1: ใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นกว่าค่ะไปดูกันเลย
0: ดูกันเลยค่ะ
3: Hello, good afternoon. Office one, no favor. Help you? Yeah.
4: เข้าใจ
3: Yeah, now. Yeah.
4: ไม่เข้าใจก็ hang up ก่อน
3: Hang up?
4: Yeah. her to hang up with him.
3: Sorry, you called wrong number.
4: คำแรกนะคำว่า hang up มันแปลว่าวางหู
5: อ้าวเหรอปกติหนูพูด put down the ear
4: put down the ear อ๋อวางหูลงไป
5: ใช
4: ่แล้วมันแปลไทยเป็นอังกฤษที่สองเนี่ยก็คือไม่เข้าใจฝรั่งมันแย่ๆๆเนี่ยเขาคิดว่าเธอเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจไหมและระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเธอรับโทรศัพท์เนี่ยเธอรับอะไรของเธอ hey we're gonna help you ทำอะไร
5: ก็หนูเห็นเวลาพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานโรงแรมเวลาเขาโทรศัพท์เขาก็พูดรัว

0: ฉลาดดูเก่งหนูก็เลยทำบ้างใช่ใช่ใช่เออก็เลยทำบ้างแต่หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
1: ก็จะเป็นเลขาฝรั่งหรือทำงานองค์กรนานาชาติเราก็จะต้องรับมือกับสายโทรศัพท์ที่เป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติโทรบ้างเข้าใจไหม
2: คุณผู้ชมครับหรือพี่น้องชาวไทยที่ทำงานในโรงแรมหรือว่าร้านค้าหรือในบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งแรกเวลาฝรั่งโทรมาเนี่ยขอเลยได้ไหมครับไม่ต้องพูดเร็วและรัวได้ไหมครับจะเร็วแต่ขอแรงแรงอย่างเช่น hello good afternoon how can I help you ฝรั่งก็จับได้ hello can help you สิ่งที่จะทำนะครับคือ hello good afternoon thank you for calling the จุดจุดจุด hotel how can I help you อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมฮะเน้นให้มันแบบชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งก็ฟังไม่ออกได้ไหมจ๊ะสิ่งที่สองก็คือเวลาฝรั่งโทรมาก็ตั้งสติได้ไหมแล้วก็บอกให้เขาพูดช้าๆ my English is not very good can you speak slowly please กลัวทำไมหรอ answer the phone
0: ให้ตอบโทรศัพท์เหรอคะ
1: ไม่ใช่ตอบโทรศัพท์ answer แปลว่าตอบนะครับแต่ answer the phone แปลว่ารับโทรศัพท์
0: sorry I didn't วางหู
1: hang up
0: I didn't hang up สายหลุด
1: The line cut
0: The line cut สัญญาณไม่ดี
1: The reception is bad
0: อ๋อพนักงานต้อนรับไม่ดีค่ะ
1: ไม่ใช่ The reception is bad สัญญาณไม่ดี
0: อ๋อ The reception is bad Can you speak slowly please And can you speak loud
1: Hey
0: ห่วยห่อยบรู้ฟังบ่ออ๋อ
1: มาเป็นจังสัน
0: อ้าว
1: Can you speak louder
0: Can you speak louder please Who would you like to talk to Mr. Stefan, hold the line, please. I will transfer your call.
3: Hello, Cook. What's up?
0: Hello, boss. You have a line in.
3: A line in?
1: You have a phone call.
0: Oh, sorry, boss. You have a phone call.
3: Okay, so who's calling?
0: Nathan is calling you.
3: Tell him I'm not here, okay? And tell him I went to a product launch.
0: Okay, ค่ะ boss. My boss went to product lunch.
1: ไม่ใช่ lunch ที่แบบอาหารกลางวันสิ นายก็บอก product launch. Launch คือเขาไปเปิดตัวสินค้าเขาออกไปในงานอีเวนต์เป็นพวกแบบงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าเรียก product launch.
0: My boss went to product launch. Okay, sir. Would you like to leave a message?
1: Message.Massage มันนวด Message คือข้อความ
0: Okay okay okay sorry sir Would you like to leave a message
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยน้องๆเห็น comparison of adjectives กันบ้างไหมคะ
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you speak louder please
4: กรุณาพูดเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหม
5: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่า comparisons of adjectives นะคะในขั้นกว่าเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1มีโครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับการเปรียบเทียบ adjective 1พยางค
4: ์แล้วแบบที่2นะคะเราจะใช้โครงสร้างว่าSubject บวก verb to be บวก more แล้วบวกด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more แล้วบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย than เนี่ยเราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์แล้วก็3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า My bag isThan yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง bigger กับ more big ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า bigger นะคะ My bag is bigger than yours กระเป๋าของฉันใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราใช้ bigger เติม er เพราะว่า big มีแค่1พยางค์นั่นเองค่ะ
5: ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My bag is than yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง more expensive กับ expensiver TikTok ใช้อะไรดีนะ more expensive หรือเปล่าหรือ expensiver ใช่แล้วค่ะตอบเป็น more expensive นะคะ My bag is more expensive than yoursกระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ more expensive than เพราะว่า expensive เป็น adjective หลายพยางค์เราเลยใช้ more บวก adjective บวก than นั่นเองค่ะ
4: ต
5: อนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะว่ามี comparison of adjectives กันตรงไหนบ้าง
4: บอกใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะไปดูกันเลยเย้
6: If the durian is known as the king of fruits, ถ้าเกิดว่าทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะครับ please allow me to introduce to you the greatest fruit queen ราชินีแห่งผลไม้ขออนุญาตแนะนำนะครับ the mangosteen นั่นแต่มังคุดที่นครศรีธรรมราชอาจจะแปลกๆนิดหน่อยไม่แปลกครับบอกได้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่ามังคุดคัดมันมีพิษบาดใหญ่ and here I am with อาจารย์จตุพรคงทองสวัสดีครับอาจารย์ฟังคร
7: ับสวัสดีค่ะ
6: อาจารย์มังคุดคัดนี่มันคืออะไร What is มังคุดคัด in English I don't know
7: Normally we eat mangosteen when it's already mature
6: Mature หรือ ripe คือสุกแล้วถึงกินได้ครับผม
7: Yes but now it's unmature or unripe
6: มังคุดอ่อน
7: Yes มังคุดอ่อน
6: โอเคมังคุดอ่อนครับผม
7: The word cut is the local word
6: dialect ใช่ไหมจ๊ะเป็นภาษาถิ่นของไม่ใช่ภาคใต้เฉพาะนครหรือคำว่าคัดเนี่ยแปลว่า
7: peel how to peel the way to get the mangosteen out
6: ทีแรกก็นึกว่าคัดหมายถึงว่าคัดที
7: ่
6: คัดออกแล้วคัดเข้าของเราไม่ใช่โอเคและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆเลยฮะอาจารย์ so what dish are we making today วันนี้เราทำเมนูอะไรครับ
7: Thai Southern Style Spicy and Sour Curry Soup with
6: mangosteen เป็นแกงส้มในเวอร์ชันภาคใต้แต่รอบนี้ใส่มังคุดคัดด้วย
7: yes
6: งั้นเริ่มก่อนเลยครับ what are the ingredients ส่วนผสมครับอาจารย์ครับ
7: so the ingredient we separate soup ingredient and curry paste ingredient
6: โอเคฮะ
7: shall we begin with the curry paste ingredient begin with shallot
6: มีหอมแดงครับ
7: yes garlic andTurmeric
6: ก็คือมีขมิ้นด้วย
7: Yes in the secret why it develop the yellow color
6: and the aroma ทั้งกลิ่นและรสเหลืองเนี่ยมาจากนางขมิ้นที่อยู่ในนี้นี่เองนะครับแล้วมันที่มันเผ็ดนี่เพราะอะไรน
7: ะ Because we put some of Thai small red chili
6: พี่หนู
7: Yeah พริกขี้หนู
6: นั่นแหละทีเด็ดอยู่ตรงนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วและตัวส่วนอื่นๆครับจ้ะครับ
7: Shrimp paste
6: คือกะปิครับ
7: กะปิ Fish sauce
6: น้ำปลาครับ
7: Lime juice
6: แน่นอนน้ำมะนาวฮะ
7: And sugar
6: น้ำตาลนั่นคือส่วนแล้ววันนี้แน่นอนที่สุดก็จะมีพี่มังคุดคัดของเรา
7: yes.
6: sliced unripe mango seed มาเป็นชิ้นๆเลยนะอาจารย
7: ์ silver perch
6: silver perch แปลเป็นไทยคือ
7: ปลากระพงค่ะ
6: ปลากระพง
7: we can use chicken stock or fish stock
6: น้ำซุปปลาหรือซุปไก่ก็ได
7: ้ yes.
6: นะครับโอเค ingredients check chef
7: yeah
6: check นะโอเค let's get cooking so how is it different from the spicy and sour curry soup แกงส้มอื่นๆกับแกงส้มมังคุดคัดเนี่ยมันต่างกันไงอาจารย
7: ์ for the taste is not different but if we use มังคุดคัด it can feel more crispy
6: เนื้อของมันในความกรอบกรึบกรึบกรึบเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้แล้วต้องนานแค่ไหนกว่ามังคุดจะสุกจ้ะ
7: it's ready to eat
6: นี่เดี๋ยวผมเอาถ้วยให้อาจารย์นะ
7: yeah
6: ว้าวนี่มาแล้ว
7: ขอบคุณค่ะ and it's the right time to put lime juice because everything already done
6: ครับผม
7: so just turn off the stove
6: ปิดเตาซะต้องใส่ท้ายสุดเพราะไม่งั้นมันจะขมนะงั้นเดี๋ยวไล่ดับเลยนะอาจารย์นะ
7: You see?
6: That's it.
7: Yes.
6: Oh, นี่นะครับ Thai Southern style spicy and sour curry soup with mangosteen. แกงส้มมังคุดครับ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Itchy Feet แล้วเจอ comparison of adjectives กันไหมคะ
4: ครูพี่เน็ตเจอนะคะจากรายการ Itchy Feet ครูพี่เน็ตเจอคำว่า The Greatest Food Queen แปลว่าราชินีผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า Greatest นะคะเป็น Adjective ขั้นสูงสุดค่ะน้อง
5: ๆเอาละค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะ Adjective เปรียบเทียบขั้นสูงสุดเนี่ยนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1โครงสร้างแรกนะคะคือ Subject บวก Verb to be บวก The บวก Adjectiveบวก EST นั่นเองค่ะ
4: ทีนี้นะคะการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดแบบที่2เราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวกด้วย adjective ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปนั่นเอง
5: เราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าห้องของฉันแก่ที่สุดในบ้านภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าMy dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most old กับ the oldest ติ๊กตอกติ๊กตอกใช้อะไรดีเอ่ยถูกต้องนะคะตอบ the oldest นั่นเองค่ะ My dad is the oldest person in the house พ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้าน คำว่า O นะคะเป็น adjective 1พยางค์ในขั้นสูงสุดเราใช้ the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะ
4: ถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most intelligent กับ the intelligentest ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้ the most intelligent นะคะ My dad is the most intelligent personin the house แปลว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราใช้ the most เพราะว่าคำว่า intelligent ที่เป็น adjective เนี่ยมี3พยางค์ค่ะ
5: แล้วนอกจากนี้นะคะ comparison of adjectives เนี่ยยังมี adjective บางตัวนะคะที่เปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองค่ะไม่เติม er ไม่เติม more ไม่เติม most นะคะแล้วก็ไม่เติม est นะคะตัวอย่างของ adjective เหล่านี้นะคะเช่น good betterBest
4: ดีดีกว่าดีที่สุด
5: Bad worse worst
4: แย่แย่กว่าแย่ที่สุด
5: Little less least
4: น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดค่ะเช่นถ้าครูพี่นัทต้องการจะพูดว่ารถคันนี้ดีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า This car is good ถ้าครูพี่นัทต้องการจะเปรียบเทียบรถ2คันเราจะพูดว่า This car is better than that carรถคันนี้ดีกว่ารถคันนั้นถ้าครูเพียรต้องการจะบอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดในโลกเลยเป็นขั้นสูงสุดนะคะน้องๆเราจะพูดว่า This is the best car in the world
5: ถ้าเราใช้ adjective ขั้นสูงสุดกันไปแล้วนะคะต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
4: Vocab King ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลยค่ะ
8: Good morning Vocab King
9: Let's play spelling
10: Ultra, your first word for the spelling final is fine.
11: V-I-N-E.
10: Fine.
11: W-I-N-E.
10: Fine.
12: Oh, Ultra.
13: Oh, ช็อกกันทั้งสตูดิโอครับมาคำแรกก็ผิดเลยสงสัยน้องอุลตร้าจะฟังคำนี้ผิดไปครับ
10: Fine.
11: F-I-N-E.
10: Ah, there it is. There it is.
14: อ้าวทำไมเราไม่เมื่อกี้ไปสะกด V อ
10: ่ะ F and V, they're very similar, but the F.is really soft, fine, but the V is a little stronger, fine.
14: คำต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะ
10: All right, Ultra, your next word is find.
11: F-I-N-D.
10: Correct, you're in the game.
14: อันนี้เราหลอกคุณตาไม่ได้นะครับ
10: All right, Ultra, your third word is foul.
11: F-O-U-L.
10: Correct.Ultra, how are you feeling now? You feeling a little more relaxed?
11: Yes.
10: All right.
14: Yeah. สบายใจขึ้นแล้วนะตอนนี้ถูกไปแล้ว2คำนะแต่ผิดไม่ได้แล้วนะเพราะผิดคำแรกไปแล้ว
10: Your next word is foggy.
11: F A C K Y.
10: Foggy.
11: F R I C K Y.
10: Foggy.
11: F U C K Y.
10: Oh! Close. Just one little letter. Foggy. Foggy. F.O-G-G-Y Foggy
5: ครูพี่นัทคะวันนี้มีวอร์คที่จะมาเติมพลังกันให้น้องๆบ้างคะ
4: วันนี้นะคะครูพี่นัทอยากจะเติมพลังคำศัพท์น้องๆกับคำว่า fine ค่ะคำว่า fine แปลว่าดีเป็น adjective นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วอย่างเช่น I am fine ฉันสบายดี
5: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากคำว่า fine นะคะ adjective ที่แปลว่าดีก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า goodนะคะชอบสับสนกันนะคะระหว่างคำว่า good กับ well
4: แล้วอย่างนี้คำว่า good กับ well เนี่ยค่ะครูพี่นุ่นมีความแตกต่างกันยังไงเหรอคะ
5: good นะคะเป็น adjective well เป็น adverb นั่นเองค่ะแปลว่าดีทั้งคู่เลยนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะการใช้ good ถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he is a good boyเห็นไหมคะเราใช้คำว่า good เป็น adjective ขยาย boy ซึ่งเป็นคำนามค่ะข้อนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ adverb well มาขยายได้นะคะเพราะ adjective ขยายคำนามต้องใช้ good นั่นเองค่ะ แล้วถ้าประโยคที่บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า he speaks English well เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีน้องๆเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า well ขยาย speak นะคะคำว่า well เป็น adverb ขยาย speak ที่เป็น verb เพราะว่าadverb ต้องใช้ขยาย verb ค่ะเราจะไม่ใช้คำพูดที่บอกว่า he speak English good ใช้ good ไม่ได้นะคะเพราะว่า good เป็น adjective ต้องขยายคำนามเท่านั้นค่ะแค่นี้ก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อไรจะใช้ good เมื่อไรจะใช้ well ต่อไปนะคะครูเมย์จะชวนน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนค่ะ
15: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
14: ไปดูกันเลย
16: แนวคิดเรื่องการนำการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในฐานะตัวผู้สอนเองเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การเริ่มต้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้เลยนะครับเราสามารถใช้การ์ตูนได้ตั้งแต่ขั้นนำนะครับเอาไปใช้ในการสอนหรือเอาไปใช้ในการสรุปก็ได้ในบทบาทของครูเนี่ยครูควรจะต้องมีการเพิ่มการ์ตูนนะครับเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในการออกแบบเอกสารการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนเองก็ตามเป็นการ์ตูนเพื่ออธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายส่วนบทบาทของนักเรียนผมกำลังมองว่าพอเด็กเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ปกติเวลาเราจะทดสอบเด็กเราก็จะใช้วิธีการสอบถามใช่ไหมครับตั้งคำถามตอบมาหรือใช้วิธีการให้เขาทำข้อสอบเนี้ยผมว่าอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้ก็คือพอเขาเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จไปปุ๊บลองสรุปเรื่องที่ได้เรียนทั้งหมดซิแต่ว่าอยากให้ลองสรุปไม่สอบแล้วเรื่องนี้เราลองให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนดูคราวนี้พอนักเรียนวาดการ์ตูนมาแน่นอนว่าจินตนาการของเขาอะไม่มีขอบเขตจำกัดละเขาจะได้ออกแบบอย่างอิสระพอเขาวาดการ์ตูนมาเนี่ยสิ่งที่ครูคาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์นะครับตัวที่เขามีความสุขในการวาดการ์ตูนมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกหรือผิดโดยดูจากการ์ตูนนี่แหละครับมันมีค่าเท่ากับการทดสอบหรือการถามเลยครับวันนี้จะได้ทดลองเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ความดันอากาศเปลี่ยนไปครูเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมแล้วยิ่งคาบนี้เรียนเรื่องแรงดันอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยแต่เราจะอธิบายให้มันเห็นเป็นภาพได้ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดอะไรคิดว่ามันรักษาสมดุลได้ไหมอากาศเข้าไปได้ใช่ไหมครับเออแล้วถ้าเกิดเราเอาลงนะพอเราเอาลงเสร็จอากาศยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเอาดินน้ำมันอุดเนี่ยคิดว่าอากาศมันจะเข้าไปได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวคอยดูลองคิดดูสิว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าฟังเสียงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกระป๋องมีใครไปบีบมันหรือเปล่าแล้วสรุปใครบีบมันเนี่ย
17: พลังงานบางอย่าง
16: พลังงานบางอย่างนั่นคือ
17: แรง
16: เดี๋ยวต้องลองสรุปนะและอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดเลยนะครับ
5: โอ้โหจากรายการเนี่ยนะคะทำให้เห็นว่าการใช้การ์ตูนเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนเนี่ยทำให้น้องๆเข้าใจบทเรียนกันมากขึ้นเลยนะคะเนี่ย
15: ว่าแต่เอ๊ะน้องๆรู้กันไหมคะว่าคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรกันคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understand เป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษจะพูดว่า I understand English ฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษค่ะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะ
5: ส่วนคำว่าเข้าใจได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understandable เช่นThis is an understandable reason. นี่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ค่ะ Understandable เป็น adjective นะคะแปลว่าเข้าใจได้นั่นเอง
15: แล้วถ้าเราจะพูดว่าเข้าใจผิดภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า misunderstand เป็น verb นะคะแปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Don't misunderstand me อย่าเข้าใจฉันผิดค่ะ misunderstand เป็น verb แปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเรื่องแรกที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะคือเรื่องของ comparison of adjectives นั่นเองค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นแรกคือขั้นเท่าขั้นที่2คือขั้นกว่าขั้นที่3คือขั้นสูงสุดค่ะ ขั้นแรกนะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก as บวก adjective บวก as ค่ะ
4: แล้วขั้นที่2คือขั้นกว่านะคะขั้นกว่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบ

0: ค่ะโครงสร้างแรกก็จะเป็น subject บวก verb to be บวก adjective บวก er แล้วก็ตามด้วยแดนค่ะเราจะใช้กับคำ adjective ที่มีแค่1ถึง2พยางค์ค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะโครงสร้าง subject บวก verb to be บวก more และตามด้วย adjective และตามด้วยแดนเราจะใช้ more than กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะ
1: ข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของ adjective ขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะ adjective ขั้นสูงสุดนะคะก็มีด้วยกัน2รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี1พยางค์นะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวก adjective นั่นเองค่ะรูปแบบที่2นี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
0: แล้วคำ adjective หรือคำคุณศัพท์บางตัวนะคะก็ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยเราจะเติม er est หรือใช้ more กับ most ไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่น good better best ดีกว่าดีที่สุด bad worse worst แย่กว่าแย่ที่สุด little less least น้อยกว่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
1: คำว่าดีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า find เป็น adjective ค่ะคำที่2 good เป็น adjective เช่นกันค่ะคำที่3 well เป็น adverb ค่ะน้องๆคะอย่าลืมนะคะว่า adjective ขยายคำ adverb ขยาย verb ค่ะ
0: ต่อมานะคะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะคำว่า understandable เป็น adjective แปลว่าเข้าใจได้และคำสุดท้ายคำว่า misunderstand แปลว่าเข้าใจผิดเป็น verb เหมือนกันค่ะ
1: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ leading makes a full man การอ่านหนังสือจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องมันอ่านทบทวนหนังสือกันด้วยนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะรายการ English Level Up ก็ต้องลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงในขณะที่ร่องมรสุมครับพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียซึ่งพายุลูกนี้นะครับไม่ได้เคลื่อนที่เข้ามาประเทศไทยแต่จะขยับไปทางประเทศจีนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีเพียงบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของ

ื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาส

ในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนน้อยลงพอจะได้พักตากผ้ากันได้นะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นตู
1: ้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
2: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
3: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
2: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
3: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
1: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
2: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
1: ฮึ
4: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3เอ้าเฮ้ย

0: ายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
1: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
2: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
1: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
2: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
1: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
3: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ องค์การนาซาการบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มาก

0: เพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะแล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธ
2: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: เฮ้ย
3: พอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชั่วโลกกับเอเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
4: ฮะท่านบอกป
2: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
5: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับน้องเค้ก
1: สวัสดีค่ะแสนนาฬิกาค่ะ
0: แคนแคนเราเป็น college mates กันนะคะเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
1: พี่รหัสอะไรคะ
0: โอ้โหนี่มาถึงก็รหัสเลยใช่ไหม
1: 58
0: ของ
1: 588
0: 588
1: ห่างกัน3ปี
0: เบาๆของเรามี

0: take me back if you're all right. Is there any meaning behind this?
1: Actually, the story is about me and Kai. Kai is the guy that I'm working. He is the vocal for Lucky Tip. And because during our work, he also had like an Asian tour and he was very busy. I text him like about 5 or 6 sentences, but he will reply 2 days after that.
0: Oh.
1: Yeah, so it's this sentence just get into my mind, why don't you text me back?
0: Yeah. ถ้าเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็ใช้แบบเออ message มานะเออไลน์ไลน์มานะเดี๋ยวไลน์มาถึงบ้านเราไลน์หาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า
1: แต่ไลน์มันเป็นคำที่คนไทยใช้เฉย
0: ๆใช่ใช่ใ
1: ช่ไลน์มันคือชื่อของแอปพลิเคชัน
0: ถูกต้อง
1: แต่มันไม่ใช่คำศัพท์ verb หรืออะไรที่เขาใช้กัน
0: ใช่เลย
1: ถ้าไปพูดใส่ฝรั่งบางคนเขาไม่ได้ยุบใช้ไลน์ด้วยนะเพราะว่าทั่วโลกส่วนใหญ่เขาจะใช้ WhatsApp มีแค่เหมือนจะเป็นเมืองไทยกับญี่ปุ่นที่จะใช้ LINE
0: เออ you LINE มีนะ LINE มีนะอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะ text me
1: ใครดูซีรีส์อเมริกาเยอะๆอย่างเงี้ยคำนี้จะเป็นประโยคที่อาจจะเป็นคำสแลงนิดนึงนะคะว่า text แต่จะเป็นคำที่เขาใช้กันบ่อยมาก
0: ตลอดเลย
1: แล้วก็จะคุณก็จะ in trend ในหมู่วัยรุ่นด้วยถ้าคุณใช้คำนี
0: ้ Are there any new words or phrases or sentences that you learned from working on this music
1: Tapioca.
0: What is that?
1: Tapioca, I think it's the cha khai muk.
0: Oh, really?
1: It's the bubble tea. Yeah.
0: Ah.
1: Tapioca, I think it's English.
0: Really?
1: The black one, the bubble
0: like,
1: one.
0: Yeah.
1: The tapioca, I think, is the hua chai tao.
0: Tapioca.
1: But they keep saying, oh, I want to eat tapioca all the time.
0: Oh, really?
1: But I go there. Yeah.
0: That's very, very interesting. So it's not anything related to music at all. It's something
1: new.
0: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it?
1: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ก่อนOh, is she a member of Blackpink? What?

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติ

แล้วก็เราก็อ๋อเออ very good เออ yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it ขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือI'm sorry, I don't understand what you said. Would you mind repeating it? ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again, please? ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly, please? เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่สองค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what คำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying is สิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean is that right? คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆyes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อละอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
0: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
1: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะ Professor, are you ready?
0: I'm ready.
1: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game,
0: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมกันแล้วหรือยังพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครจะเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อมิ้นค่ะ
1: น้องมิ้นอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 10ขวบ
1: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is needle
4: N E D NOh.
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-E-D-L-E.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
5: จินนี่ค่ะ
1: จินนี่กี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว professor
0: your word is exercise
5: e e x e r c i s e
0: okay your answer is correct congratulations good job
1: เคยได้ยินมาก่อนไหมเคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
5: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
1: นี่แปลว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
5: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
1: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องจินนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบเย้แล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือน้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ขวบค่ะ
1: วันนี้พร้อมไหมคะ
6: 99.9% ค่ะ
1: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is award
6: A W A R E
0: Okay your answer is correct great job congratulations
1: เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
1: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะเย้ตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ไมค์สต็อปนะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องพราวค่ะ
1: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
7: 12ค่ะ
1: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
7: 50-50ดีกว่า
1: 50-50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว professor
0: your word is mystery
5: m y s t e r y
0: Your answer is correct. Congratulations.
1: เห็นหลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ Bike Stop เย้โอ้ตอนนี้ที่ Bike Stop ของเรานี่เป็นสาวๆๆนะคะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
2: น้องเฟรดครับ
1: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
2: 12ขวบ
1: มั่นใจแค่ไหนคะ
2: 60% ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is gallery
2: g a l l e r y
0: okay your answer is correct congratulations
1: เดี๋ยวเมื่อกี้ที่เห็นเราหน้าเรากำลังรู้ดีแล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรดไปรอที่ Bike Stop เลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
8: ต้นข้าว
1: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วProfessor?
0: Your word is delivery.
2: D-E-L-I-V-R-A-R-Y.
8: ผิดแน่นอน
1: บอกเองเลยเหรอ
0: Incorrect. I'm sorry. You were very close. The correct way to spell delivery is D-E-L-I-V-E-R-Y.
1: หนึ่งที่นั่งเท่านั้นนะคะหนึ่งที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะ
9: น้องไอค่ะ
1: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
9: 9ขวบค่ะ
1: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is honor
9: O R A N G E
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell honor is H-O-N-O-R. You spelled orange. They sound similar.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะ
10: ชื่อพลอยค่ะ
0: So how are you feeling right now?
10: I'm feeling great.
0: Well, you only have one word to win.
10: Okay.
1: Let's play spelling.
0: Your word is formula.
10: F-O-R-M-U-L-A, right?
0: Your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yeah. Professor ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
10: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying
1: Professor is that a correct sentence
0: That is a correct sentence
1: It's a very long sentence
0: It's a good sentence
1: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้

0: มาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM รับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและ4สาวกับ1หนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to
1: Spelling Charity
2: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้ามาช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
3: พร้อมมาก
0: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
3: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
3: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
0: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกๆรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะ5
4: 5
0: น้องจินนี่เลือกอะไรคะ
3: 5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House เย้ดีใจ House แปลว่า
3: บ้านค่ะ
0: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
3: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
0: แต่รู้ก็เลยยีใจ yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องเจนนี่
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now door
3: d o o r
1: window
3: w i n d o w
1: floor
3: f l o o r
1: roof
3: r o o f
1: fence
3: f e n c h
1: fence
3: pass
1: garage
3: again please
1: garage
3: pass
1: backyard
3: pass
1: garden
3: g a r d e n
1: mailbox
3: m a i l b o x
1: kitchen
3: k i t c h e n
1: fence
3: f e c h
0: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
1: The correct way to spell fence is f e n c e
0: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garagerู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
3: ไม่รู
0: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
1: The correct way to spell garage is G A R A G E
0: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปร้อนไปต่อได้เลยน้องเที่ยวพักเลยค่ะเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อน

0: ราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวดอะไร vegetables แต่ว่าอะไรคะ
1: ผลไม้ไอ้ผักค่ะ
0: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
1: ชอบค่ะ
0: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: let's play spelling
2: We will start now. Pepper.
1: Pass.
2: Kale.
1: Pass.
2: Bean.
1: B-E-A-N.
2: Taro.
1: Pass.
2: Ginger.
1: Pass.
2: Cabbage.
1: Pass.
2: Pumpkin.
1: Pass.
2: Sprouts.
1: Pass.
2: Baby corn.
1: Pass.
2: Mushroom.
1: M-U-S-S-R-O-O-M.
2: Pepper.
1: Pass.
2: Kale.
1: Taro.
2: Ginger.
1: G-I-N-G-L-E.
2: Ginger.
1: Pop.
2: Cabbage.
1: Pop.
2: Pumpkin.
1: P-U-M-P-L-E.
2: Okay.
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือตัวยังไง
2: The correct way to spell pumpkin is P-U-M-P-K-I-N.
0: Pumpkin.นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepper ใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คืออะไร
1: ไม่รู้ค่ะ
0: พริกไทยค่ะ
2: The correct way to spell pepper is P E P P E R
0: คำต่อไป ginger เมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถาม professor กันนะคะ
2: The correct way is G I N G E R
0: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวรำไปได้2คำรวมกับของน้องซินนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นค่ะ
0: เต้นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะเอาล่ะน้องพราวเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: เลข7ค่ะ
0: หมายเลข7โอ้กองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไรFamily คือ
3: ครอบครัวค่ะ
0: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling
2: We will start now Sun
3: S-U-N S-O-N
2: Aunt
3: A-U-N-T
2: Sister
3: S-I-S-T-E-R
2: Father
3: F-A-T-H-E-R
2: Mother.
3: M-O-T-H-E-R.
2: Uncle.
3: N-U-N-C-L-E.
2: Brother.
3: B-R-O-T-H-E-R.
2: Nephew.
3: N-E-P-H-E-W.
2: Cousin.
3: C-O-U-S-I-N.
2: Grandfather.
3: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R.
0: Oh!
2: หมดแล้ว Congratulations! หมดแล้ว
0: ของเพื่อนๆ เป็น19คำค่ะเก่งมากเลยเย้เต็มหน้าค่ะที่ไปซ้อมเลยนะคะโอ้โห perfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วโอ้โหนัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยน้องเฟรย์กับน้องเฟรย์เลือกหมายเลขอะไรดีคะ
4: 3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร adjectives รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
4: คำคุณศัพท์ครับ
0: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
4: ครับ
0: let's play spelling
2: Start now. Cute.
4: C-U-T-E.
2: Smart.
4: S-M-A-T-E.
2: Smart.
4: S-M-A-T.
2: Smart.
4: S-M-A-R-T.
2: Long.
4: L-O-N-G.
2: Ugly.
4: U-G-L-Y.
2: Happy.
4: H-A-P-P-Y.
2: Nice.
4: N-I-C-E.
2: Genius.
4: Pass.
2: Beautiful.
4: B-E-U-E. B E U A F T Y F U L
2: Beautiful
4: B E U A T Y F U L
0: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ beautifulเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า beautiful สะกดว่ายังไง
2: beautiful is spelled b e a u t i f u l
0: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า what was the other words that he missed
2: the other word was genius and that is a tough word it is spelled g e n i u s
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น25คำค่ะไปนั่งไปซับเลยน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆเตรียมกันแน่ๆเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องพลอย
5: 1ค่ะ
0: เชื่อเพื่อนนะหมายเลขหนึ่งเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร
6: Month
7: Oh God no
0: Why Why Oh God no ทำไมคะทำไม
7: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
0: ไม่ค่อยชอบเดือน
7: แต่ก็โอเคได
0: ้แต่พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
2: We will start now May
7: M A Y
2: June
7: J U N E
2: July.
7: J-U-L-Y.
2: April.
7: A-P-R-I-L.
2: August.
7: A-U-G-U-S-T.
2: October.
7: O-C-T-O-B-E-R.
2: November.
7: N-O-V-E-M-B-E-R.
2: September.
7: S-E-P-T-E... What? I can't remember. Do it again, okay.
2: September.
7: S-E-P-T-E-M-B-E-R.
2: January.
7: J-A-N-U-A-R-Y.
2: February.
7: F-E-B-R-U-A-R-Y.
2: Perfect.
7: P-E-R-F-E-C-T. What?
2: No, I mean you did a perfect job.
0: Yay! Congratulations!
7: Yay!
0: Yes, Diego! Woo! Perfect score! That's good. Get one! And Nong Ploy, high five! Yay! Oh, สุดยอดมาก วันนี้ Nong Ploy ทำไปได้ทั้งหมด10คำ รวมกับของเพื่อนๆ เป็น35คำค่ะ เก่งมากๆเลยน้องๆ น้องๆทั้ง4คนที่ไปสอบมาข้างหน้าเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำ perfect นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
8: ่11,500บาท
0: ไอ้ยักษ์คิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: Blessed are those who can give without remembering
0: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
8: Because English

ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่โซนเหนือของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่ทั้งประเทศรู้จักกันในชื่ออาหารเมืองหรืออาหารเหนือและจะเป็นอย่างไรหากเมนูอาหารเหนือถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นอาหารฟิวชั่น

0: หากพูดถึงอาหารเหนือหรือที่เรียกกันว่าอาหารเมืองหลายคนคงนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แห่งวัฒนธรรมล้านนาอาหารเหนือเป็นอาหารที่มีการสืบทอดมากันอย่างยาวนานและในวันนี้อาหารเหนือได้ถูกดัดแปลงผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อยกระดับอาหารเหนือให้โดดเด่นมากขึ้นผ่านการใช้เทคนิคพิเศษในการทำอาหารจนได้เมนูที่เรียกว่าแกสโทรโนมี
1: เมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นแกสโทรโนมีเนี่ยก็เป็นเมนูที่เอาวิธีการปรุงอาหารที่น่าสนใจมาผสมกับวิทยาศาสตร์ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีความอร่อยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าผู้บริโภคเองก็คงต้องการสิ่งที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นเมนูแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนและเมนูแรกในวันนี้บูลาเบสเดอเชียงใหม่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟอ้นนั่นเอง

อันดับแรกเลยชื่อโครงการชื่อลันนาแกสโตรโนมีครับผมก็ลันนาบ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ความเป็นภาคเหนือครับผมส่วนแกสโตรโนมีในความหมายของผมคือการปรุงอาหารกรรมวิธีในการปรุงอาหารที่มีเทคนิคมีขั้นตอนมีคัลเจอร์เข้ามาลันนาแกสโตรโนมีสำหรับตัวผมหมายถึงว่าความเป็นเชียงใหม่ความเป็นเหนือเข้ามาใช้ในการปรุงอาหารครับผมculture ของความเป็นเชียงใหม่ผู้คนครับผู้คนมีความน่ารักผู้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมิตรไมตรีที่ดีครับผมรวมไปถึงตัวอาหารส่งไปถึงตัวอาหารตัววัตถุดิบที่ดีด้วยครับผมใครมาเมืองเหนือหรือว่าใครมาเชียงใหม่เลยเนี่ยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วอุณหภูมิที่ดีแล้วครับผมอากาศที่เย็นแล้วก็มีอาหารครับผมอาหารเหนือก็เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเอ่ยน้ำพริกเอ่ยไส้อั่วเอ่ยอย่างวันนี้ครับผมเราจะทำเป็นตัวเมนูบูยาเบสครับผมหรือสตูปลาครับผมขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือการเอาปลาที่อยู่ในที่ต่างๆหรือว่าในที่นั้นๆเอามาทำเป็นสตูโดยการชูวัตถุดิบโดยการให้ยังคงให้ตัวปลาเป็นพระเอกอยู่ก็อินสไปเรชันแรกเลยก็คือเรามีตัววัตถุดิบที่ดีเนาะแล้วก็ผมเล็งเห็นตัววัตถุดิบที่เกษตรกรเขาเอาใจใส่แล้วก็วัตถุดิบที่ออกมาสื่อออกมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงแล้วบวกกับตัวเองที่ทำอาหารยุโรปอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสครับผมเลยนึกถึงอันดับแรกเลยเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นแม่น้ำปิงครับผมตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงหรือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างครบครับผมเลยเลือกตัวปลาเข้ามาแล้วก็เอามาสอดคล้องกันกับตัวเมนูอาหารฝรั่งเศสเลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับบูยาเบสเดอเชียงใหม่ครับผมวัตถุดิบหลักเลยในเมนูนี้ก็คือปลาเลยครับน้ำจืดในภาคเหนือและเชียงใหม่ทั้งหมดครับผมที่ผมใช้เลยก็จะมีตัวปลากุดคังปลานิลครับผมแล้วก็ปลากระพงน้ำจืดครับผม3ตัวหลักๆเลยเราจะเอามาทำเป็นตัวพระเอกของตัวสตูแล้วก็รวมไปถึงตัวกุ้งก้ามกรามครับผมแล้วก็ข้าวที่ได้จากเกษตรกรของภาคเหนือครับผมรวมถึงพืชผักต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือเอามารวมกันครับผมเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนแรกครับผมหลังจากเราคัดสรรตัวปลามาแล้วผมจะทำความสะอาดตัวปลาก่อนเริ่มจากการปอกเก็บแล้วก็ค่อยๆแล่เขาออก

ป็นชิ้นหรือว่าเป็นการทริมมิ่งครับผมให้ได้ฟิลเลหรือว่าตัวเนื้อที่ไม่ติดกระดูกออกมาครับผมจากนั้นเราจะแล่เป็นเส้นประมาณ1เซนครึ่งคูณ1เซนครึ่งครับผมเป็นเส้นๆในแต่ละตัวครับผมจากนั้นผมจะเอามาปรุงมาเคล้าด้วยตัวเครื่องปรุงของเราโดยการปรุงแค่เกลือพริกไทยแล้วก็สมุนไพรบางตัวยังคงชูวัตถุดิบอยู่ครับผมจากนั้นเราจะเอามาม้วนเข้าด้วยกันครับผมจากนั้นตัวปลาครับผมที่ได้ผมจะไปใส่ถุงดูดสูญญากาศครับผมจากนั้นผมค่อยเอาไปใส่ในเครื่องซูวีอุณหภูมิประมาณ57องศา1ชั่วโมงครึ่งครับผมการซูวีนะครับผมคือการคุกด้วยอุณหภูมิต่ำในน้ำครับผมโดยอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวเนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็คุกเป็นเวลานานจะทำให้เท็กเจอร์ของตัวเนื้อสัตว์หรือว่าตัวโปรตีนที่เราทำการซูวีนะครับยังเก็บความชุ่มฉ่ำไว้อยู่ครับผมแล้วก็ได้รสที่คุกครับผมส่วนผิวสัมผัสที่ได้เนี่ยจะมีความนุ่มที่ชัดเจนครับผมบ่งบอกถึงวัตถุดิบนั้นๆที่ชัดเจนด้วยรสผิวสัมผัสครับผมแล้วก็องค์รวมทั้งหมดครับผมลำดับที่2จะเป็นตัวกุ้งก้ามกรามครับผมจะทำความสะอาดเขาทั้งหมดแล้วก็ปรุงรสครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาไปใส่ถุงดูดสูญญากาศแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซูวี57องศา15นาทีครับผมมาถึงขั้นตอนการทำตัวสตู

ผมจะเอาตัวก้างตัวหางของเขาทั้งหมดนะครับเอาไปผัดกับผักแล้วเอาไปเฟรมด้วยเหล้าให้มีความหอมมากขึ้นครับผมจากนั้นเราจะใช้สต๊อกใส่ลงไปเติมมะเขือเทศลงไปครับผมผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับจะได้เป็นตัวสตูปลาที่เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นตลบอบอวลด้วยเฟลเวอร์ของปลาครับผมจากนั้นเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดครับผมเราก็จะได้ตัวปลาที่เป็นพระเอกครับผมหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนโมเสสอยู่ครับผมตัวกุ้งที่เราเป็นซูบีแล้วก็จะมีตัวข้าวกล่ำของมอชอครับผมแล้วก็ผักต่างๆเราจะมาทำเป็นเพลเลครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสตูที่เราต้องราดลงไปในตัวซุปของเราหรือว่าสตูปลาของเรานั่นเองครับผมก็จะได้เกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเลยครับผมบูยาเบสเดอเชียงใหม่หรือว่าสตูปลาที่เชียงใหม่ครับผม

0: รสชาติโดยรวมของตัวบูยาเบสเดอเชียงใหม่นี่นะครับสัมผัสแรกเลยเนี่ยเราจะได้กลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่ผ่านตัววัตถุดิบก่อนเลยโดยเราใช้ปลาน้ำจืดและก็พืชผักต่างๆจากเกษตรกรของคนในเชียงใหม่และคนในภาคเหนือครับผมคำแรกที่ได้เนี่ยจะได้ความนุ่มของปลาความละมุนของซุปแล้วก็ความเป็นกลีนของผักต่างๆในเนเจอร์หรือว่าคัลเจอร์ของคนเหนือที่เขาทานผักกันแล้วก็รวมไปถึงการปรุงแบบใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมครับผมผมอยากให้คนในเชียงใหม่เองและเกษตรกรเองได้มีความภูมิใจในการเลี้ยงดูของเกษตรกรแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็มีความภูมิใจในการที่เราปรุงวัตถุดิบที่คนในเชียงใหม่คนในภาคเหนือดูแลเอง
1: บูยาเบสเดอเชียงใหม่เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่ผสมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ปรุงอาหารได้อย่างลงตัวอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวโดยเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่เห็นได้ชัดเลยคือจะมีวัตถุดิบจำพวกเนยหรือครีมและซอสต่างๆที่สามารถพบได้ในหลายเมนูดังนั้นบูยาเบสเดอเชียงใหม่จึงเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งเศสที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นแกสโทรโนมีได้ชัดเจนเลยทีเดียว
2: จริงๆเมนูต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเราเอานำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นจากพื้นเมืองนะครับจากทางการเกษตรเนี่ยนะครับของไม่ว่าจะเกษตรกร

0: รชุมชนนะครับมาใช้แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโดยที่เมนูเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่เอาวัตถุดิบเช่นไก่ปลาดูหางดำไข่ไก่อารมณ์ดีผักพื้นเมืองอย่างเช่นผักเชียงดาหรือผักหวานนะครับมาปรุงอาหารในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สามารถทำให้มูลค่าของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างเช่นทำอย่างไรให้เนื้อสัมผัสมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนุ่มขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไก่ปลาดูหางดำเนี่ยมันเป็นไก่บ้านไก่เลี้ยงเนื้อมันจะแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยการที่ความกลัวของเนื้อแข็งเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการทำซูวีก็คือไปคุกด้วยความร้อนต่ำนะครับแล้วก็ใช้เวลานานเนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เมนูอาหารในโครงการแกสโตรมีครับแกสโตรมีในวงการอาหารก็เป็นการปรุงอาหารนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของการปรุงที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับประเทศแรกๆที่พูดได้ว่าเป็นแกสโตรเนชั่นก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดกำเนิดของร้านอาหารหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีหน้าตาที่สวยงามตรงนี้ก็เกิดมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปแบบการทำอาหารหรือศาสตร์ของการทำอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกสโตรมีไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวกับชุมชนกับครอบครัวของเราครับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่เราพยายามยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็ในมิติอันที่เอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับก็เกิดจากต้นน้ำจากเกษตรกรจากผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับมาใช้ในการที่จะปลูกอาหารแต่ว่าการยกระดับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงหรือปลูกตามธรรมชาติแต่เราต้องสอนหรือเทรนนิ่งเขาว่าทำอย่างไรให้การปลูกนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสารอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับในส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำนะครับในร้านอาหารต่างๆที่ได้ดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเจอสภาวะโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงต้องปรับตัวเองนะครับแล้วก็ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเจอวิกฤตนักท่องเที่ยวก็น้อยรายได้ก็น้อยลงก็มีโอกาสในการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้มาเทรนนิ่งมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารรูปแบบใหม่ๆเนี่ยที่เขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหารกับเมนูของตัวเองเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับตัวโครงการเองก็ไปเทรนนิ่งเวิร์กช็อปในเรื่องของการเอาแกสโตรมีโมเลกุลาร์แกสโตรมีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆนะครับก็อยากจะลิ้มลองสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมสิ่งที่เป็นของดีๆของท้องถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไปไหนเนี่ยอาหารมันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางในการที่เข้าถึงทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนได้ด้วยครับผมคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารเชียงใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายๆคนเชียงใหม่ฮะแปลว่ามันจะมีความนุ่มนวลมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารของเชียงใหม่เองอาจจะไม่ได้รสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงเหมือนอย่างอาหารบางภาคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของความเป็นอาหารของพื้นเมืองของภาคเหนือครับแล้วก็ผสมผสานกับวัตถุดิบหรือผักในท้องถิ่นนะครับก็จะได้กลิ่นรสหรือรสชาติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ
1: เรียกได้ว่าแกสโตรโนมีคืออาหารฟิวชั่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั่นเองอย่างบูลเบสเดอเชียงใหม่ที่ผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีแต่เท่านี้ยังไม่พอเรายังมีอาหารอีกหนึ่งเมนูที่ได้ผสมผสานความเป็นล้านนาและความเป็นอาหารนานาชาติได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกันและเมนูที่2ในวันนี้คิชเดอลาดนาซึ่งถูกคิดค้นโดยเชฟเกมนั่นเองครับ

ท่านเองสำหรับอาหารเหนือก็คือเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นค่อนข้างจะเป็นพหุสังคมเนื่องจากเราอ่ะมีพี่น้องชาติพันธุ์เยอะ

อะค่ะก็ทําให้เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากในเรื่องอาหารด้วยก็เราก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาคือพี่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่โดยกําเนิดพี่มาอยู่เชียงใหม่ได้13ปีอะค่ะแต่มันก็มีสิ่งใหม่ๆให้พี่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยซึ่งเราคิดว่าเนี้ยเป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ค่ะจุดเริ่มต้นคือส่วนตัวเป็นคนชอบทําอาหารนานาชาตินะคะที่บ้านเป็นคนชอบทานชอบทดลองแล้วก็แบบเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็จะชอบจําแล้วก็มาทําหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบดูแล้วก็มาทําแล้วก็ใช้คนที่บ้านเป็นหนูทดลองแล้วก็เอาใจคนที่บ้านส่วนอาหารที่พี่ทําวันนี้ที่เราจะทําก็คือเขาเรียกคิชเดลานาเนี่ยมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งเศสและข้าวซอยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้อะค่ะคิดว่ามันมีความละมุนคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะให้ประสบการณ์ใหม่กับผู้บริโภคอร่อยไม่อร่อยก็คือให้ลูกค้าตัดสินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดลูกค้าจะต้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทานข้าวซอยแบบรูปแบบใหม่แน่นอนอาหารฝรั่งเศสความมีเสน่ห์หรอสำหรับพี่เป็นอาหารที่แบบใช้เทคนิคเยอะแล้วก็แบบคนฝรั่งเศสก็ทานอะไรที่แบบเหมือนแบบเอสตาโก้เนี่ยทานหอยทากอย่างเงี้ยก็ได้คิดว่ามันแบบไม่ควรกินหรืออะไรเงี้ยซึ่งพี่ชอบแบบกินกระต่ายกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบทางโครงการนะคะมีวัตถุดิบมาให้เราเลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่เลือกที่จะทำคิชเดลานาซึ่งเป็นคิชแบบฝรั่งเศสผสมกับข้าวซอยวัตถุดิบหลักของพี่ก็คือไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะคะไก่ประดูหางดำเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะทนต่อสภาวะอากาศทนต่อโรคระบาดด้วยตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอาหารพื้นเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ไก่อารมณ์นี้ก็คือไข่อินทรีย์ค่ะส่วนที่เป็นครีมเนี่ยเป็นพริกแกงข้าวซอยนะคะซึ่งก็เป็นของท้องถิ่นปกติเราทานข้าวซอยเนี่ยเราก็จะมีเส้นหมี่เหลืองกรอบเส้นข้าวซอยกรอบรัดวางข้างบนใช่ไหมคะพี่ก็นําเส้นข้าวซอยมาทอดให้เป็นรูปถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่สลัดซึ่งในสลัดนี้เราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ปกติเราก็ทานกับข้าวซอยก็คือมีผักกาดดองมีหอมแดงมีมะนาวเป็นเดรสซิ่งพร้อมกับน้ำมันพริกอะค่ะสำหรับทานกับคิชเดลานาวันนี้นะคะ

ตอนในการทำแป้งนะคะก็คือนำเนยเราก็มาทำให้เนยออกมาจากตู้เย็นก่อนให้มันนุ่มนิดนึงก่อนนะคะก็มาผสมในโถผสมอาหารกับเกลือแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแล้วก็นวดให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องนวดเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขนมปังเราไม่ต้องการให้แบบอีลาสติกจากแป้งมันออกแบบทำงานเยอะอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงก็นวดสักพักแล้วก็เอาฟิล์มอะค่ะฟิล์มคลิงฟิล์มเนี่ยแรปแล้วก็เอาไปชิลในตู้เย็นสักจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาค้างข้ามคืนแต่ถ้าไม่มีเวลาก็1ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งอะค่ะมานวดให้มันเป็นแผ่นเพื่อที่เราจะไปใส่พิมพ์สำหรับทำคีชนะคะ

หลังจากนั้นระหว่างที่เราเอาแป้งที่ใส่พิมพ์แล้วอ่ะไปชิลในตู้เย็นเราก็มาทำส่วนผสมของไส้ซึ่งก็คือครีมซึ่งพี่จะเอาครีมอะค่ะไปต้มเบาๆใช้ไฟเบาๆอ่อนๆ นะคะกับพริกแกงข้าวซอยแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นระหว่างที่เรากำลังต้มเบาๆเนี่ยนะคะเราก็ไปจี่ไก่หรือจะต้มไก่แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใส่ครีมกับซอสพริกข้าวซอยเสร็จแล้วสักพักเราก็มาตีไข่ใส่แล้วก็ผสมไข่ให้มันเข้ากับครีมนะคะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งที่อยู่ในพิมพ์ของเราแล้วอะค่ะที่เราไปชิลไว้ในตู้เย็นออกมา

แล้วก็เอาไก่เนื้อไก่อะค่ะที่เราทําให้สุกแล้วอะค่ะวางไปที่ก้นแป้งอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเทส่วนที่เป็นครีมอะค่ะลงไปหลังจากนั้นก็เอาไปอบที่ไฟประมาณ180 25 นาทีถึง30 นาทีอะค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอน

0: วงที่เราเข้าอบรมกับโครงการนะคะโครงการก็จะมีเวิร์กช็อปหลายๆแบบมากเลยหนึ่งในเวิร์กช็อปก็คือการทำอาหารแนวโมเลกุลาร์ก็คือคำว่าโมเลกุลเนี่ยค่ะก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาทำให้อาหารมันเปลี่ยนรูปแบบเช่นฟองกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทำ spherification ที่เอามาทำเป็นหยดน้ำลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบมากหรือว่าทำน้ำมันให้มันเป็น powder ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้ที่พี่เลือกใช้พี่ใช้เทคนิค infused oil ก็คือการนำวัตถุดิบใดๆที่เราเลือกในที่นี้ก็คือพริกไปผสมในน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันพริกก็เป็นการ infused ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นคีชฝรั่งเศสมันก็จะไม่เผ็ดหรอเนาะก็คือจะมีความละมุนของครีมกับไข่ที่รวมกันทีนี้ถ้าเกิดถามว่ารสชาติมันต่างกันยังไงระหว่างคีชฝรั่งเศสกับคีชข้าวซอยก็คือคีชข้าวซอยมันก็จะมีความเผ็ดจากพริกแกงข้าวซอยขึ้นมานิดนึงแต่เราไม่ทำให้มันจัดจ้านมากหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ทำอันนี้ที่บ้านแล้วก็สามีพี่เป็นฝรั่งก็คือทำให้เขาทานง่ายขึ้นแล้วก็มีเด็กด้วยก็ให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นให้มันละมุนนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ทานกับแป้งไปเป็นคำเดียวกันน่ะมันจะไม่มีอะไรโดดออกมามากเงี้ยค่ะส่วนในตัวไส้ก็จะแบบให้มันนุ่มๆ นิดนึงความเป็นครีมนิดนึงค่ะเราเริ่มจากความสนุกของเราก่อนพอเราสนุกกับมันแล้วอ่ะความคิดสร้างสรรค์มันก็จะตามมาแล้วเราก็จะได้เลือกใช้หยิบวัตถุดิบรอบตัวเราอะค่ะมาทำให้มันแตกต่างออกไปแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้รสสัมผัสใหม่ๆคือสำหรับพี่มันคิดว่าเป็นความสนุกแล้วก็ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค
1: ์อีกหนึ่งเมนูอย่างคิชเดลานาที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเอง

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18

นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์แกนนะครับพี่ปูนค่ะครับผมสำหรับวันนี้เจอกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการตอกสเก็ตเตอร์นะครับรายการที่จะพาเราไปฟิตร่างกายในส่วนของตอนเช้านะครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้สุขภาพดีกับทุกวัน
0: ถูกต้องครับและวันนี้เช่นกันเราจะเจอในส่วนของคลาสโยคะนะครับซึ่งวันนี้จะเน้นความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพื่อให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงมากขึ้นในส่วนของกล้ามเนื้อนะครับอาจจะรู้สึกเป็นท่าที่หนักนะครับเดี๋ยวเราพร้อมเราไปเตรียมตัวกันเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเตรียมตัวนะครับเราได้เสื่อเราเซตท่าโดยการที่นั่งบนส้นเท้านะครับเดี๋ยวเราวอร์มกล้ามเนื้อนะครับยืดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับเพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดเราทำงานได้ดีขึ้นนะครับเชนครับทุกคนยกแขนสองข้างมือประสานกันเหมือนเดิมเชนครับผลักออกไปด้านหน้าเลยเชนกันครับกดคางและก้มหน้าลงดีมากครับให้ทุกคนรู้สึกว่าหน้าท้องเราบีบเข้าหากระดูกสันหลังเหมือนเดิมครับสะบักและไหลเราจะได้คลายหายใจเข้าลึกเชนครับยกแขนสองข้างขึ้นเหนือที่ศีรษะเลยมองตรงด้านหน้ายืดลำตัวและหลังจากนั้นทุกคนนะครับหมุนตัวไปด้านขวามือเช่นครับมือซ้ายจับที่เข่าขวาดีครับมือขวาวางที่พื้นทุกคนมองผ่านหัวไหล่มองไปด้านหลังเลยนะครับบิดเอวและลำตัวเยอะถูกครับกลับเข้ามาคืนยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้ายกแขนขึ้นเหมือนเดิมหมุนไปด้านซ้ายหายใจออกดีมากครับมองผ่านหัวไหล่บิดใบหน้าและคอกลับมาขึ้นหายใจเข้ายกแขนขึ้นเหนือศีรษะยืดตัวและหลังพับแขนขวาเหมือนเดิมครับแขนซ้ายจับข้อศอกและยืดไหล่และแขนยืดให้คลายดึงไปด้านซ้ายนะครับปล่อยสบายๆหัวไหล่เช่นกันอีกครั้งนึงสลับข้างจับข้อศอกซ้ายออกแรงดึงมาด้านขวามือนะครับแขนและไหล่เราจะได้คลายอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะวันนี้กลับขึ้นมาคืนหายใจเข้ายกแขนขึ้นครับโน้มตัวด้านหน้าชายสะโพกคุกเข่าเลยเมื่อเราก้มตัวนะครับทุกคนให้แขนทั้งสองข้างนะครับห่างกันประมาณช่วงหัวไหล่เรานิ้วมือทั้ง10เรากางออกหมดเลยนะครับเหยียดแขนให้ตรงให้รู้สึกว่าสะโพกเราติดต้นเท้านะครับกระดูกสันหลังเราผ่อนคลายต่อเนื่องนะครับคนปูนฝ่ามือกดพื้นไว้ยกลำตัวขึ้นครับเงยหน้าขึ้นและแอนหลังถูกต้องครับทุกคนเงยหน้าและแอนหลังให้แขนและไหล่เราเป็นเส้นตรงแขนเราเปล่งไว้ขมแมวท้องและโก่งหลังกดคางก้มหน้าลงนึกถึงแมวโก่งหลังนะครับหลังของแมวคือเคิร์ฟกระดูกสันหลังเราจะได้คลายอีกครั้งนึงเงยหน้าขึ้นและแอนหลังคลาวโพสครับเหมือนหลังของวัวแอนหลังนะครับกระดูกสันหลังผ่อนคลายหายใจออกก้มหน้าลงโก่งหลังขึ้นดีมากครับหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นและแอนหลังยืดลำตัวต่อเนื่องทุกคนตั้งปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับยกสะโพกขึ้นสู่เพดานอัพในท่า downward facing dog นะครับให้เราดันสะโพกขึ้นให้สูงที่สุดจากนั้นกดสะบักและไหล่ลงดีนะครับคุณปูนฟิกไปมากขึ้นทุกคนโฟกัสไปที่ส้นเท้าเราครับพยายามกดลงไปให้ติดพื้นนะครับโดยที่ขาทั้งสองข้างเราเข่าเหยียดให้ตรงที่สุดดีมากครับคุณปูนสไลด์สู่ด้านหน้าในท่า plank หายใจเข้าลำตัวขนานพื้นเกร็งต้นแขนวางเข่าสองข้างลงสู่เบาะเลยครับชัตุรังคาดันดาสนะลดลำตัวลงขางไว้ดีมากครับแขนบีบข้างลำตัววางตัวสู่พื้นวางหลังเท้าเงยหน้าขึ้นและแอนหลังหายใจเข้าเยี่ยมมากครับยืดลำตัวแอนหลังตั้งปลายเท้ายกสะโพกกลับขึ้นไปคืนดาวน์ด็อกเหมือนเดิมรอบที่สองทุกคนให้รู้สึกว่ามือเรานะครับดันเบาะไปข้างหน้าส่วนส้นเท้าดันเบาะไปด้านหลังนะครับน้ำหนักลงมาที่สะบักและไหล่จากตรงนี้ครับคุณก้าวขาขวาไปด้านหน้าครับก้าวให้ถึงปลายนิ้วมือถูกต้องครับเมื่อก้าวมาแล้วทุกคนจะตั้งปลายนิ้วมือลักษณะนี้เลยนะครับเป็นวงกลมเป็นถ้วยไว้เช่นกันครับเข่าด้านหลังเหยียดให้ตรงตรงนี้ดีมากครับมองตรงด้านหน้าอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะค่อยๆเหยียดเข่าด้านหน้าครับผ่อนคลายสายตามองข้อเท้าทุกคนยกส้นเท้าด้านหลังไว้นะครับถูกต้องครับคุณก้มลงไปสู่ต้นขาขาตัวนี้ครับสองลมหายใจเข้าออกให้ทุกคนพยายามบิดสะโพกนะครับสะโพกดึงไปด้านหลังแน่นอนสิ่งที่เราได้คือต้นขาเราจะได้ยืดทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่น่องมาถึงสะโพกเลยก้มไม่ได้ก็เท่าที่ไหวแค่หายใจเข้าลึกมองตรงด้านหน้ายืดกระดูกสันหลัง เชิญครับคุณปูนยกแขนขวาขึ้นสุดเพดาน
1: ครับ
0: ถูกต้องครับเราวางมือซ้ายกับพื้นนะครับตรีโกณาสนะในท่าตรงนี้นะครับแขนเหยียดขึ้นสูงเลยดีมากครับมือนี้วางกับพื้นให้อยู่แนวเดียวกับปลายเท้านะครับยังโฟกัสที่สะโพกและต้นขาอยู่2ลมหายใจเข้าออกเช่นกันนับ1นับ2แขนบนผ่อนคลายไปหลังมาเลยนะครับเปิดไหล่เงยหน้าขึ้นสู่เพดานสวยมากครับทุกคนขางตรงนี้ให้ตึงมากที่สุดนับ3โอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือลงกับพื้นเหมือนเดิมรีแลกซ์ย่อเข่าด้านหน้าลงนะครับแล้ววางเข่านี้กับพื้นนะครับเช่นกันมือขวายื่นมาจับปลายเท้าด้านหลังถูกครับทุกคนมือขวายื่นมาเลยครับโอเคทุกคนดึงปลายเท้าเข้าหาสะโพกเลยนะครับแล้วเงยหน้าขึ้นสู่เพดานดีมากครับตรงนี้แน่นอนทุกคนพลิกไปที่หน้าขาตรงนี้ครับให้ตึงมากที่สุดค่อยๆเพิ่มความหนักให้เราผลักสะโพกไปด้านหน้าเยอะนะครับค่อยย่อสะโพกลงดีมากครับ2ลมหายใจเข้าออกเช่นกันนับ1ค่อยๆดึงปลายเท้ามากขึ้นนับ2ดีมากครับทุกคนทำตรงนี้นับ3โอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือยกเข่าด้านหลังแล้วก้าวเท้าขึ้นมาคู่กันอัพดีมากครับเมื่อเราก้าวขึ้นมาให้ฝ่าเท้าเราห่างกันประมาณ1ฝ่ามือนะครับทุกคนดีมากคุณปูนก้มตัวลงไปหาต้นขาเท่าที่เราทำได้นะครับถ้าเราจับพื้นไม่ได้เราก็จับที่หน้าแข้งไว้แขนจับหน้าแข้งก็ได้โอเคอยู่ท่านี้ก็ได้นะครับค่อยๆสไลด์แขนลงไปเพื่อเพิ่มความหนักค่อยๆขยับลงไปดีมากครับก้มต่ำลงขา2ข้างให้ตึงที่สุดเช่นกันค่อยๆยกลำตัวขึ้นสุดเพดานยกแขน2ข้างขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้ามองขึ้นสู่ข้างบนแล้วเอ็นตัวด้านหลังสู่ครับทุกคนเอ็นลำตัวผ่อนคลายขณะที่เราเอ็นนะขาทั้ง2ข้างเราเกร็งอยู่ดีเข้าหากันกลับมาขึ้นลดฝ่ามือลงที่หน้าอกผ่อนคลายและค่อยๆก้มลงสู่พื้นเช่นครับวางฝ่ามือข้างฝ่าเท้าเหมือนเดิมแล้วย่อเข่า2ข้างลงถอยขาขวาด้านหลังกว้างๆอัพดีมากครับถอยกว้างๆเลยนะดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกอัพถอยขาซ้ายต่ำเมื่อถอยไปแล้วให้รู้สึกว่าขานะครับเรากว้างห่างกันประมาณสะโพกส่วนแขนอยู่ลักษณะเดิมกว้างห่างช่วงไหล่สไลด์ตัวด้านหน้าหายใจเข้าวางเข่า2ข้างลดลำตัวลงหายใจออกศอกบีบชิดวางลำตัวสู่พื้นวางหลังเท้าเงยหน้าขึ้นดันตัวขึ้นดีมากครับแอนหลังตั้งปลายเท้ากลับขึ้นมาคืนอัพยกสะโพกเหมือนเดิมสู้ๆเมื่อยเลยนะขาซ้ายก้าวถึงปลายนิ้วมืออัพโอเคตั้งมือ2ข้างเช่นกันตั้งปลายนิ้วมือกับพื้นครับวางมือกับพื้นก่อนโอเคและค่อยๆเหยียดเข่าด้านหน้าทุกคนอัพก้มตัวลงถูกครับสายตามองข้อเท้าแล้วค่อยก้มตัวลงเหมือนเดิมนะทุกคนโฟกัสไปที่ต้นขาและสะโพกให้ตึงมากที่สุดบริเวณนี้นะครับเช่นกันวางฝ่ามือข้างขวายกแขนซ้ายขึ้นสุดเพดานดีมากครับในท่าสามเหลี่ยมนะครับเหยียดแขนขึ้นสูงตรีโกณาสนะถูกต้องนับ1ขางเป็นท่าที่แข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อขาเราจะมีความมั่นคงมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นแขนไฟหลังเช่นครับเปิดไหล่และเงยหน้าขึ้นสุดเพดานนับ1 2ลมหายใจเข้าออกเช่นกันขางในท่านี้นับ2โอเคผ่อนคลายแล้ววางเข่าด้านหลังลงกับพื้นนะครับย่อเข่าด้านหน้าใช้แขนซ้ายจับปลายเท้าเหมือนเดิมถูกครับจับปลายเท้ามองไปด้านซ้ายมือทุกคนดึงปลายเท้าด้านหลังเข้าหาสะโพกเยอะดีมากครับคุณขางไว้เช่นกันนะให้เราโฟกัสที่หน้าขาให้ตึงนะครับนับ1กดสะโพกลงไปจะรู้สึกตึงมากขึ้นนี่นับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือถอยเท้ากลับขึ้นสู่ดาวน์ด็อกอัพกดไหล่ก้มศีรษะหายใจเข้าสไลด์ตัวด้านหน้าแพลงเพิ่มความหนักนะถ้าเรายังไหวให้เรายกเข่า2ข้างไว้ชัตุรังกางอศอกครับลดลำตัวลงดีมากคุณปูนวางลำตัวสู่พื้นเงยหน้าขึ้นและแอนหลังดีมากครับตั้งปลายเท้ายกสะโพกกลับขึ้นมาขึ้นต่อด้วยท่าที่2จะรู้สึกหนักมากขึ้นนะครับทุกคนเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายมากขึ้นขาข้างขวาครับคุณปูนก้าวไปด้านหน้าถึงปลายนิ้วมือเมื่อก้าวไปแล้วนะครับส้นเท้าด้านหลังทุกคนวางลงกับพื้นถูกครับแล้วยกลำตัวขึ้นสุดเพดานเหยียดเข่าด้านหน้าตรงเลยนะครับเหยียดเข่าด้านหน้าตรงโอเคขาตรงนี้ให้ทุกคนรู้สึกว่า ต้นเท้าทั้งสองข้างของเรานะครับอยู่ในลายเดียวกันถูกครับกระปูนหายใจเข้าลึกย่อเข่าด้านหน้าลงเพิ่มความหนักดีมากครับเป็นนักลบเป็นท่าที่แข็งแรงเข่าด้านหลังเราเหยียดให้ตรงตลอดเวลานิ้วก้อยด้านหลังเรากดลงสู่พื้นเยี่ยมมากครับหายใจเข้ายกตัวขึ้นอีกครั้งนึงเหยียดเข่าหายใจออกย่อเข่ารอบที่2ดีมากครับเมื่อเราย่อลงไปให้รู้สึกว่ามีความหนักนั่นคือเข่าและสะโพกเราตั้งฉากกันพอดีเข่าและข้อเท้าตั้งฉากกันพอดีจากนั้นแล้วเอนตัวด้านหลังเงยหน้าขึ้นสู่เพดานขา2ข้างมั่นคงไว้นับ1นับ2และโน้มตัวด้านหน้า extend เข่าขาก้มตัวดีมากครับตรงนี้นับ1ขาเราอยู่เหมือนเดิมขา2ข้างไม่ขยับนับ3ดีมากครับกดสะโพกลงเหมือนมีคนจับมือเราดึงไปข้างหน้าดึงปลายนิ้วมือไปนับ4โอเควางฝ่ามือดีมากครับแล้วเหยียดเข่าด้านหน้าตรงถูกต้องครับก้มตัวลงมาสู่ต้นขาอีกครั้งนึงแน่นอนทุกคนจะรู้สึกเมื่อยหน้าขา

0: วขึ้นมาครับ
1: ถูกต้องคุณปูนเหยียดแขนขวาด้านหน้าเหยียบมาครับเหยียดแขนซ้ายด้านหลังถูกครับหายใจเข้าลึกทุกคนค่อยๆ ย่อเข่าด้านหน้าลงตั้งขากดสะโพกลงสวยมากครับหายใจเข้าเหยียดเข่าด้านหน้าอีกครั้งนึงยืดตัวหายใจออกย่อเข่าและกดสะโพกลงจากนั้นนะครับมองไปด้านหน้าเลยทุกคนหงายฝ่ามือยกแขนขึ้นสู่ใบหน้าแล้วเอ็นตัวด้านหลังเหยียบมาครับย่อสะโพกต่ำไว้เกรงต้นขาเป็นนักรบเป็นท่าที่แข็งแรงนับหนึ่งนับสองต่อเนื่องเลยต่อขวาวางที่เข่าแขนซ้ายเหยียดข้ามศีรษะยืดลำตัวเมื่อเราแขนเหยียดนะครับให้รู้ว่าลำตัวและขาของเรานะครับเป็นเส้นตรงส่วนแขนบนเช่นกันเหยียดออกไปให้สุดเลยเอ็กเซนย่ำนี่คือตรงนี้ถ้าเรารู้สึกเมื่อยให้ขานะครับเพิ่มความ

0: หนักคนอู้นยื่นแขนลงไปหาพื้นครับเฮ้นับหนึ่งกดสะโพกไว้นับสองนับสามโอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือสองข้างกับพื้นเลยถอยเท้ากลับอัพขึ้นสู่ดาวด็อกกดไหล่ก้มศีรษะหายใจเข้าสไลด์ตัวด้านหน้าแผงโพสอัพลำตัวขนานพื้นลดลำตัวลงหายใจออกศอกชิดลำตัวนะศอกสองข้างวางลำตัวลงสู่เบาะวางหลังเท้าดันตัวขึ้นอัพเวิร์ดด็อกเงยหน้าขึ้นกระดูกสันหลังผ่อนคลายตั้งปลายเท้ากลับขึ้นมาขึ้นอัพอาจจะเหนื่อยหน่อยนะทุกคนสู้ๆขาซ้ายต่อไปสลับข้างเชิญครับก้าวถึงปลายเดี๋ยวมือดีมากครับก้าวถึงปลายเข่าให้ตั้งฉากดีมากครับส้นเท้าด้านหลังวางลงกับพื้นยกลำตัวขึ้นสู่เพดานยกแขนสองข้างขึ้นถูกครับหายใจเข้าแล้วเหยียดเข่าด้านหน้าผ่อนคลายดีมากครับชาเลนจ์ตัวเองย่อให้ต่ำมากที่สุดอัพเช่นการเข่าตั้งฉากนะข้อเท้าสะโพกดีมากครับเข่าด้านหลังเราให้ตรงกลับขึ้นมาคืนหายใจเข้าเหยียดเข่าขออีกครั้งหนึ่งเหนื่อยหน่อยอัพย่อสะโพกลงดีมากครับขาสองข้างขางไว้แล้วเอนตัวนั้นหลังเงยหน้าขึ้นสู่เพดานเยี่ยมมากครับนับหนึ่งให้รู้สึกว่าขาทั้งสองข้างเราเกร็งนะครับทุกคนเกร็งต้นขานับสองต่อเนื่องเลยเอ็กเซนสไลด์ตัวไปด้านหน้าอัพโน้มตัวเหยียดแขนออกไปเหมือนเดิมยื่นแขนไปให้ไกลให้สุดผ่อนคลายวางฝ่ามือเหยียดเข่าด้านหน้าตรงดีมากครับคุณปูนก้มตัวลงครับขาทั้งสองข้างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับขาทั้งสองข้างอยู่เหมือนเดิมปล่อยสบายๆพักเหนื่อยต่อเนื่องเลยนะเช่นกันเช่นครับย่อเข่าด้านหน้ารอบที่2ยกลำตัวขึ้นแล้วแขนซ้ายชี้ไปข้างหน้าเช่นครับแขนขวาชี้ด้านหลังถูกต้องเหมือนเดิมทุกคนเช็คนะครับส้นเท้าเราทั้งสองข้างให้อยู่ในลายเดียวกันเท้าด้านหลังเราปลายเท้าพยายามบิดขึ้นมาหากันนะครับโอเคเหยียดเข่าด้านหน้าขึ้นหายใจเข้าเยี่ยมมากครับย่อเข่ากดสะโพกหายใจออกทุกคนมองปลายนิ้วมือด้านหน้าเลยนะครับหายใจเข้ายกตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหยียดเข่ากดสะโพกลงหายใจออกอัพเชิญครับทุกคนยกแขนด้านหน้าขึ้นสู่เพดานแล้วเอนตัวด้านหลังดีมากครับกดสะโพกให้ต่ำแน่นอนทุกคนจะรู้สึกเมื่อยหน้าขานั่นคือความแข็งแรงย่อให้มากสุดนับหนึ่งกดสะโพกต่ำมากขึ้นนับสองไปเท่าที่เราทำได้ถ้าเมื่อยก็ขางแค่นั้นพอถ้าไหวย่อให้ต่ำนับสามวางข้อศอกที่หน้าขาแขนข้างบนเหยียดข้ามศีรษะเหมือนเดิมถูกครับแขนข้ามศีรษะไปเลยแขนชิดใบหูดีมากครับยืดลำตัวด้านข้างให้มากสุดเพิ่มความหนักคุณปูนวางปลายนิ้วมือสู่พื้นดีมากครับแขนบนเหยียดแต่ถ้าใครเมื่อยก็วางบนเข่าเหมือนเดิมนะสองลมหายใจเข้าออกนับหนึ่งนับสองโอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือยกส้นเท้าด้านหลังดาวด็อกอัพถอยเท้ากลับขึ้นกดไหล่ก้มศีรษะดีมากครับสไลด์ตัวด้านหน้าแผงโพสหายใจเข้าลดลำตัวลงหายใจออกวางลำตัวสู่พื้นปล่อยสบายๆเงยหน้าขึ้นและแอนหลังดีมากครับตั้งปลายเท้ายกสะโพกกลับขึ้นมากขึ้นดาวด็อกอาจจะรู้สึกเหนื่อยผ่านต่อไปท่าที่3มีความหนักมากขึ้นขาขวาก้าวด้านหน้าถึงปลายนิ้วมือดีมากครับตามด้วยขาซ้ายก้าวขึ้นไปชิดกันเท้าห่างกัน1ฝ่ามือเข่า2ข้างเหยียดให้ตรงนะครับสายตามองข้อเท้าแล้วก้มเข้าไปหาข้อเท้าเยอะเลยครับปล่อยสบายๆหายใจเข้าลึกย่อเข่าเล็กน้อยครับคุณยกลำตัวลุกขึ้นยืนเช่นครับยกแขน2ข้างขึ้นเหนือศีรษะเลยมองขึ้นสู่ปลายนิ้วมือและเอนตัวด้านหลังผ่อนคลายหายใจออกเหมือนเดิมนะขาทั้ง2ข้างเราเกร็งตลอดเวลากลับมาขึ้นลดฝ่ามือลงมาที่หน้าอกพนมมือไว้มองด้านหน้าไหล่สบายๆหายใจลึกทุกคนจินตนาการว่าตอนนี้นะครับเราจะนั่งเก้าอี้นั่นคือแชร์โพสเชิญครับย่อเข่าลงผลักสะโพกด้านหลังเหมือนเรานั่งเก้าอี้อยู่ดีมากครับขาทั้งสองข้างของเรานะครับเกร็งตลอดเวลาบีบเข้าหากันให้เรารู้สึกว่าน้ำหนักสะโพกเราไปอยู่ที่เก้าอี้อยู่นะครับดีมากครับทุกคนจะรู้สึกขาทำงานหนักมากขึ้นเผาผลาญพลังงานมากขึ้นนะครับกลับขึ้นไปยืนอีกครั้งหนึ่งยกตัวขึ้นหายใจเข้าดีมากครับคุณบูนรอบที่2ครับย่อเข่าและผลักสะโพกด้านหลังอัพแชร์โพสนั่งเก้าอี้ลง ถูกต้องครับจากนั้นแล้วทุกคนขางตรงนี้ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยนะครับเพิ่มความหนักของเราบิดตัวไปด้านขวาศอกสายข้ามเข่าไปเลยดีมากครับขณะที่เราบิดขาสองข้างเรายังเกร็งบีบเข้าหากันสะโพกเรายังผลักไปด้านหลังเงยหน้าขึ้นสู่เพดานดีมากครับขาตัวนี้นับ1เป็นท่าที่แข็งแรงนับ2กลับมาขึ้นยกลำตัวลุกขึ้นยืนยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าลึกเอนตัวด้านหลังหายใจออกสบายสบายกลับมาขึ้นหายใจเข้าลดฝ่ามือลงที่หน้าอกรอบที่2ทุกคนเชิญครับนั่งเก้าอี้ลงเหมือนเดิมขายังเกร็งบีบเข้านะต้นขาทั้งสองข้างให้รู้สึกว่าน้ำหนักลงมาหาส้นเท้าเราเชิญครับบิดไปด้านซ้ายมือเงยหน้าขึ้นสู่เพดานเหมือนเดิมศอกต้านกับเข่าฝ่ามือบีบขาเกร็งสวยมากคุณปูนเปิดไหล่มากขึ้นนับ1ทุกคนขางตรงนี้นับ2ย่อให้ต่ำย่อให้สะโพกลงนับ3ผ่อนคลายกลับมาขึ้นยกตัวขึ้นยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าเอ็นด้านหลังผ่อนคลายหายใจออกกลับมาขึ้นผ่อนคลายลดฝ่ามือลงที่หน้าอกเป็นไงบ้างสู้สู
1: ้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อเนื่องนะทุกคนเช่นการมือประกบที่หน้าอกเหมือนเดิมเชิญครับขาข้างขวาไปเข่าซ้ายถูกต้องครับทุกคนให้ข้อเท้าอยู่เหนือเข่าเลยนะครับจากเมื่อกี้เรารู้สึกเหนื่อยนี่จะเหนื่อยมากขึ้นฝึกเอ็นดูรันซ์ฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับทุกคนค่อยๆนั่งสะโพกด้านหลังย่อเข่าลงเยี่ยมมากครับนอกจากเรารู้สึกเมื่อยแล้วฝึกในส่วนของสมาธินะครับฝึกในส่วนของการทรงตัวนะครับสมดุลของร่างกายให้เรามองไปที่จุดใดจุดหนึ่งสมาธิให้ดีให้เรากดเข่าข้างบนลงเช่นกันกลับขึ้นมายืนเหมือนเดิมหายใจเข้าเยี่ยมมากครับคุณปูนย่อเข่ารอบที่2กดสะโพกลงหายใจออกถ้าเรารู้สึกเมื่อยหรือเหนื่อยให้เราขางตรงนี้นะครับเพิ่มความหนักโดยการที่เรายื่นมือ2ข้างครับคุณปูนยื่นลงไปหาพื้นเลยมือไปแตะพื้นดีมากครับขางตรงนี้พอทุกคนอย่าลืมนะเข่าเรากดลงตลอดเวลาเราจะรู้สึกว่าสะโพกเราทำงานนอกจากขาด้านซ้ายเราเมื่อยอยู่ปล่อยสบายสบาย2ลมหายใจเข้าออกนับ1นับ2ต่อเนื่องนะแขนซ้ายเราครับยกไฟหลังแขนซ้ายอ้อมหลังเลยนั่นแหละครับขางตรงนี้นับ3ถ้าใครจับไฟไม่ได้ก็เป็นไรอยู่ที่พื้นเหมือนเดิมนะครับให้เราโฟกัสที่ขาเดี๋ยวนับ4โอเคผ่อนคลายวางปลายนิ้วมือเท้าชิดกันลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าขึ้นมาพักนะครับเอนตัวด้านหลังหายใจออกยาวปล่อยสบายสบายเช่นการกลับมาขึ้นลดฝ่ามือลงที่หน้าอกสลับข้างขาซ้ายครับขึ้นไฟเข่ามองข้างหน้าทุกคนสมาธิดีจ้องไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับแล้วเกร็งต้นขาเช่นครับค่อยๆนั่งสะโพกลงย่อเข่าไปทางหลังดีมากครับเช่นกันทุกคนอย่าลืมขานี้ขาข้างบนนะครับพยายามกดลงหายใจเข้าลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งยืดตัวถ้าใครเมื่อยสามารถวางขาพักก่อนได้นะครับแล้วกลับมาใหม่รอบที่2ย่อเข่าและกดสะโพกลงดีมากครับมองตรงด้านหน้าขางตรงนี้นะครับเพิ่มความหนักเชิญครับบนวางมือลงไปหาพื้นแตะพื้นได้กดสะโพกให้ต่ำให้ทุกคนรู้สึกโพกเราดันมาด้านหลังตลอดเวลานะครับสะโพกมาด้านหลังตลอดเวลาอีกครั้งหนึ่งยกแขนข้างขวาไปหลังพยุงตัวให้นิ่งขาสองข้างมั่นคงนับ1ปล่อยสบายๆนับ2ดันสะโพกเยอะๆดันสะโพกมากขึ้นนับ3วางปลายนิ้วมือวางเท้าชิดกันเหยียดเข่าตรงเลยครับก้มลงไปหาต้นขากดคางเข้าหาลำตัวถูกครับเข่าสองข้างผ่อนคลายย่อเข่าเล็กน้อยยกลำตัวขึ้นสู่เพดานยกแขนขึ้นเหนือศีรษะเอ็นตัวหายใจออกเอ็นมากขึ้นดีมากครับกลับมาขึ้นผ่อนคลายลดฝ่ามือลงที่หน้าอกไหลไม่เกร็งสบายๆหายใจเข้าลึกสุดท้ายแล้วทุกคนสู้ๆอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยยกเข่าข้างขวาขึ้นเช่นครับมือประกบกันที่หน้าอกยกเข่าขึ้นนะครับให้รู้สึกว่าเข่าเราตั้งฉากกับสะโพกเลยนะครับทุกคน ขาข้างซ้ายย่อเข่านิดนึงถูกต้องครับคุณปูโน้มกดอันหน้าแล้วเหยียดเท้ามา

ด้านหลังถูกครับทุกคนถ้าเราเมื่อยนะเราสามารถวางปลายเท้าที่แตะพื้นก่อนได้วางแตะพื้นนะครับโอเคอยู่ลักษณะนี้ได้นะครับผมจะให้ทุกคนโฟกัสไปที่สะโพกตรงนี้นะครับกับต้นขาแข็งแรงดีมากคุณปูนชาเลนตัวเองก็ยกเท้าขึ้นจากพื้นนะครับฝึกความทนทานฝึกความแข็งแรงมากขึ้นกลับขึ้นมายืนอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้ายกเข่าขึ้นสูงทางเดิมนะสู้ๆรอบที่2โน้มตัวด้านหน้าเหยียดขาด้านหลังดีมากครับปลายเท้าให้รู้สึกว่าเท้าเราเหยียบกำแพงอยู่นะครับให้สะโพกเราทั้งสองข้างขนานกันกลับขึ้นมายืนหายใจเข้าผ่อนคลายเท้าชิดกันเลยเหยียบมาครับคุณปูนสลับข้างนะทุกคนอีกครั้งหนึ่งเช่นครับยกเข่าซ้ายขึ้นมาตั้งฉากข้อเท้าด้านล่างเกร็งขาด้านล่างให้เราซอฟเข่าเล็กน้อยนะครับไม่กระตุกเข่าเช่นครับโน้มตัวด้านหน้าเพิ่มความหนักผลักส้นเท้าด้านหลังเช่นกันปลายเท้าเรากดลงดีมากคุณปูนให้ลำตัวเรานะทุกคนขนานกับพื้นเลยเหมือนตัวอักษรตัวทีเลยนะครับลำตัวขนานพื้นยกลำตัวขึ้นหายใจเข้ายกเข่าขึ้นเช่นกันแน่นอนสมาธิเราให้ดีมองที่จุดใดจุดหนึ่งรอบที่2โน้มตัวด้านหน้าเหยียดขาด้านหลังทุกคนอย่าลืมนะถ้าเราเมื่อยให้เราวางปลายเท้ากับพื้นได้นะครับแต่ถ้าฝึกความแข็งแรงของเรามากขึ้นเราก็ยกขึ้นมาลักษณะนี้2ลมหายใจเข้าออกนับ1นับ2โอเคผ่อนคลายปลายเท้าชิดกันเหยียดแขนขึ้นเหนือที่สั่งมองขึ้นสู่ปลายนิ้วมือและเอ็นตัวด้านหลังหายใจออกยาวกลับมาขึ้นลดฝ่ามือลงที่หน้าอกผ่อนคลายแล้วค่อยโน้มตัวลงสู่พื้นก้มจับข้อเท้าเข่าสองข้างเหยียดตรงดีมากครับย่อเข่าลงวางฝ่ามือถอยขาขวาด้านหลังกว้างตามด้วยขาซ้ายขึ้นสู่ดาวน์ด็อกกดไหล่ก้มที่ฐานลงอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะวันนี้เป็นท่าที่แข็งแรงฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงฝึกความทนทานของร่างกายช่วยให้การเผาผลาญร่างกายเราดีขึ้นสไลด์ตัวด้านหน้าแผงโพสหายใจเข้าลดลำตัวลงหายใจออกวางลำตัวสู่พื้นเงยหน้าขึ้นและแอนหลังหายใจเข้ากลับไปสู่ชายโพสคุกเข่าแขนเหยียดสุดเลยสะโพกติดส้นเท้าปล่อยสบายสบายหายใจเข้าออกยาวเช่นครับคุณปูนยกตัวลุกขึ้นนั่งเลยนั่งบนส้นเท้าเลยครับนั่งบนส้นเท้าเลยโอเคถูกต้องยื่นแขนไปด้านหน้าเหมือนเดิมกดขาและก้มหน้าลงจากนั้นเอาแขนสองข้างครับไปประกบกันด้านหลังยื้อมือประสานกันเลยถูกครับคุณปูนแล้วค่อยเอียงศีรษะไปด้านขวาได้ไหมโอเคเอียงที่ฐานด้านขวามือถูกครับกดไหล่ด้านซ้ายไว้

และนี่คือในส่วนของคลาสโยคะในวันนี้นะครับฝึกในส่วนของความแข็งแรงฝึกในส่วนของ endurance ความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับช่วยในส่วนของการเผาผลาญพลังงานนะครับเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายของเราให้การสูบฉีดของเลือดเราทำงานได้ดีมากขึ้นขอจบคลาสในวันนี้ขอบคุณครับ

0: จะทำให้กล้ามเนื้อต้นขาเราทั้งหมดนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อต้นขาเราแข็งแรงขึ้นนะครับรวมถึงสะโพกนะครับจะแข็งแรงขึ้นแน่นอนได้การเผาผลาญในร่างกายเราเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายเราจะรู้สึกเหนื่อยครับผม
1: และสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสามารถพบกับพวกเราได้ทางช่องสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬา
0: สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยซึ่งตรงกับวันที่25สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายยามันดูออซิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยกรุงมอนเตวิเดโอในโอกาสมันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยจริงใจและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขมีความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง

ทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันใน

0: ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนและนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวณเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่24สิงหาคม2569เวลา 8:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีน The Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences นครไฮโคหรือคาทาสสังกัดกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครไฮโคมณฑลไหหนานเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2497ณนครกวางโจวก่อนจะย้ายฐานปฏิบัติการมายังมณฑลไหหนานคาทาสเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนภารกิจหลักของสถาบันคือการวิเคราะห์และวิจัยเพื่อเศรษฐกิจเขตร้อนที่สำคัญเช่นยางพารามันสำปะหลังมะพร้าวอ้อยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรกรรมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแอฟริกาและแปซิฟิกในกรอบความร่วมมือใต้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยการฝึกอบรมบุคลากรและการศึกษาดูงานโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชไร่เช่นมันสำปะหลังและพืชสวนเช่นยางพาราผลไม้และผักเขตร้อนเครื่องเทศและพืชเครื่องดื่มหอนิทรรศการชี้ให้เห็นความเป็นมาในช่วงบุกเบิกที่ต้องการแหล่งอาหารและยกระดับพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศให้เป็นฐานการผลิตอาหารพืชเครื่องเทศและพืชเศรษฐกิจเขตร้อนจึงระดมสรรพกำลังทำงานวิจัยทางวิชาการอย่างจริงจังก่อนสร้างองค์ความรู้พืชเกษตรเขตร้อนสร้างทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีผลงานทางวิชาการแล้วจึงนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมแก่พืชเศรษฐกิจแล้วถ่ายทอดเผยแพร่ความสำเร็จสู่วงกว้างสอดคล้องกับข้อความที่นายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีจีนเขียนไว้ให้สถาบันแห่งนี้ว่าภารกิจหนักครั้งนี้ทำให้เกิดเกาะที่มีค่าเป็นรากฐานของประเทศจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสวนนิทรรศการสายพันธุ์พืชเขตร้อนสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนส่วนนี้จัดทำในรูปแบบเรือนกระจกอัจฉริยะจำลองสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นสูงเหมือนป่าดิบชื้นของเกาะไหหลำสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนนำผลสำเร็จของการวิจัยทางวิชาการมาขยายให้เห็นเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ปัจจุบันปรับชื่อเรียกให้ครอบคลุมขอบข่ายงานที่กว้างขวางเจาะลึกกว่าระดับพันธุกรรมเจเนติกไปสู่ระดับการบริหารจัดการเชื้อพันธุ์พืชเจอร์มพลาสมาว่า Institute of Tropical Crop Germplasm Resources พัฒนาให้เป็นทั้งฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับภูมิภาคนำผลความรู้การวิจัยทั้งเมืองร้อนพืชเศรษฐกิจและพันธุ์ไม้หายากหลากสายพันธุ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนหรือคาทาสมาแสดงการปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นเช่นมะม่วงลิ้นจี่กล้วยลำไยรวมถึงที่หายากและมูลค่าสูงเช่นสับปะรดแก้วมังกรสับปะรดทุเรียนเงาะอะโวคาโดน้อยนาและไม้ผลหายากประจำมณฑลไหหนานครอบคลุมการวิจัยเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสมปรับปรุงพันธุ์ผ่านการผสมข้ามสายพันธุ์การกลายพันธุ์และการตัดต่อยีนสร้างสายพันธุ์ใหม่แก้ไขข้อด้อยเพิ่มผลิตและมูลค่าอาทิเพาะต้นกล้วยยางพาราจากเนื้อเยื่อด้วยแปรรูปยางธรรมชาติและใช้มีดกรีดยางไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมยางพาราการขยายพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวปาล์มน้ำมันและอินทผลัมและการแปรรูปให้เป็นผลิต

ภัณฑ์มูลค่าสูงเช่นสกัดทำยาอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางความสำเร็จของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนทำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ศักยภาพและความมุ่งมั่นของผู้นำและรัฐบาลในการพัฒนาเกาะไหหลำให้เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเขตร้อนเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญการปรับปรุงพันธุ์การนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างนวัตกรรมและเครื่องมืออำนวยความสะดวกประชาชนเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศให้เจริญในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวเต๋อฮั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนครไหโขเป็นนิทรรศการชั่วคราวพิพิธภัณฑ์มณฑลไหหนานร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์มณฑลฝูเจี้ยนและรัฐบาลอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคม2569จนถึงวันที่8ตุลาคม2569เครื่องกระเบื้องขาวหรือ China White จากอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนมีชื่อเสียงด้านคุณภาพมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนจนถึงยุคปัจจุบันนำผลงานชิ้นเอกจำนวน205ชิ้นยาวนานมากว่าพันปีดินที่ใช้ทำเครื่องกระเบื้องพบที่ภูเขาของอำเภอเต๋อฮั่วเป็นดินพิเศษที่เรียกว่าคาลิงเคขาวบริสุทธิ์มีธาตุเหล็กต่ำแต่มีแร่ซิลิก้ากับโพแทสเซียมสูงดินชนิดนี้เมื่อนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงจะให้สีขาวนวลแบบงาช้างธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารฟอกสีเคมีแสดงให้เห็นวิวัฒนาการตั้งแต่ต้นกำเนิดและการพัฒนาเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในสมัยราชวงศ์เซี่ยและซางสมัยราชวงศ์ถังและสมัยฮ่าราชวงศ์ที่มีการเริ่มใช้เตามังกรเป็นเตาโบราณลักษณะเตายาวเชื่อมต่อกันทำให้ผลิตได้ครั้งละจำนวนมากเผาที่อุณหภูมิสูง 1,200 ถึง 1,300 องศาเซลเซียสจนถึงราชวงศ์ซ่งและหยวนที่เทคโนโลยีเตาเผาก้าวหน้าขึ้นสีของน้ำเคลือบค่อยๆเปลี่ยนจากโทนขาวอมฟ้าเขียวไปสู่สีขาวล้วนขณะที่เทคนิคการแกะลายและการพิมพ์ลายเริ่มที่จะมีความประณีตและมีชีวิตชีวามากขึ้นเครื่องกระเบื้องยุคนี้มีทั้งเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องกระเบื้องเพื่อการส่งออกไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางทะเลเช่นกุนทีหรือเหยือกเคลือบสีขาวอมฟ้าลายกลีบบัวเต้าเผาหวานผิงหลุนเต๋อฮั่วสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ตลับแป้งเคลือบสีขาวอมฟ้าลายพิมพ์กลีบเบญจมาศสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ต่อมาช่างฝีมือได้พัฒนาต่อยอดเปลี่ยนมาใช้เทคนิคเตาเผาแบบขั้นบันไดในสมัยราชวงศ์หมิงสามารถทำให้เกิดสีขาวงาช้างสีขาวมันหมูสีขาวรากหอมและสีแก้มทารกตัวเครื่องกระเบื้องมีความหนาและประณีตขณะที่สีเคลือบมีความเรียบเนียนและแวววาวคล้ายหยกประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาและลัทธิเต๋ามีความสมจริงและงดงามงานเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วเข้าถึงวิถีชีวิตประจำของประชาชนเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องเขียนและของตกแต่งอุปกรณ์สำหรับประกอบพิธีต่างๆเห็นได้ว่าความนิยมเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วมิได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มชนชั้นสูงของจีนอีกต่อไปและส่งออกผ่านการค้าตามเส้นทางสายไหมทางทะเลออกทะเลจากเมืองเฉวียนโจวมณฑลฝูเจี้ยนมายังเกาะไหหลำไปยังประเทศในทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปส่วนนี้จัดแสดงโบราณวัตถุที่กู้ขึ้นมาจากซากเรือห่างจากเกาะไหหลำ250กิโลเมตรทำให้เห็นถึงการค้าของจีนและการผลิตตามความต้องการของตลาดต่างประเทศศิลปินใส่ลวดลายศิลปะและศาสนาของฝั่งตะวันตกเช่นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่มีความคล้ายกับพระแม่มารีทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นการผสมผสานทั้งอิทธิพลจีนและอิทธิพลตะวันตกเห็นการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ระหว่างสองอารยธรรมตลอดจนบทบาทของเครื่องกระเบื้องในฐานะทูตสันทวไมตรีทางวัฒนธรรมจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องแสดงผลงานเครื่องกระเบื้องร่วมสมัยที่ยังคงรักษาและการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในยุคปัจจุบันในช่วงที่จีนเผชิญความผันผวนทางการเมืองและสังคมมีช่างฝีมือพยายามอนุรักษ์ศิลปะการปั้นเครื่องกระเบื้องของช่างสกุลเอาไว้หลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงงานเครื่องกระเบื้องของรัฐมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเทคนิคเตาเผาแบบโบราณ

0: และในปี2549ได้ขึ้นทะเบียนให้เครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติรวมทั้งมีการผสมผสานเทคนิคการทำเครื่องกระเบื้องแบบดั้งเดิมและเทคนิคสมัยใหม่เช่นเทคนิคการทำเนื้อบางทำสีเคลือบให้มีมิติมากขึ้นสร้างสรรค์เสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวหรือแสดงความรู้สึกได้มากขึ้นเป็นการผสมผสานสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยเข้ากับแบบดั้งเดิมช่างฝีมือยุคปัจจุบันไม่เพียงสืบทอดเทคนิคดั้งเดิมแต่ยังผสมผสานเทคนิคใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เช่นการออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบแนวจีนยุคใหม่ตีความใหม่เช่นประติมากรรมนามธรรมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยเครื่องเคลือบผลงานของศิลปินรุ่นใหม่และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความนิยมและชื่อเสียงของเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วทำให้ปัจจุบันมีบริษัทผลิตเครื่องกระเบื้องในอำเภอเต๋อฮั่วกว่า 4,000 บริษัทสร้างรายได้เมื่อปี 2568 มากถึง 50,000 ล้านหยวนในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการส่งออก 30,000 ล้านหยวนคาดว่าในปี 2570 จะมีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วถึง 100,000 ล้านหยวนวิวัฒนาการของเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ผ่านการเวลาสืบต่อกันมาในแต่ละยุคตั้งแต่ยุคบุกเบิกยุครุ่งเรืองจากการค้ากับต่างประเทศที่ใช้เส้นทางทางทะเลเป็นเส้นทางหลักติดต่อกันจนถึงการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างสรรค์ต่อยอดความงามและศิลปะสะท้อนจิตวิญญาณของช่างฝีมือแต่ละยุคที่ผสมผสานความเชื่อศาสนาและสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกันช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชกลับถึงประเทศไทยแล้ววันนี้เวลา 14 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนที่บินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเหมยหลานเมืองไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเวลา 15:39 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาเผยแพร่ออกอากาศให้ชมในวันต่อไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีการบำเพ็ญการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569วันนี้เวลา 9:09 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง25ตุลาคม2569ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์และสามเณรพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา3เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือเรียกว่าจำพรรษาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อจะได้มีความรู้แนะนำสั่งสอนชาวโลก

ให้ได้รู้แจ้งในหลักธรรมนอกจากนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษเช่นการทำบุญตักบาตรหล่อเทียนพรรษาถวายพระอาบน้ำฝนถวายจตุปัจจัยทายธรรมรักษาศีลเจริญภาวนางดเว้นอบายมุขและมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษาสำหรับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่5และรัชกาลที่7ทั้งนี้รัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเมื่อปี2412เป็นวัดประจำรัชกาลและพระราชทานชื่อวัดซึ่งหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างและมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาหลักจำหลักยอดรูปเสมาธรรมจักร8เสาตั้งเป็นสีมาที่กำแพง8ทิศนับเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปโดยในวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา11 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์วันนี้เวลา9:55 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน25 สิงหาคม 2569เป็นปีที่89ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้ด้วยในโอกาสนี้ได้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่4พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่1สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากระเถระเจ้าอาวาสยุคที่5และพระศาสนโสพลพานกะเถระเจ้าอาวาสยุคที่3ด้วยในการนี้พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา1 กันพระสงฆ์จตุรวรรคสวดคาถาธรรมบรรยายพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบรับพระราชทานฉันท์ณพระอุโบสถพระสงฆ์อีก100 รูปรับพระราชทานฉันท์ณพระวิหารคตจากนั้นพระสงฆ์50 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระอัฐิบังสุกุลอัฐิอดีตเจ้าอาวาสสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ต้นราชสกุลชมพูนุชประสูติแต่หม่อมปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่16 ธันวาคม 2402หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ทรงบรรพชาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเสด็จไปประทับ
ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแต่นั้นมาและเมื่อพระชนสาครบ20ปีในปี2422ทรงผนวดโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพพุทธสิริวัดสมณัติวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์มีฉายาว่ามีพระฉายาว่าสิริวัฒโนทรงศึกษาภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและพระไตรปิฎกจนแตกฉานเชี่ยวชาญทรงพระนิพนธ์ตำราทางพระพุทธศาสนาสำหรับเป็นคู่มือในการศึกษาภาษาบาลีและการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรอาทิคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกามหานิบาตชาดกนิทานต้นบัญญัติทรงเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงริเริ่มให้จัดหลักสูตรธรรมศึกษานอกจากนี้ประทานพระอุปถัมภ์สาธารณูปการไว้เป็นอันมากเช่นโรงเรียนวัดราชบพิตรโรงเรียนวัดชินวรารามและวัดชินวรารามวัดมะขามใต้จังหวัดปทุมธานีเวลา 17:05 น.สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ทรงผนวดทรงบริบูรณ์ด้วยพระศีลาจารวัตรเนกขัมมะปฏิปทาไม่บกพร่องทั้งยังเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาและเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงพระผนวดและทรงเป็นพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัฏฐาจารย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระราชวพิสถิตมหาสีมารามยุคที่2ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2464และสิ้นพระชนเมื่อวันที่25สิงหาคม2480สิริพระชนสา77ปีพรรษาที่57ทรงครองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม36ปีองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567วันนี้เวลา 13:53 น.ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษจำนวน15รายและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1จำนวน214รายประจำปี2567ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551มาตรา7พระสัตว์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติมาตรา53ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสือมาอย่างต่อเนื่องแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และมาตรา58ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดี

เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นที่มีคุณูปการต่อการลูกเสือหรือได้อุทิศกำลังกายกำลังความคิดในการประกอบกิจกรรมให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ

0: ปังชิงตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: ฮึ
4: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาวริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The success from the last season is what brought us back and you're watching See You on the Road Season 2Alright, สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ทีมแรกที่เข้าสู่รอบสุดท้ายในการคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง The national winner of this year's competition will go home

0: with a scholarship and an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University และตอนนี้เรายังคุมอยู่ในรอบการเฟ้นหาตัวแทนภาคกลางถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3หนุ่มจากระยองวิทยาคมและน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจะหาไปไหนนะน้องบอมน้องกันและก็น้องเฟิร์ม3หนุ่มจากระยองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสระบุรีไหมครับ
1: คือพวกเราก็มากันไกลขนาดนี้แล้วครับแต่กลับไปมือเปล่าก็เสียดายค่าน้ำมัน
0: นะโอเคอ้าวขอเสียงปรบมือน้องๆระยองวิทยาคมด้วยครับเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขามาทั้งทีเนี่ยเขาจะไม่กลับมือเปล่าอ่ะแล้วน้องๆสระบุรีวิทยาคมแล้วมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากระยองไหมครับ
2: We are ready
0: อ้าวเราพาน้องๆทั้ง6คนไปรับฟังกติกาสักนิดนึงครับ
3: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเพื่อที่จะเก็บคะแนนจากเกมทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกทดสอบการฟังคือเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Right now I'm in Ayutthaya. Do you know what this place is?
5: This is Wat Niwet Thammaprawat, a temple built in the Western style in the middle of the Chao River.
4: This temple was during King Rama V's reign in Gothic Revival style, which was a popular architectural style for religious places in Europe at this time. Its distinctive features are the vault ceiling, numerous windows that allow in lots of natural light, a tower topped by a spire, and colorful stained glass windows.Even though the exterior of the temple is in a Western style, the interior contains a Buddha statue in the meditation pose named Prabuddhanarumonthommapas. The statue was designed by Prince Pradit Vorakan, who combined traditional Thai and Western styles together to create a Buddha statue whose features are more lifelike.And the altar where the Buddha statue stands is designed to resemble a church altar. In the past, King Rama V used this temple for merit making during his stays at Bangpa Inn Palace.
0: Which of the following church characteristics does not appear in Wat Niwet Thammaprawat? A. Vaulted ceilings. B. A tower topped by a spire.C. Rows of pews. Or D. Stained glass windows. C. You! ระยองวิทย์ได้ไปอ่ะตอบว่าอะไรลูก
1: The answer is B. A tower topped by a spire.
0: Your answer. B. Incorrect. น้องๆสระบุรีวิทยาคมตอบว่า
6: C
0: ค่ะ C
6: Rolls of pews
0: Your answer C is correct Pews คือลักษณะของที่นั่งในโบสถ์ฝรั่ง Vaulted ceilings นะครับก็คือจากข้างในจะมีลักษณะของความโค้งนะฮะเรียกว่าเป็นศิลปะยุโรปมาเลยอ่ะนะครับในขณะที่ stained glass windows ก็คือกระจกที่มีลักษณะของสีสันต่างๆที่ทำให้มันมีความtranslucent มองเห็นแสงทะลุมาได้อยู่แต่ว่าไม่เคลียร์นะครับอ้าวไปกันที่200คะแนน The next 200 points will come from a game which these two teams are very familiar with Who what or where The following are the characteristicsOf which place? Clue number one. It is situated between the borders of Jordan, Israel, and Palestine. It is 80 kilometers long and 18 kilometers wide. Question number two. It is 400 meters deep and situated 417.5 meters below sea

0: sea level. Clue number three. It is in the desert with little and irregular rainfall. กดไปแล้วนะครับระยองวิทยาคมกัน ตอบว่า
1: Dead Sea.
0: Your answer, Dead Sea is...ทำไมถึงคิดว่าเป็น The Dead Sea ลูก
1: We think that Dead Sea is in Israel and that's the first place that come into our mind
0: ขออนุญาตอ่านให้จบนะครับคำใบ้เขาบอกว่า It is in the desert with little and irregular rainfall averaging about 65 millimeters of rainfall per year It is a sea without any living organisms exceptfor a few types of bacteria and fungi. Surrounding this place is a large body of water with no outlet streams. และข้อสุดท้ายคือ it is the saltiest body of water in the world. It is 4 times saltier than other seas. The deepest part of this body of water has salinity of 30%, while most of the seas, like the Gulf of Thailand, has only 3% salinity.ในขณะที่อ่าวไทยแล้วเนี่ยเค็ม 3% เนี่ยจุดที่เค็มที่สุดเนี่ยปลาเข้าไป 30% นะฮะ This place's unusually high salinity makes you float นักเกียรติบอกดีว่าทำไมโดดลงไปยังไงก็ไม่จมครับน้องๆระยองวิทยาคมมีอยู่200คะแนนสระบุรีวิทยาคมมี100คะแนนเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
2: เปิดเวทีจุฬาเสวนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อสังคมมีปัญหาจุฬาช่วยหาคำตอบโดยใช้องค์ความรู้และความร่วมมือจากพันธมิตรรับฟังแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาร่วมก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเวทีจุฬาเสวนาได้ตลอดผ่านทางช่องทางเหล่านี้
0: Welcome back to See You on the Road ที่เรามาดูครับว่าน้องๆสองรุ่นนี้จะแข่งกันในเกมอะไรในการแรนดอมครับลอจิก There are five girls sitting on a bench facing you Sarah is on Hermione's left and Zoe's rightMary is on Hermione's right. Rose is between Hermione and Mary. In which order are the girls sitting, starting from Hermione's right?
3: สังเกตดีๆนะครับว่าโจทย์ให้เรียงจากด้านไหนไปไหนคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับคิดว่ายังไงตอบกันได้หรือเปล่า
0: เอาละสิระยองวิทยาคมกดแล้วระหว่างนี้สระบุรียังคิดได้ต่อคำตอบของน้องๆระยองวิทยาคม
1: Mary, Rose, Hermione, Sarah, and Zoe.
0: Your answer. Correct. ขั้นตอนที่ยากเนี่ยมันคือการอธิบายอะว่าไปครับ
4: เริ่มจากตัว H ก่อนก็คือ Hermione นะครับ
0: Hermione
4: เขาบอกว่าซาร่าอยู่ทางด้านซ้ายของ Hermione ก็ซาร่าไปไว้ทางซ้ายของ Hermione แล้วเขาบอกว่าซาร่า is on Zoe's right หมายความว่า Zoe ต้องอยู่ทางด้านซ้ายของซาร่าซึ่งในตอนนี้นะครับเรียงจากซ้ายสุดไปก็คือ Zoe, Sarah แล้วก็ Hermione
0: โอเค
4: แล้วเขาบอกว่า Mary is on Hermione's right
0: โอเค
4: ก็คือ Mary อยู่ขวาจาก Hermione แล้วก็Rose is between Hermione and Mary ก็เอา Rose ไปไว้ตรงกลางระหว่าง Hermione กับ Mary
0: ซึ่งพอโจทย์ถามว่า In which order are the girls sitting starting from Hermione's right ซึ่งก็คือต้องเริ่มจาก
1: Mary
0: นั่นเองมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงหนุ่มๆระยองวิทยาคม
5: ก็ไปให้ถึงที่สุดสุดๆ
0: ครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสระบุรีวิทยาคมด้วยนะครับคราวที่แล้วพี่เต้ถามว่าอยากจะฝากอะไรไว้อะไรนะสมิงแปลว่าเสือมะเขือ
6: จ
0: ิ้มน้ำพริกนี่ขอเด็ดเด็ดคมๆเลยมาม
7: ีแปลว่าปลาลาแล้วครับบ๊ายบาย
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ
6: ัวแทนที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยครับโอ้โห
3: ชอบอ่ะชอบแต่จะบายซะทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่า10โรงเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกพ่วงมาด้วยคัดเหลือ5 5เหลือ4 4เหลือ2นี่แหละครับคือรอบที่เหลือ2ทีมสุดท้าย and you're one of the two finalists so you can't go anywhere you know why because we are entering the final round เราเดินทางมาถึงจุดที่เหลือ2โรงเรียนสุดท้ายเมื่อชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะมี1เดียวครับที่ก้าวเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในฐานะตัวแทนภาคกลางขอเสียงปรบมือดังๆน้องๆโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีและน้องๆระยองวิทยาคมโอ้โหมาถึงจุดนี้แล้วนะครับที่จะชิงความเป็นที่หนึ่งตุตะออมสินลูกตันมีอะไรที่น้องๆจากจันทบุรีอยากจะบอกเพื่อนชาวระยองแล้วครับ
5: รักทีมนี้มากๆเลยค่ะ
3: เอาละสิเฟิร์มกันบอมน้องๆระยองวิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากจันทบุรีครับ
7: Honestly I've never thought we would come this far so good luck and have fun
3: ช่วงนี้นำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบ VTR ครับ
8: Have you ever wondered how you can get rich off of just one rye of land if you live according to the sufficiency economy philosophy?
9: The sufficiency economy philosophy isn't about what you mean. Instead, it teaches you to grow and develop independently, to truly understand yourself, and to truly understand what you do. There are a community that has goal based in this principle, and there are Nong Kadon Mon community in Suphan Buri.
8: The first thing that should happen when it comes to the sufficiency economy is the locals coming together to find out what the community wants and create jobs based on the geosocial or the geography and the characteristics of the people and the society in the community. The farmers or the people in the community shouldn't grow individually. They have to know how to work together to gain negotiating power.This community was able to grow because everyone took part in its development process, whether it be by doing market research for their produce, managing the environment with a waste bank, or running a community rice mill with a community funding system. Most people in this community are farmers, and each family has been trying out a new agricultural theory, where a piece of land is divided into four parts, 30% for a pond,30% for growing rice, 30% for growing perennial plants, and 10% for their own house.
10: The people in the Nong Kadon Mon community have successfully created their own community of self-sufficiency. Some of them even sell their products so well that they're able to pay off their debts and start their own savings.
3: Which of the following is not something that Nong Kadon Mon community did?Or are doing to develop their community according to the sufficiency economy philosophy. A. Trying out a new agricultural theory. B. Initiating the development process themselves. C. Forming a bank and a community rice mill using a community funding system. Or D.Successfully planting crops by farmers from other regions of Thailand. C. You. Benjamin Rashutit Chanthaburi. ตอบว่า
7: D. Successfully planting crops by farmers from other regions of Thailand.
3: Your answer. Correct. ทำไมข้อดีถึงถูก
7: เพราะว่า because likeAccording to the theory, like this philosophy, they have to depends on themselves first, not from the other people.
3: แน่นอนครับการที่เอาเรียกว่า farmers from other regions เนี่ยเอาชาวนาที่อื่นมาช่วยกันหน่อยไม่ต้องทำเองนะฮะ200คะแนนต่อไป the next game who what or where the following are the characteristics of which
0: superhero

0: Number one, this superhero is part of DC Comics and a member of the Justice League. The character joins the league after an invitation from Bruce Wayne. Benjamin Rajuthit กดได้ออมสินตอบว่า
1: The Flash
0: เป็นคำตอบที่ Correct โอ้โหจากคู่ก็อันนี้เดี๋ยวอ่านให้จบให้ขึ้นข้อแรกก่อนนะ The character joins the league after an invitation from Bruce Wayne ซึ่ง Bruce Wayne AKA ย่อมจะ also known as
2: Batman
0: A movie featuring this superhero came out in 2017. There was also a TV series that lasted for 4 seasons. In the character's normal life, he works as a forensic scientist ครับ in a crime lab of Central City Police Department. He obtains his special powers after a chemical spill caused by lightning. His suit is scientifically altered to be kept in a ring and designed by Central City University professor Ira West. ข้อที่ 4. His enemy also has a special power and is the person who killed his mother. และข้อสุดท้ายคือ the character's superpower ของเขา is called Speed Force. นะครับ He's so fast that he could go back in time and even create a small thunderstorm. ตอนนี้น้องๆจากเบนจมราชูทิศนำอยู่ที่300คะแนนระยองวิทยาคมยังไม่มีคะแนนให้หายใจก่อนแป๊บหนึ่ง We'll be back after these messages Let's see which game is gonna come up on the screen and will be used to play Sequencing Arrange the following events in chronological order. The Ban Mun Jom Declaration. The Tom Yam Gung Financial Crisis. The Revelations of the Panama Papers. The inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States. The resignation of Pope Benedict XVI. The disappearance of Malaysia Airlines Flight 370, the Andaman Tsunami, the death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden, the Chilean mining accident, and the launch of iPhone. พร้อมนะครับ เริ่มครับ
3: เกมนี้ระยองวิทยาคมต้องกลับมาชนะให้ได้เพื่อเสมอและไปลุ้นกันต่อใน Sudden Death หรือเบนจมราชูทิศจันทบุรีจะคว้าชัยชนะและกลายเป็นตัวแทนภาคกลางทันทีไปติดตามกันเลยครับ
0: 5 4 3 2 1 Hands off มีตรงกันแค่จุดเดียวคือลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาวิกฤตต้มยำกุ้งครับผลจากการนับคะแนนมีอยู่ทีมหนึ่งที่ได้2คะแนนอีกทีมหนึ่ง1คะแนนและโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่ระยองวิทยาคมเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เป็นแชมป์ประเทศนะพี่จะเย็นนะก่อนอื่นเลยต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับมันคือเกิดขึ้นก่อนเพื่อนเลยคือเมื่อปี97ตามด้วยสึนามิปี2004 iPhone เครื่องแรก2007 The Chilean mining incident was 2010 The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden 2011 นะฮะ The resignation of Pope Benedict the 16th 2013จากนั้นเครื่องบิน MH 370ก็หายไปเมื่อปี2014The revelations of the Panama Papers was 2016. And then it was the inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States, 2017. และล่าสุดเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่แหละครับปันมุนจอมเมื่อผู้นำสองเกาหลีมาปะแหมๆแล้ว

0: ่ายรูปจับมือกันรู้สึกเหมือนชีวิตมันมีความหวังไหม
1: ชีวิตจะมีความหวังมาก
0: รู้สึกว่าชีวิตจะมีความหวังมากไม่ตลกหน่อยเหรอไม่ฮาเหรอ
2: ไม่
0: จังหวะนี้ฮาไม่ออกฝั่งนี้ก็ฮาไม่ออกเหมือนกันโอ้ยเป็นจังหวะ you were like you were this close man literally this close ไม่เป็นไรเสมอก็ไม่ตาย
3: ไม่งั้นยังไม่หนุกค่ะ
0: เดี๋ยวไม่หนุกนั่นเองนะฮะเสมอตาเสมอก็ไม่ตายแต่ที่แน่เขาเชิญคำถามสุดท้ายครับกับรอบ sudden death in the sudden death roundน้องๆทั้งสองทีมไม่จำเป็นต้องรอให้ผมอ่านช้อยส์จนจบไม่ต้องรอให้อ่านคำถามจนจบเลยก็ได้มีโอกาสตอบได้ทีมละ2ครั้งเท่านั้น Here we go What is the only district in Thailand that has its own car license plate คำตอบของเฟิร์มคือ
1: เบตงครับ
0: Are you confident?
4: No.
0: Oh, but that was your answer. คำตอบของน้องเฟิร์มเป็นคำตอบที่ Correct!
5: คำถามที่พี่เต้มีต่อไป
0: รู้ได้ยังไงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้ให้พักหายใจแป๊บนึงก่อนมาพูดคุยกับน้องๆเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกกับตัวแทนของพวกเราที่จะเข้าสู่รอบต่อไป
6: ก่อนอื่นเลยคือพวกเราไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับตอนแรกแค่หวังว่าจะผ่านรอบแรกเข้ามาแล้วก็พอใจแล้วครับ
0: ครับผม
6: แต่ว่ามาถึงขนาดนี้ได้ก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่คอยสอนมาตลอดแล้วก็เพื่อนๆด้วยขอให้แบบโชคดีแล้วก็ไปเป็นตัวแทนของพวกเราที่เป็นภาคตะวันออกแล้วก็ไปแข่งต่อไปจะคอยเชียร์อยู่เรื่อยๆครับ
0: เย้โอเคปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆเบนจมะด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนภาคกลางด้วยครับกลับมาเจอกันคราวหน้าเราจะเริ่มการเฟ้นหาตัวแทนจากกรุงเทพมหานครซึ่งซีซั่นที่แล้วสาธิตจุฬาคว้าตำแหน่งที่1ของการแข่งขันสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: ต้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคุณเก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะ
3: อยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
4: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft

0: Village นั่นเอง
1: อ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่แตกต่างกันอยากจะให้น้องๆได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะ

0: get inside the house
1: หนูตุนลูกคุณมีประโยคที่เด็ดแล้วถูกต้องมากกว่านี้นะคะ welcome to Thai northern style house and follow me please นะคะ
0: okay so welcome to the northern Thai house and then follow me please
2: Welcome to Thai Northern Style House and follow me please ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
0: โอเค and this is the balcony the Northern Thai House usually has a balcony and the balcony plays as a reception or a multi-purpose
3: So what's the monthly purpose or what is
0: used for anything that you want okay and this is the jar yeah the jar of the water when the guests comeThey will drink from here, or anyone who walk through your house, they can drink here.
3: So your house also has this kind of
0: water, just original water.
2: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับพี่น้องตุลถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
0: ยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
4: separate
0: yeah
5: sure this is the kitchen
0: yeah this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing and this is the tool that used to work yeah for example this is used for catch the fish
3: okay
0: yeah ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนาไหมมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างนี้ค่ะ okay if we are finished soWe will go to see another region's Thai house. Okay, so let's go.
6: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
7: Welcome to Thai Northeast House. Are you ready to go upstairs?
8: No.
9: Yes.
8: Oh yes.
7: Okay. Don't forget to take your shoes off.
8: Yes, sir. Okay.
7: This is a bedroom.
3: There are drums.
4: Yeah, drums.
7: One kind of music. We use the drum.
5: Can you show us?
7: Yes, I can.
2: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us? น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes, I can. แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเองแต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
3: What's this used for?
7: For filling with sticky rice.
3: Only sticky rice or every type of rice?
7: Almost sticky rice.
3: Sticky.
7: And then we heat it.
5: Okay.
3: Why do you put your sticky rice in the inside of?
7: Because they can keep warm.
5: Oh, what is this?
7: A pot, a kind of pot.
5: No, I mean this one. This is for cooking, for sticky rice.
7: For touching.
5: Really?
7: For touching and
3: touching.
7: Pull it up.
3: You only touch and put it up.
7: Put it from the hot side. If you touch this, it will be hot.
3: Oh. Mm.
5: Good explain.
3: Yeah, good.
7: Thank you.
5: Thank you. Yeah. What is this bowl used for?
7: Used for Songkran Day.
3: Oh. Okay,
7: the traditional.
3: Can you explain us about it?
7: We are using for watering the old people.
3: All right.
7: Okay. From head.
3: Why do you do that?
7: I don't know. It's rather traditional.
2: It's a traditional. มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
6: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์ตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

0: Everyone, this is rice storage.
1: The house to be stored.
0: Storing a rice.
2: Oh. Inside.
0: Inside.
1: Only rice.
0: Yeah. Only rice.
1: All right.
0: There is no stair. Okay. Do you know why?
2: Why?
1: Why?
0: Because they afraid of thief. So they have to bring the stairs by from their home.
3: Really? Really? Every time they want rice?
0: Yes.
1: So I've noticed the Thai house is there on the pillar. Why?
0: Oh, because this space can use for many purposes.
3: But why not build a room downstairs?
0: The wind is really blow. It can flow. The atmosphere is really good, so we don't have to make a room and air condition.
4: All right. ตอนนี้ก็มาถึงชาวเชิญแล้วภาคใต้นะฮะ
5: ใช่
4: ครับผมกับน้อง
6: ฮาร์ดครับ
4: ฮอต
5: ฮาร์ด
6: พร้อมลูกพร้อมแล้วครับ Hey let's go follow me
7: the firstI will tell you about the weather in southern part of Thailand. The southern part of Thailand is have two seasons. This one is the summer, and the second is rainy season. Mm-hmm. It have high ceiling. The roof is more slope. That's why. That's because of the rainy season is when the rainy fall is and heavy rain. If it have more slope, the rain will fall down easily.This is a living room. Want to play or do something, you use this room. And this is the mat.
8: What is this?
7: Mat. Yes.
8: Okay.
7: This is mat. It's in here. And to sit, to talk about your life or something.
8: Conversation.
7: Yes. You can sleep if you want. Okay, let's go to the outside.
9: และแล้วก็มาถึงบ้านภายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทัวร์ของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อเลยครับ
10: โอเค do you feel good yeah because the Thai region house has a lot of
0: circulation
10: to make the wind flow easy yeah so you willFeel good, feel comfortable. So let's see the bedroom of the Thai house, center region's house.
11: มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะว่าได้ทำด้วยกันSo
10: this is a bedroom, and this is a cradle. Yeah, this is a cradle. It's for infants or baby. Yeah, and this is a platapian, the symbol of Thai region.
4: เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
0: สาร
1: หมวก
5: สารหมวกภาษาอังกฤษ
1: เรียกว่าอะไร
0: weaving
10: a hat
5: weaving
10: hat weaving
4: weaving a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยสอนในการสาร
10: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
0: สเต็ปแรกครับ
4: ขั้นตอนแรก
0: ขั้นตอนแรกเลย
10: เออค่ะ
4: โอ้โหบอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะ
5: ฮาเลมเช
4: ค
5: นะค
4: ุ
5: ณยาย
4: ยังไงครับยังไงฮะ
12: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
4: ครับ
12: ใบลานมาเย็บติดลูก
10: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
4: ใบลาน
10: She will use this called ใบลาน
4: What is that? ใบลาน
0: Kind of
10: palm leaf
7: Palm leaf
4: อ๋อสารยังไงครับอธิบายการสารนิดนึงครับ
12: นี่ไงสารคือชิ้นละชิ้นเนี
10: ่
12: ย
10: เย็บ
12: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ย
10: Next step we will use the ใบลานใบลาน
0: a kind of palm leaf
10: a kind of palm leaf ใบลาน I will call ใบลาน and put it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี
7: ้I like it
10: and then
7: เย็บ
10: เย็บ
9: มันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ่น
10: and stitch it together
7: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
12: เรียกลัง
7: ลัง
12: ลังงอก
10: ลังงอก
12: จากผิวไม้ไผ
6: ่เวลาเราทานสลิดใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี้ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทันสเลกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปครับ this is we call ลังงอบ yes ลังงอบ is made from bamboo skin yes and we make it before because of it will fit your head and if it's notIt will not fit. Just like this, it will fit your head.
12: ยืดได้นะกดลงไปได้เลย
6: You can push it. Yeah.
5: ได้อยากบอกอะไรเขาไหมคะ
6: ความรู้สึกก็ได้
4: ใจไหม
6: คือ do you
10: understand?
4: ยังครับ
6: you
5: understand? คุณเข้าใจ
4: แล้วถ้ายายกล้า
2: much better than you guys.
4: คุณเก๋ยายยังพูดได้เลย
5: เยี่ยมมาก
4: โอเคนะครับ
5: จำไว้บ้าง
4: ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ่งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
6: ขอบคุณครับthis the man yes for the woman is ขอบคุณค่ะ
4: I will 1 2 3ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายซิงเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
5: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
10: สนุกมากสนุกไหม
6: สนุกมาก
5: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
10: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี
4: ้
10: ค่ะ
4: มาไปมาครับ
13: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
4: เก็บออมไว้ตั้งแต่ปฐมหนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้ช่วงนี้แหละ
13: ครับก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
4: ตอนนี้แหละครับ
5: ดีขึ้นไหมล
13: ูกก็ดีขึ้น
5: นิดนิดก็ดีขึ้น
4: น้อง
6: อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
4: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับ
14: ครูลิลลี่เก๋ๆครับลองถามประกอบดูครับ
15: How do you feel about the trip?
16: I'm very happy about the tour and also very happy to get to know you and because I'm also about your English level I thought actually not that good but you're really really great you did a great jobAnd I really learned a lot about Thai culture. I was very fulfilled in the only 2 days. It felt like 1 week together, like just very.
4: Thank you, Pat. Thank you.
16: แต่ว่าก็คือว่าพี่ก็พูดภาษาไทยได้นะคะ
10: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกหนูแบบเงิบอะแบบถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอ่ะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
16: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
10: ช็อกอะ
4: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
10: ช็อกเลย
4: ยังไงเนี่ย
16: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยค่ะคือว่า
10: อะไรอ่ะ
13: สตันไป3 วิอ่ะคือแบบที่พูดอะไรเกี่ยวกับเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเออเนาะ
4: ที่เราแบบงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยอย่างเงี้ย
6: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
16: ับ ก็ดีค่ะได้ค่ะ
4: เช็คเล่ม
16: โอ้ยน้องแอลสู้ๆนะคะ
4: สู้ๆนะ
17: Yeah I'm in Thailand actually since almost 5 years actually I'm an actor and for all the trouble actually I have to excuse but it wasEverything made up, so to make it a little tough for you guys. But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like

0: easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, yeah, no problem. Sometimes you get big trouble and then you have to see how you manage this.
1: Uh-huh.
0: So, and this is actually, yeah, you're doing well.
2: So, you can speak Thai?
0: Yeah, I speak a little bit. So I
1: can... Show them.
0: Try okay, to my, when English. I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
3: Ah. I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them.
1: Uh-huh.
3: I know for them it's hard to handle a group of tourists.
1: Uh-huh.
3: Sometimes they're a little bit shy, but Dimak.
1: Dimak! Oh,
0: thank you.
4: Bao lao dai na.
5: Okay, I stay since 3.5 years in Thailand. And computer dai. Bao lao dai. Menu. You did a great job, no? We really like you. You did a great job. And I hope you're not angry at us about this. Okay.
6: Don't be angry.
5: Don't be angry, okay? And I hope you see us again. Thank you very much.
7: Thank you.
5: Thank you very much.
7: และคุณทะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
6: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได้
7: และคุณธัญญาพูดภาษาไทยชัดมาก
6: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18ปีแล้ว
8: 18ป
6: ีใช่ใช่ค่ะ
7: ตั้งแต่เราเกิด
6: ยังไม่เกิดใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
7: ขอบคุณค่ะ
9: ต้องถามว่ามันอยู่ไทยกี่ปีแล้วกี่
7: ถาม
9: เลย How long do you stay in Thailand?
10: 6 weeks
9: So not anywhere near 30 So
10: Okay, bear with me, I try ดิฉันพูดภาษาไทยนิดหน่อยได้ค่ะ Your English is very good, fantastic, very high level Actually, I'm an English teacher I think you're very good and you don't need to be shy, you don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good and we understood everything and we learnt a lot. I learnt a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks so it's very interesting for me and you did a very good job, very, very good job.
1: Thank you, Ruth. Thank you very much. และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะชาเลนจ์หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
11: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแม่ก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กลุ่มนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
12: หนูคงคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
13: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
12: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
13: the old thing that used to cooking
12: ที่จริงเนี่ย too ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพโพผู้ตามครูค่ะหลังเพโพ
13: หลังเพโพ
12: เติม ing
13: ดี
12: มากค่ะหลังเพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุง

0: ก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วอุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
1: ผิดครับ The first I will tell you about the weather in Phuk in southern part of Thailand
0: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงลูก
1: I will tell you
0: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องตอบไปนู่นนะว่า I will นะต้องบวก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
2: เหตุการณ์
0: เหตุการณ์ใช่คือคำบริบทค่ะ
3: the wind is very flow it can flow the atmosphere is very good so we don't have to make a room andair condition
0: เหมือนใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
4: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
5: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได้
4: ไทยคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทอม
6: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมุติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า
7: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างคืออย่างงี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเจ็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
8: 3
7: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
8: 3 thanks think
7: about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ thin รูปปากเขาเริ่มมาแล้วอะคำต่อไปเลยค่ะ
8: thing
7: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
8: thirsty
7: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอ่ะค่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
8: the
7: โอเคอ่ะต่อไป that ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสันกว่าเดิมนิดนึงดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
8: those
7: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสันนิดนึงนะคะ those ต่อไป these
8: this
7: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะคะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบื้อเบื้อกันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบth เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 thingsถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายเนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับซึ่งคำถาม Is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม Is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you have a car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่ามีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับดังนั้นเราจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดเนี่ยนะครับ

คำถาม question word question นะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับคือ how much ครับเพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how much food is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ how much alcohol is thereเงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes ก็คือธนบัตรครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ how much money is there ส่วนให้มันไส้คือ is there how much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับก็อาจจะเหลือ0แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลายศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนี่นะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเนารูปจำมาเลยครับ is there a และคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม Is there a toilet around here และคำตอบคืออะไรครับ There is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร There isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ Is there a gas station around here หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น Is there a petrol stationaround here คำตอบครับก็จะเป็นอะไร there is a gas station around here there isn't a gas station around here วันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ย is there a เห็นมั้ยฮะ is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะฮะคุณจะ is there a ออกมาจากจิตใต้สำนึกเหมือน what is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่าIs there a ghost in the house? และคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน There is a ghost in the house. ไม่ผีก็ต้องเป็นอะไรครับ There is a ghost in the house นั่นเองครับ So คำถาม format คือ Is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ Is there any ครับอันนี้เราใช้นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับวันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะส่วนคำถามคือ is there any food at home และแน่นอนนะครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่างซัมกับเอนนี่ครับคำตอบคือซัมนั่นเองครับ there is some food at home ครับซัมก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดๆหน่อยๆนั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any foodหรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยกับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนั่นนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม is there any มีบ้างไหม is there any money in the account กดมา yes เงินเดือนเพิ่งออกครับThere is some money in the account. แต่เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป There isn't any money in the account นั่นเองครับ So is there any? There is some. แล้วก็ There isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ 108,900 ก็จะได้มาอีก 108,900 ประโยคเลยทีเดียวต่อ
่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่อย่างหลักๆเนี่ยนะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันซึ่งก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คน How many students ก็คือ How many students นักเรียนกี่คน Are there at my school How many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมตินะครับมีนักเรียนอยู่100คน There are 100 students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ There aren't any ครับผมไม่มีเลยครับ There aren't any students at schoolถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมืองฮะ How many new cars are there in Bangkok How many new cars ต้องใส่ s ที่ cars เพราะ how many กับนามที่นับได้นะฮะ How many new cars are there in Bangkok ปรากฏว่ารถเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าคันเองฮะ There are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ไง How many are there ครับต่อไปนะครับถ้าเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่1คำถามสำเร็จรูป Are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็ถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็คือที่ผับครับแล้วถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า hey man are there a lot of hot chicks at the club ต้องใช้คำว่า at the club ก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ yes there are a lot of hot chicks at the clubถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ there aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอะน่ารักก็คือ cute guys ก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆมาเนี่ยเธอ are there a lot of cute guys there are a lot of cute guys there aren't a lot of cute guys ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม are there a lot มีเยอะไหม are there a lot นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนนั้นน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า are there many people at Paragon today are there many people at Paragon today แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon นั่นเองครับส่วนถ้าถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนเราจะใช้ there are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน there are a few customers are there any customers there are some customers there are many customers there are a few customers นั่นเองครับถ้าไม่มีลูกค้าสักคน there aren't any customers หรือว่า there are no customers นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามare there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปเนี่ยนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องแล้วเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นเนี่ยนะครับ
ซึ่งเวลาเราเห็นคำถามดูนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้น

0: เป็นประจำฮะอย่างเช่นอะไรครับ Where do you live? Where do you live? ก็อาจจะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do? ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do แล้วถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ What did you do คุณทำอะไรไปแล้วถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร What will you do เห็นไหมฮะดังนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so What you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามคำว่า Where do you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับWho do you live with? คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน How many cars do you have? แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ What do you like to do in your free time? นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง What time do you have to go to the airport?และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน3โมง I have to go to the airport at 3 o'clock อีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ what do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ yes มัวๆไปก่อน yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ what do you meanอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถามดูอยู่ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกับ what do you think หรือ what do you think about ก็คือคำถาม how do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า how do you find the restaurantไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามเลยครับคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับDo you like pop music? คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะฮะ Do you love me? คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหม Do you remember me? แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า Are you remember me? ไม่ได้นะครับเพราะมัน Are you บอกแล้วไง Are ห้ามคาดตามกับ verb ธรรมดานะครับ Do you remember me? หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม Do you have to work tomorrow? I have to work tomorrow. I don't have to workTomorrow นั่นเองครับ
1: อีกหนึ่งคำถามดูยูนะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆเนี่ยนะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายๆครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือเขาจะถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim นั่นเองครับ
0: หรืออาจจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมก็ถามนี่ครับ Do you know how to play golf? I know how to play golf. I don't know how to play golf. ดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณจะเจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปเนี่ยนะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลักๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่จะถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it take แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it take

to fly to London แล้วคุณเห็นคำถามมี how long does it take so คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ it takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง it takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรครับตอนนี้คุณก็จำอะไร how long does it take to drive to Pattaya ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ it takes about 2 hours to drive to Pattaya ครับ so คำถามสำเร็จรูปคือ how long does it takeหรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ how much does it cost how much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ how much does it cost หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ how much does it cost to rent a car ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นอะไร how much does it cost to rent a car ก็ต้องเป็นอะไร it costs 1,000 baht to rent a car per day ครับผม so how much does it cost ก็เป็นพี่น้องกับ how long does it take so คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะ where does she live นั่นเองครับ where does she live where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมงWhat time does the train leave? What time does the train leave? หรือจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do? ก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do? ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม Does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม Yes No ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น Does she have a car?She has a car. She doesn't have a car. อันนี้ฝากเลยนะฮะ Does she have a car? ดังนั้นนะครับ She has a car. ไม่ใช่ she have a car นะฮะ He, she, it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he, she, it เนี่ยเป็นประธาน S นะครับ She has a car. ถ้า she ไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ She no have a car. บางคนก็ she don't have a car. แต่ให้ถูกต้องก็เป็น She doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดไมค์อยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม Does the microphone work? The microphone works ใส่ S The microphone doesn't work นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นี่นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Watch your step ปกติคำว่า watch แปลว่าดูใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ watch your step แปลว่าให้ระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step อันนี้ก็คือ stairways อะไรคะ stairways
1: ระวังต
0: ร
1: งบ
0: ัน
1: ได
0: ใช่นะคะคือบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่า caution คือให้ระวังเขาเตือนเราให้ว่าให้ระวังนะคะต่อไปค่ะอ๋ออันนี้ทีนี้ป้ายทีละอันปุ๊บป้ายอันนี้ลองเดามีคำว่า entrance เคยเจอคำว่า entrance ตามที่ไหนบ้างคำนี้เวลาลงหนังครูว่าก็มีนะลงหนังก็จะมีคำว่า entrance อยู
1: ่
0: ไม่ใช
1: ่
0: ทางเข้า entrance แบบว่าทางเข้าตรงเข้าคำว่าอะไรทางออกทางออกคืออะไรเอนทรานซ์ทางเข้า exit ทางออกนะคะ exit ทางออกนะคะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม
1: main entrance
0: ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่าเมนแปลว่าหลักนะคะคำว่าเมนแปลว่าหลักต่อไป
1: give way
0: คำว่า give แปลว่าอะไรเอ่ย give give แปลว่าอะไร give เวลาที่มีคนบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาเนี้ยยึดเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้

เวแปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทางgive way สามคนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูไหมครับเอาไหมครับต่อไปนะคะต่อไป no truck no truck คำว่า no แปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วคำว่า truck แปลว่าอะไร truck

0: เขาห้ามอะไรคะห้ามรถบรรทุกเข้ามาใช่ไหมในบางถนนที่เป็นถนนสายเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นไปใช่ป่ะ no truck นะคะต่อไป no buses อันนี้คือไม่ให้รถไม่ให้อะไรขึ้นไป
1: รถบัส
0: อันนี้คือรถบัสที่โรงเรียนบัสบ้างรถบัสคืออะไรคล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมย์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้คือไม่ให้รถบัสขึ้นมาเนาะต่อไป
1: Can go swimming สามารถว่ายน้ำได้ทาย
0: บริเวณเนี้ยสามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไป
1: Keep this door closed
0: คำว่า close แปลว่าอะไรคะเวลาครูบอกว่า close the door แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอันว่าอะไรคะ
1: no
0: ภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษเรียกว่า motorcycleดังนั้นพอมีคำว่า no ออกเสียงว่า no motorcycle 1 2 3
1: no motorcycle
0: อันนี้เขาไม่ให้อะไรคะ
1: ห้าม
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณนี้นะคะ no motorcycle ต่อไปอันนี้แล้วซ้ำนะคะซ้ำแล้วอ่ะทีนี้อ๋ออีกอันนึงน่าสนใจอันนี
1: ้อ๋อ
0: เออไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรเอ่ย squirrels คืออะไรคะตัวอะไรอันนี้ตัวเนี้ย
1: กระรอก
0: ไม่ใช่หนูนะดูดีนี่คือกระรอกนะคะ do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายนี่คุณเปลี่ยนว่า do not feed the cats แปลว่าอะไรคะ
1: ห้ามให
0: ้
1: อาหารแมว
0: do not feed the dogs do not feed the horsesถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยเจอคำว่า do not เมื่อไหร่คือห้ามทำห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้นัทธิดา นัทธิดาเราเลยมาถือไว้เอาเห็นแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอะหนูเราอึ๊บอะลงทีนี้เฉพาะคนที่มีป้ายอยู่ในมือให้ไปหาคู่ที่จับคู่กับเราแล้วมีความหมายเหมือนกันเอาป้ายเราไปหาคนที่มีป้ายแล้วความหมายเหมือนกันใครได้แล้วนั่งลงใครได้แล้วนั่งลงไปเร็วใครได้แล้วนั่งลงไปหาเพื่อนใครได้แล้วนั่งลง
2: นั่งเพื่อนที่เดิม
0: ตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้คนที่เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะอ๋อเก่งมากนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ฉันแม่สองคนนั่งลงก่อนนะ
2: ยังไม่ได้
0: เดี๋ยวเราค่อยเล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลง

0: อัศวณีติ๊กเกอร์ไปแปะอันนี้เขาได้ก่อนให้เขาคนละ2ดวงที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวณีดูว่าถูกได้ไหมนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรป้ายของเราคืออะไรเปิดได้อะไรไม่ใช่นั่นน่ะหาเพื่อนนู่นนี่แป๊บนึงคนนี้ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนนี้ได้แล้วได้ยังคะนี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกันข้างหลังได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะขอดูป้ายหน่อยหมุนป้ายคุณดูหน่อยของใครได้ให้ทางให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันอ้าวนั่งลงนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงนู้นคนนู้นคนนู้นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครถูกหรือเปล่าอ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรกสองคนยืนขึ้นกันถือป้ายด้วยอย่าเสียงดังผ่านคู่มาอ่าสองคนถือคนละอันถือคนละอันอ้าวโอเคของเพื่อนเขียนว่าอะไรเอ่ย No motorcycles ก็คือ ถูกต้องไปนั่งที่ค่ะต่อไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปชูป้ายสีคนละอันโอเคอะไรเอ่ย Can go swimming อ่ะดูชูป้ายค่ะนะคะนี่ท่าอะไรเนี่ยกำลังว่ายท่านี่ท่าอะไรเนี่ยรู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรว่ายน้ำท่าเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยว่ายน้ำมีหลายท่ามากเลย
1: ม้าตกน้ำตาย
0: ครูว่าอันนี้อ๋อท่าจะไม่รอดถูกใส่อันนี้คือฟรีสไตล์ไหมแบบนี้ท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมขอบคุณค่ะอ่ะคู่ต่อมาค่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองชูป้ายสูง no อะไรเอ่ย no trucks ห้ามอะไรเอ่ยนะคะโอเคต่อไปต่อไปชูสูงสูงชูสูงเขียนว่าอะไรเอ่ย keep this road closed แปลว่าโอเคต่อค่ะ
1: ปากกาหายคุณหายแล้วครับที่วัน
0: อ้าวเขาเรียกว่าอะไรคะ
2: เป็นเสาไฟ
0: Please turn off when not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch offชูป้ายชูป้าย
2: ชูป้าย
0: เขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไร
2: เมน
0: เอนทรานส์เมนเอนทรานส์แปลว่า
2: ทาง
0: โอเค

0: สูงสูง
1: ผิดแล้วครับผิดแล้วครับน
0: ะครับอะไร no อะไร no buses
1: no
0: buses ห้ามห้ามรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ no bus นะคะ no buses นะคะต่อไป
1: ผมยังไม่ได้เล
0: ่
1: น
0: เดี๋ยวนี้give way give way แปลว่าอะไรเอ่ย
1: ให้ทาง
0: นะคะให้ทางกลัวขนาดหนักเลยหมดหรือยังคะ
1: หมดแล้วคร
0: ับ หมดแล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไร1คนเร็วขอตัวแทน1คนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมาไหมฟงมาไหมมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็นฮอตซีทโต๊ะที่บอกว่าเก้าอี้มันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบ้เพื่อนนะคะใบ้เพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาภาษาอังกฤษสิเราต้องตอบคำตอบว่าเพื่อนพูดใบ้อะไร
1: ว่าลื่นแบบน
0: ั้
1: น
0: เป็นสถานที่นะสถานที่อย่างเดียวเราห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
1: น้ำเปียกมากๆเลยแบบน
0: ั้
1: น
0: อันหัว
1: เดินแล้วมันจะลื่นนะ
0: เป็นสถานที่สถานที่เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรก
1: ไม่ถูก
0: พูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
1: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหนได้ออกมาเล่นมาออกมาเล่นมาได้ได้ฮะ
2: รถตำรวจ
0: เช่นตรงที่เราไปกินข้าวอ่ะไม่ใช่ตรงที่เราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดที่เราไปกินข้าวต้องเขาต้องจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
1: ซูเปอร์มาร์เก็ตคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: คล้ายตรงไหนวะคุณยังคิดไม่ออกเลยมันคล้ายตรงไหน
3: ไม่ใช่
0: ที่กินข้าวเนาะเป็นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
1: กินที่โต๊ะครับที่ข้าวรถถูก
0: นี่ขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดห้ามพูดอยู่เฉย
1: ๆได้เ
0: ลยค่ะข้ามก่อนได้ทำก่อนได้เอาต่อไปนี่เราไป no ไม่เอาไม่เอาคำว่าซูเปอร์
3: ถูกแล้วเมื่อกี้ไม่เอาคำว่า
0: ไม่เอาคำว่าซูเปอร
1: ์มาร์เก็ตเฉยๆแล้วพอแล้ว
0: บอกแล้วอย่าพูดบอกแล้วอย่าพูดฮะมาร์เก็ตมาร์เก็ตต่อไป
1: ไปแล้วนี
3: ่สวยแล้วไปไหน
0: ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
3: hospital
0: เก่งมากลูกEnglish โดนเพื่อน
1: โรงเรียน
3: School
0: ห้ามพูดคำศัพท์นั้น
1: MU
0: มีแนวโน้มเนาะมีแนวโน้
3: ม
0: มิวเซียมโอ้มีมิวเซียมมีหนังสือเยอะมากเลยสถานที่นี้จุดอ่านหนังสือเป็นจุดอ่านหนังสือไลท์อะไรนะไลท
3: ์ไลท์ไลท์ดรี
0: โนโนโนไลท์อะไรเกือบถูกแล้วไลท์อะไร
1: ไลท์
3: ดรีไลท์ดรี
0: โน
1: ไปก้อนเริ่มใหม่ไปก้อนเติ
0: มมานี่มานั่งนู้นไปคนเดียวไปไปนั่งนู้นคนเดียวไป library มีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อยู่ในนั้นไม่สวนสาธารณะไม่ใช
3: ่
0: สวนนั่นแหละนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกภาษาอังกฤษอ่ะข้ามก่อน
1: มีสัตว์เยอะแยะ
0: ซูใช่ซู
1: เสี่ยวที่สุด
0: สถานที่ no สถานที่ที่มีเครื่องบินน่ะสถานที
1: ่คนเยอะๆไปต่างประเทศ
0: อืมใช่อันนั้นแหละข้ามโอเคคล้ายโคลีเซียมอ่ะไม่ใช่ไ
3: ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ
0: ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โฮเทลโอเค thank you เพื่อน thank you นะคะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์อีกรอบนึงเนาะนะคะที่บางคำก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคำแรกเลยเนี่ยหลอกเสียงว่าอะไรคำนี้
3: restaurant
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
3: restaurant
0: แปลว่าร้านอาหารคำศัพท์คำนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะกฎอังกฤษยืมมาจากฝรั่งเศสเป็นว่า restaurant เหมือนคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อ่ะอันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
3: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
3: market แปลว่าร้านส
0: ะดวก
3: ซ
0: ื้อแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษครูใช้คำว่าอะไรเอ่ยตลาดสดขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่า wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกที่บอกไหม market ตลาดเปียกคือตลาดสด wet market ต่อไป hospital ที่ hospital จะมีใครทำงานอยู
3: ่
0: ภาษาอังกฤษ
3: doctor
0: กับ nurse doctor กับ nurseต่อไป
3: school
0: that's right school
3: museum
0: นะคะเวลานักเรียนเจออันนี้เรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
3: S
0: ถ้าตัว S อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว
3: A E I O U
0: มี5ตัว A E I O U อันนี้ S อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว S เวลาเราออกเสียงให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงตัวเสียงตัว Z ทันทีดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่ามิวเซียมเราเสียงว่ามิวเซียมโอเคนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
3: library
0: นะคะต่อไปมีสวน
3: garden
0: นะคะเก่งมากออกเสียงว่า zoo เราไม่ออกเสียงว่าซูนะซูมีเครื่องบินเยอะเลยแอร์พอร์ตมีตัวทีข้างหลังด้วยค่ะ
3: แอร์พอร์ต
0: เห็นไหมน้ำลายใครท่วมหัวเพื่อนไหมคะแอร์พอร์ต ช้อปปิ้งมอลล์เราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะช้อปปิ้งมอลล์นะคะ
3: โฮเทล
0: ใช่ไหมโฮเทลนะคะคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวยาวconstruction area
3: construction area
0: แปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะนะคะอ้าวทีนี้นักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปป้ายนี้นี่เหมาะกับห้องนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับ Quiet please ก็คือให้เงียบนะคะให้เงียบNo durian allowed เขาไม่ให้ทำอะไรห้ามเอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายที่ไหนได้บ้างโรงแรมทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วพวกเราคิดว่าทุเรียนมันเหม็นไหม
3: ไม่เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบจะบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรานะคะทีนี้ทุเรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ให้เอาขึ้นเลยอุ้ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือทุเรียนก็คือตามโรงแรมเขาจะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยๆต้องการครูประจำโรงเรียนไหมต้องการสก๊อตจัมป์หรือว่าวิดพื้นตั้ง10ครั้งไหมอันนี้ห้ามทำอะไรเขาบอกว่า no entry ห้าม
4: ห้ามเข้าไปใกล้
0: นะคะเพราะว่าอะไรมีอะไรแล้วมีคำว่า danger danger แปลว่าอะไรdanger no danger แปลว่าอันตรายนะคะ danger นะคะ danger ป้ายนี้เจอที่ไหนคะ
3: สนามบิน
0: เรามีตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบิน
3: เครื่องบิน
0: นะคะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departure ลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะทำอะไรต่อมันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงแบบนี้หัวมันมาถึงใช่ไหม arrival ก็มาถึงต่อไปค่ะแล้วกระเป๋ามันสำคัญยังไงเครื่องบินพอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเกตแปลว่าอะไรคะฮะกาละเกตคนไหนคะกาละเกตของแม่กาละเกตคำว่าเกตอันนี้แปลว่าประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้าเราเห็นทางนี้หมายความว่าไปทางไหน
3: ทางนี้หมายความว่าไปทาง
0: ซ้ายอันนี้คือ
3: ขวา
0: ถูกต้องนะคะบ้านนี้เจอที่ไหนคะ
3: ใกล้สารเคมี
0: นั่นแหละเจอที่ไหนคิดว่าที่ไหนได้บ้างที่โรงเรียนมีไหมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนอีกโรงพยาบาลนะคะเจอสัญลักษณ์อันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีเรื่องของเอ็กซเรย์เรื่องของอะไรเงี้ยนะคะรังสีเรื่องของอะไรนะคะต่อไปมีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรด็อกส์แปลว่าหมาแล้วไงต
3: ่อแปลว่าหมา
0: หมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
3: หมาเหยียบหญ้า
0: ทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไง

โอ้โหใช่เขาไม่ให้เอาหมาทำอะไรคะดูดีๆเขาไม่ให้เอาทำอะไรเขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปในบริเวณที่เป็นสนามใช่ไหมคำว่าหญ้าคือคำว่า grass นะคะทำไมเขาถึงไม่ให้เอาเข้าไปอ่ะเมืองไทยเนี่ยเวลามันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียราดคนไม่อยู่เมืองนอกจะมีถุงหนึ่งซึ่งว่าเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมาคิดออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทยเมืองไทยเป็นโชคชะตาของคนแต่ละคนที่ได้เจอใช่ไหมเราเจอก็คือแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เจอกองขี้หมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โชคดีทุกวันเลยนะคะto careful of radiation radiation เราจะเจอลักษณะรูปแบบนี้บ่อยๆตามโรงพยาบาลเวลาสมมุติเราเคยไปสมมุตินะเอ็กซเรย์รู้จักคำว่าเอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์คืออะไรคะการที่เราเอาตัวเองไปแล้วก็มันมีบางอย่างแล้วมันถ่ายรูปเราได้ร่างกายเราเห็นร่างกายเราได้นั่นคือการเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยคล้ายๆพัดลมอ่ะเบอร์9ใช่ไหมเบอร์9นะคะอันต่อไปคำสุดท้าย this is an escape route เป็นเส้นทางการหนีถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหนีเส้นทางนี้คืออันไหนคะนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์3เบอร์3เราจะเจอที่ไหนบ่อยๆโรงพยาบาลโรงหนังใช่ไหมหรือบางทีตึกสูงๆเนี่ยเจอบ่อยๆนะคะนะมีใครถูกหมดเลยยกมือขึ้นอ่ะ

0: าพรนามสกุลนาวกิจวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือฟ้าพวกนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิชเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิชเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach at the skate park. Nong Ai said that her partner is a skateboard and she has lots to show and tell. Let's get to know Nong Ai, the cool girl, skateboarding buddies together. Let's go. Yay, I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอซ์นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่ทุกคนจะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิต wow. แต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่ทุกคนเล่นไม่เป็นเลย เราไปหาน้องไอซ์ดีกว่าครับ Let's go

0: It's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีค่ะ Teacher.
0: สวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ Teacher มาหาหนูเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูอ่ะจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ Teacher แล้วก็ Teacher ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีมั้ยคะ
0: โอ้ that's a good deal เป็นข้อตกลงที่ดีมาก Teacher จะพลาดได้ไงครับ Let's go.

0: learn together.
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: Let's go เอาละครับอันนี้ของจริงนะของสเก็ตบอร์ดน้องไอซ์ช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเก็ตบอร์ดด้วยครับ
1: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
0: แบบนี้จะเรียกว่าเด็กหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทักค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
0: ทรัคก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทำให้ล้อหมุนได้เ
0: ลยลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bullet
1: bullet
0: ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่นี่ใช้คำว่า bullet ลูกปืนมันคนละแบบครับ
1: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับทรัค
0: คำนี้ง่ายมาก
1: not
0: ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
1: ล้อค่ะ
0: ล้อ wheelsถูกต้องเติมตัว S เพราะมี4ล้ออ
1: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างนึงว่า grip tape ค่ะ
0: ถูกต้องเรียกว่า grip tape
1: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเรานะคะหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
0: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet
1: helmet
0: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
1: elbow guard
0: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
1: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
0: hand guard
1: แผ่นก
0: ระแล้วแผ่นสเก็ตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
1: มี4ประเภทค่ะคือสเก็ตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเก็ตค่ะ
0: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
1: หนูก็ต้องชอบเล่นสเก็ตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions Why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเก็ตบอร์ดครับ
1: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
0: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับI feel
1: a challenge
0: and fun ที่แปลว่าเวลาเล่นนะรู้สึกตื่นเต้นมันยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ Whoa. ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: Interesting. So what was your turning point? หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักยิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเก็ตบอร์ดเปลี่ยนอะไรครับ
1: เพราะว่าสเก็ตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค่ะ
0: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
0: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
1: ค่ะไปกันเลย
0: Let's goเอาละครับลงมาแล้วที่สนามสเกตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสเกตบอร์ดพาร์ค
1: สเกตบอร์ดพาร์ค
0: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็จะเรียกว่าบ็อกซ์นะคะ
0: บ็อกซ์ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
1: อย่ามีโชว
0: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า Let's see playing on the box โอ้มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ
1: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คำว่า rail
1: rail
0: อันนั้นใช้ได้ครับ rail เล่นยังไงครับ
1: จะโชว์ให้ดู
0: โชว์ให้ดูครับ ready steady go โอ้มาแล้วนี่ปรบมืออีกรอบหนึ่งครับโอ้สุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นอย่างอื่นไหมครับ
1: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทางนี้เลยค่ะ
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าอันนี้จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ระวังการออกเสียงนิดหนึ่งถ้าออกเสียงว่าแรมเหมือนลอเลงแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าข่มไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัว R พยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
1: แรม
0: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไม่ยาก
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอ้โอเคขึ้นก็ลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
1: โบค่ะ อยู่ข้างหลังนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเห็นแล้ว and this is the bowl น้องไงครับรู้หรือเปล่า bowl แปลว่า
1: ถ้วยหรือชาม
0: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับ
1: ไ
0: ปค่ะโอ้เฮ้ยว้าวเฮ้ยโอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
1: คือมินิแรมค่ะ
0: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าเล่นอย่างไรครับ
1: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
0: เฮ้ย1 2 3ลงมาเลยดีละดีละ
1: เยอะมากเลย
0: นักกีฬาคนที่2พร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วยน้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมทำท่าอะไรใดบ้าง
1: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกาย
0: ครับเฮ้ยปรบมือให้พื้นด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะหนูได้ที่2เลยนะพี่
0: อันดับที่2
1: ใช่
0: ต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too
1: ค่ะ
0: ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
1: 3-4 ปีได้แล้วค่ะ
0: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตใต้เข่งต่างประเทศหรือเปล่าครับ
1: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศนี่แหละค่ะ
0: เตรียมตัวอย่างไรครับ
1: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าการละที่อุปกรณ์เป็นยังไง
0: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า match
1: match
0: มีคำอื่นด้วยครับ competition
1: competition
0: เก่งมากกติกา
1: ใครเล่นท่ายากกว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่า perfect run ก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
0: โอ้นั้นรอบหน้าขอให้ได้ perfect run ละกันครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อีก1คำที่น่ารู้นะครับก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน
1: referee
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น judge
1: judge
0: นั้นใช้ได้เลยนะโอ้โห teacher Greg อยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่า teacher Greg ไม่ได้เล่นนานๆสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: skateboard มาว้าวอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
1: ถ้านั้นก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
0: โอเคขอดูด้วยได้ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะ
0: 1 2 3เดี๋ยวที่จะลองด้วยครับ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
1: โอ้ที่เชื่อมีเก่งมากเลยนะคะเนี่ย
0: ทีเจก็เพิ่งเริ่มนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไงคร
1: ับ แล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค
0: ่
1: ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าค่ะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวทีเจจะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ
1: ้
0: ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงคร
1: ับแล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
0: หลบโอเคนั้นทีจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วยไม่ได้ตั้งใจครับแล้วที่แล้วก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงๆผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
1: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
0: โอ้แบบเดียวเอง
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็คือหยุดห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
1: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
0: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คลิกฟิปค่ะแล้วก็แวร์เรียลฟิป แล้วก็ป๊อปเชอร์อีทแล้วก็มี50-50บอร์ดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
0: สอนให้น้ำอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าคู่แข่งใช้คำว่า opponent
1: opponent
0: ผู้ชนะ champion
1: champion
0: มีคำพิเศษด้วยครับ victor
1: victor
0: และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
1: loser
0: runner up
1: Runner up
0: ก็อันดับที่2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat
1: defeat
0: ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับโอ้รอบหน้าขอให้ชนะหรือว่า champion แต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: มีเศร้าบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
0: ใช่ครับใจเพราะเป็นบทเรียนที่ดีแล้วรอบหน้าก็พยายามทำดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีทรีไกรคิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีทรีไกรก็อยากเห็นโชว์สกิลใดไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
1: ค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something new, to get up and go with their passion. You can do it.เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่45วินาที Ready Steady Go เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับ Front slide ว้าแล้ว Front slide ต้องมาครับนี่ Kickflip ชัดเจนครับ Kickflipเหลือเวลา20วินาทีครับสไลด์โอ้นิดเดียวเล่นต่อครับอีก10วินาทีท่าสุดท้ายสามสองคิกฟลิปเกือบแล้วนะหมดเวลา time's up โอ้โหปรบมือด้วยเสียงมาสุดยอดมากเลยครับคิกฟลิปก็มีนะ50-50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต่อเก่งมากเลยครับ
1: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับเช่น where is the skate park
1: where is
0: the skate park
1: the skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหน ประโยคที่สองก็คือ how are you feeling
1: how are you feeling
0: ที่แปลว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good I'm okay I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่สามที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า how many points
1: how many points
0: did I get
1: Did I get?
0: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่า What is my rank?
1: What is my rank?
0: เก่งมาก What is my rank? ที่จะแปลว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับเพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดที่จะก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
1: กล้าสิคะ
0: ที่จะมีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วย kick flip out ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้อยู่โอเค ready steady go

0: เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคัมโบมาผสมกันครับ50-50ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่า

0: ีแล้วนะเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทําความรู้จักกับกีฬาสเกตบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้องไอเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับเราหวังว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทําและฝึกฝนบ่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคําที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
0: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค
1: Where is
0: the skate park ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนและสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลย
0: สนุกมากงั้นใช้คำว่า It was a blast ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง
1: ทำให้รู้จักความอดทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทำให้มันสำเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค่ะ
0: wow. ใช่ครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับแต่ความสนุกยังไม่หมดขอเล่นต่อได้ไหม
1: ได้ค่ะถ้านั้นแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
0: Let's do it go ahead come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose. Just asking for action is enough. May everyone be happy. Go try new things and try new things to prove yourself. Good luck. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับข้ออื่น A. Defeat B. Victory C. Winnerคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A defeat เพราะ defeat แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับโอ้มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่ปรบมือนะครับสุดยอดน้องไงกลับมาด้วย อย่าลืมผมนะ don't forget me ว้าวขอไฮไฟกันยอด
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: It has been estimated that over 1.5 million Thais are living with cardiac arrhythmia or irregular heartbeats. A certain type of cardiac arrhythmia, especially atrial fibrillation, can increase the risk of having blood clots to brain by 17 times comparing to normal population. If left untreated, atrial fibrillation can increase the risk of dying by about 3 to 4 times comparing to normal population.Cardiac arrhythmia can be a result of a multi-factor interaction. Typically, genetic part always play a part. So if you have a family member who has arrhythmia, you are more likely to have arrhythmia also. In addition to that, behavior is also important. Many other factors, for example, high blood pressure, diabetes, or other types of heart disease, or even behavioral factorslike drinking too much alcohol, smoking, all of these can contribute to the development of cardiac arrhythmia. One of the key treatment of atrial fibrillation is the use of anticoagulant. And the reason that we need anticoagulant in atrial fibrillation is because this drug can prevent one of the most deadly complications of atrial fibrillation, which is ischemic stroke. The current treatment that we have here in Thailand,that is listed in the National Essential Drug List is warfarin. Warfarin is a good drug, but Thai people, which is a group of Asian population, is particularly at risk compared to other Caucasian, in which the Asian populations tends to be more responsive. As a result, tends to have a high risk of bleeding compared to Caucasian population. As a result, bleeding from warfarincan also be a problem in our healthcare system. As a pharmacist, I'm always intrigued and fascinated

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราเจอเขาในหลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาเขาจะมาพร้อมกับการสร้างรอยยิ้มเริ่มเลยเนี่ยเขามาในมาดของนางสาวไทยค่ะเขามาปุ๊บเราจะเห็นยิ้มสยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึงหัวเราะสยามแล้วนะคะเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงและพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะคะจากเวทีของนายอินเตอร์เทนนะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหดาว TikTok ของเรา

0: ำเยินยอนั้นคือนุ้ยไม่สามารถนั่งได้แล้วนะกลับมาต้องลอยแล้ว
1: ถ่วงไว้ถ่วงไว้ก่อนลูกถ่วงไว้ก่อนอ้าวไม่ได้เยินยอเราพูดความจริงหมดจริงไหมสวยก็สวยเป็นนางงามด้วยยังตลกอีก
0: เออก็สวยมักน้องตลกมักได้ค่ะคุณงอค่ะ
1: เนี่ยอันนี้คือมันคนนะวันนี้นะคะหลายๆคนที่เขาอยากทำคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้ทิศทางคนที่อยากทำคอนเทนต์อยากใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองออกมาบางคนไม่กล้าเป็นตัวเองค่ะนุ้ยคือมีสังคมเขาให้หัวขนนี้กับฉันไว้แล้วมันจะเอาออกยากมากเลยนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอ่ะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อย

0: อันนี้ออกแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
1: ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลยอย่าไปคิดเยอะในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำเสนอออกมามันไม่ได้หยาบคายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่

0: แล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของนุ้ยที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณง้อคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่ค่อยกว้างขนาดนี้ค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
1: ้
0: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้มค่ะได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณง้อเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตๆจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือว่าแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปี1
1: โอ้โห
0: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำคอรหาเยอะมากเลยค่ะงอแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กกันเนาะค่ะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยณตอนนั้นน่ะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมรับความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม่
1: มาก
0: ขึ้นพอสมควรใช่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าทําตาม
1: ปีอะไรนะคะตอนนั้น
0: ในเวลานั้น
1: ปีอะไรนะ
0: 2544ค่ะ
1: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอ่ะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของนุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
0: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชนเวลาไปออกงานเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ความสามารถมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นที่ฉันไม่ยืนตรงนี
1: ้
0: ฉันต้องทำงานได้ด้วยฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยรู้สึกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์นิดๆก็คือว่านุ้ยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก็คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
1: นุ้ยก็เลย
0: อะไรชายพิสูจน์ตัวเองของนุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมนี้โดยการที่ว่านุ้ยจะขอทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
1: โอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรเมื่อกี้ที่บอกมาเด็กอะอายุ18 19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นน่ะเฮิร์ทแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไงอะ
0: อ่ะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณง้อนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
1: ้
0: นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: ให้ได้
0: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่ใช่ชนยากเท่าไหร่อะค่ะนุ้ยยิ่งสนุกกับการที่นุ้ยจะเตรียมตัวแล้วก็
1: จับมันเลย
0: จะต้องใช่และจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการทำการบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเราหล่อหลอมเราแล้วเราก็ต้องแบบทำฝึกจนได้อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เอาล่ะทีนี้เป็น

0: ป็นนางงามสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นนางเอกมาเป็นนักแสดงอีกมาเป็นพิธีกรอีกก็ยังต้องเป็นภาพลักษณ์ของแบบสวยงามมาตลอดแล้วพออยู่ดีมาผันมา TikTok เนี่ยครูขอถามเข้าตรงนี้เลยมีคนแบบงงไหมมีคนแรกๆมีแบบต่อต้านไหมมีไหม
1: ไม่มีนุ้ยโชคดีมากเลยครูงอหรือต่อต้านแล้วนุ้ยก็ไม่รู้นะ
0: หรืออาจจะไม่ได้สนใจ
1: ก็อย่างที่ครูง้อบอกอะว่าฉันเป็นตัวฉันน่ะใช่ไหมคือฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
0: ค่ะ
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกฉันให้ความเคารพกับคนดูอะไรเงี้ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

0: ดยที่นุ้ยเวลาที่นุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเอ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอกอ้าวพี่เป็นแบบนี้เหรอใช่จ้าพี่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นไม่มีแอปพลิเคชัน TikTok จ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบน
1: ี้เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่ใช่เป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักนุ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทำงานกับนุ้ยคนที่ทำงานกับนุ้ยก็จะบอกว่าอ๋อนุ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้คือเขาเป็นของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองใช่
1: ครั้งแรกที่ทำเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกอยากทำเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
0: มันครั้งแรกก็คืออันที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องของเรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวอะค่ะแล้วแบบมันร้อนมากเลยอะแล้วแบบทำไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่าเออเฮ้ยอยู่กับพี่ตีพี่ตีดอกกระเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราด้วยความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่เราเวเนี่ยเราทำคอนเทนต์นี้กันเถอะแบบเหมือนเป็นเต้นแล้วแบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราถูกเหมือนเราไปล่าสัตว์เหมือนเราออกไปล่าสัตว์แต่จริงๆจบสุดท้ายก็คือเราถูกล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือคิดพล็อตขึ้นมาคิดพล็อตขึ้นมาจากความว่างแล้วอยู่ตรงนั้นก็พร็อพก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: เออฉากเฉิดก็มีให้
0: ล่าสัตว์ฉากเฉิดก็สวยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอยากคือนุ้ยนั่งเห็นกองฟางแล้วนึกแบบกองฟางนี่น่าเล่นมากเลยจะเล่นเลยกับกองฟางไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเออเอามาเป็นส่วนนึงในการล่าดีกว่าแล้วเราก็ล่าไปเรื่อยๆเหมือนแบบบ้านผีปอบอะค่ะที่แบบก็คือคอมเมดี้ไทยแท้เลย traditional
1: ปามพามปงจึง
0: โผล่เออใช่ค่ะอยู่ดีๆก็โผล่จากกองฟางแล้วอยู่ดีก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณง้อแค่ว่าอยากทำสนุกว่าง
1: จริงๆคืออันนี้นะคุณผู้ชมครูถามมาหลายคนมากทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบนึกสนุกนึกอยากแชร์อย่างบางคนก็เฮ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์ความรู้นี้อ่ะถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทาง TikTok อ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอ่ะเห็นอะไรมันก็จะพอมันทำได้หมดแหละคำถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทำดีกว่าถูกไหมฮะวันนี้เขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทำของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เขาทำจากความสนุกของเขาก่อนถูกไหมนุ้ย
0: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนำเสนอ
1: จ้ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะต่อเนื่องเออทำไมเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: กูง้อคือหลังเสือแล้วอะมีแต่คนถามรอดูกันต่อไปนะรอดูกันต่อไปสนุกมากเลยรอดูเฮ้ยนั่นต่อไปคืออะไรวะนั่นต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราด้วยความที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงค์ได้เอาเพลงมาเป็นตัวนำแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วด้วยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงเนี้ยคนจะนำเสนอแบบเนี้ยเราก็แบบเราจะนึกสนุกว่าเฮ้ยลองทำมุมนี้ดูดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เช่น
0: แล้วก็อย่างบางอันที่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าคนอาจจะนั่งตบมือพ่าป่าพ่าพ่าใช่ไหมฮะแต่ของนุ้ยอ่ะนุ้ยจะเอาบางตอสับหมูอะไรอย่างเงี้ยคื
1: ออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
0: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นการสร้างรอยยิ้ม
1: โอเคแล้วทุกวันนี้ต่อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกว่าเอาเฉย
0: ๆเออนึกออกแล้วจะบอกคุณง้ออันนึงว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงใช่ไหมคะนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้วันนี้ของเขาอะมีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกนุ้ยว่าแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลยไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอ่ะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึกได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราแบบถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามัวจมอยู่แต่สิ่งนี้อะค่ะแต่เมื่อเราได้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาบ้างอะค่ะจากความเครียดนั้นนะคะมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยทางออกมันอยู่ตรงนี้นี
1: ่
0: เฮ้ยแสงสว่างมันอยู่ตรงนี้มันมีเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราทำแล้วก็สร้างรอยยิ้มนุ้ยก็เลยจะมีแฮชแท็กถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าในหลายๆครั้งนุ้ยจะได้รับข้อความแบบว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะอะไรเงี้ยแบบท้อมากเลยอะไรเงี้ยแบบทำไมต้องมีวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วนุ้ยเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดคุณง้อนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นสำคัญนะจุดพลิกผันของคนน่ะใครไม่เป็นซึมเศร้าใครไม่ตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าบางครั้งจิตสั่งกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงตัวเองออกมายังไงเลยประมาณเนี้ยค่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอะอย่างน้อยๆก็คือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาก็ยังมีนุ้ยเป็นเพื่อนถ้าว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็งๆเบื่อๆหรือแบบเฮ้ยโลกนี้มันทำร้ายฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ลองมาดูซิเผื่อคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์หนึ่งของนุ้ยอะมันอาจจะสร้างกำลังใจมันอาจจะทำให้เขาแบบโลกนี้ก็ไม่แย่วะอะไรเงี้ยขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำต่อเนื่องใช่

0: ันนี้สำคัญมากเลยนะผู้ชมหลายคนจะชอบบอกว่าโอ้ยติ๊กต็อกอะได้สาระมาจากคำว่าติ๊งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่า เคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาจำได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย80%ลดการใช้ยา20%คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้มใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทำหรือหลายๆคนกำลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดอะค่ะและนี่คือสิ่งที่นุ้ยและอีกหลายๆคนนะคะที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือเป็นดาวติ๊กต็อกเนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะคือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: นุ้ยก็มองสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจิตใจคนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้เข้ากันกับสถานการณ์บางครั้งบางคนคือแบบคือเครียดมากจนแบบว่าไม่ได้อยากดูคนที่ล่าเริงมากก็มีนะครูง้อ
0: จริงๆ
1: ใช่มั้ยนุ้ยก็ต้องแบบเฮ้ยปรับแล้วอะไรที่มันถูกดูล่าเริงมากเกินไปมันขำมากเกินไปบางทีมันต้องถูกปรับเปลี่ยนตามบริบททางสังคมอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: เคยมีสภาวะตันไหมคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทำยังไงอะไรเงี้ยเผื่อบางคนหลายๆคนที่เขาทำแล้วเขาตันอ่ะเขาอยากได้แนวทาง
1: มีตันอยู่แล้วค่ะคือบางทีด้วยอารมณ์เราก็มนุษย์คนหนึ่งเนาะคุณง
0: อ
1: ก็จะมีแบบเวลาเราเสพข่าวอะไรที่ดิ่งๆเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ดิ่งนะเราก็แบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าทำยังไงก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะดูเยอะ
0: ๆ
1: ดูจากแหล่งไม่ใช่แหล่งเดิมไปดูแหล่งใหม
0: ่ๆ
1: อย่างที่นุ้ยบอกว่าเดิมนุ้ยจะเป็นแนวแบบเต้นๆฮาๆใช่ไหมคะดูล่าเริงดูไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนอีกเส้นหนึ่งเราลองไปเส้นแบบเราลองไปเส้นกำลังใจไห
0: ม
1: เราลองไปเส้นแบบความรู้ไหมเราลองไปเส้นแบบอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้มันหลากหลายขึ้นนะคะเมื่อดูให้มันหลากหลายขึ้นแล้วเอาตรงนั้นนะคะมันมาปรับเข้ากับพื้นฐานความเป็นเราเดิ
0: ม
1: มันก็จะกลายเป็นกำลังใจแบบฮ่า
0: ๆ
1: ก็จะกลายเป็นให้ความรู้แบบติดตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่มันต้องลองไปมุมอื่นดู
0: ค่ะ
1: เราหาอินสปิเรชันจากมุมอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบมีถังนี้ก็เล่นได้ลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: นะ
1: ใช่
0: อย่างนี้ครูอยากให้นุ้ยช่วยฝากนะคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะสังคมเขาวางมาให้หนูต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนุ้ยอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
1: นุ้ยจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านุ้ยเคยเป็นคนคนหนึ่งที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะว่าคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กละแล้วจะทำยังไงแล้วนุ้ยเป็นคนหนึ่งค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่นุ้ยทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้นุ้ยอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของนุ้ยนุ้ยพูดเสมอว่าในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทําแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสําหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันเนี้ยการที่เรา คือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันดูแบบมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยแบบเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งณวันที่เป็นตัวเราเอ๊หรือว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าคิดมากทำไมอ่ะทำไปเถอะถ้ามันใช่อ่ะมันก็ใช่เองแหละอ่ะถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช่ถูกไหมแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่ไม่ว่าคุณทำอะไรอ่ะทำไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
0: ถูก
1: อย่าไปนั่งแบบใช่อย่างนี้วะหรือไม่ใช่ใช่ไหมวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
0: ใช่
1: เราทำตรงเนี้ยเพื่ออะไร
0: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
0: จริง
1: กลัวค่ะลุย
0: ชัดมากสิ่งที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยคีย์เลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะฐานสิ่งเดียวเลยถ้าในโลกนี้จะกลัวอะไรอะกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็กลัวกฎหมายเถอะกลัวแค่สองอย่างนี้พอถ้าทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นในระยะยาวนะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุดท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินอ่ะมันจะเจอทางได้ยังไงใช่ไหมคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่าเรามาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกำหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะลงมือทำวันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับ พลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าตลอดเวนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่นุ้ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: อุ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็นพลังในการผลักดันของตัวคุณโดยเริ่มจากการสื่อสารให้กำลังใจกับตัวเองในเชิงบวกก่อน
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes greatนะคะภาษาพูดง่ายๆน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ This food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะฉะนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญเนี่ยผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยคEmbarking on a new project this year. We're embarking on a new project this year. พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินส์แบกเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-C-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถค่ะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกแท่นชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโคลงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

วัสดีค่ะพัชรีรักษาวงคินสแปเก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเอเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายๆเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเลยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงทุนเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเอภัชรีรักษาวงเคนส์แพแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty duty duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many duties to do he has many duties to do เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและ2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty on duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemicoutbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็ละกันนะครับอย่างเช่นHIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729 The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpacheri my name is Stefan here we are at Suan Bua Resort in Chiang Mai with Yeotin Burana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chai Chan Kamkom I'm from Yeotin Burana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this activity should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Kati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpacheri. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือ speech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Five วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a public place เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare anything to declareคุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่า nothing to declare I have nothing to declare ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fine นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่าPretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ She works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนาะ I pity the pretty ladyBecause she has no friends. ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมสัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟุตฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20 นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเต็มประโยคเลยนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้ประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้จะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tom ออกกำลังกายที่ fitnessและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค workout โดยทั่วไปในไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes great นะภาษาพูดง่ายๆน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ this food looks appetizing this food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะฉะนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญเนี่ยผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation

0: ชอร์ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์นี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year. We're embarking on a newproject this year พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินส์เบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ dock อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกท่านชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโคลงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะพัชรีรักษาวงคิมสแพแก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเอเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายๆเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับ

เวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket. If you're going to invest the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket. ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงทุนเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเอภัชรีรักษาวงเคนส์แพรแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า dutyDUTY duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many duties to do he has many duties to do เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและ2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty on duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน offduty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police of was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemicoutbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็ละกันนะครับอย่างเช่นHIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729 The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpacheri my name is Stefan here we are at Suambua Resort in Chiang Mai with Yotimburana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chai Chan Kamkom I'm from Yotimburana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this FT should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Gati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpacheri. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือ speech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Five วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a public place เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารกรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่า nothing to declare I have nothing to declare ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสเตเกสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Five นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่าPretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ she works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity

PITY pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนาะ I pity the pretty lady because she has no friends ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมซัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาฟุตฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20 นาทีเนี่ยทำไปเถอะนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับในยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเป็นเต็มประโยคเลยนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้คำประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tomออกกำลังกายที่ฟิตเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค workout โดยทั่วไปในไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Food Fit for Five
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังน้องๆเรื่องของ comparison of adjectives ค่ะซึ่ง comparison of adjectives นะคะคือคำที่ใช้เปรียบเทียบคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำที่ใช้ขยายหรือบอกลักษณะของคำนามนั่นเองค่ะ
1: แล้ว comparison of adjectives นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นค่ะขั้นแรกคือขั้นเท่า
2: ขั้นที่2
1: ขั้นกว่า
0: ขั้นที่3ขั้นสูงสุดการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์แบบแรกนะคะคือการเปรียบเทียบแบบขั้นที่เท่ากันค่ะเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb to be บวก asบวก adjective แล้วก็บวก as อีกตัวนึงค่ะตัวอย่างเช่นไมค์และนิกสูงเท่าๆกันเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is as tall as Mick เห็นไหมคะคำว่าไมค์ที่เป็นประธานบวกด้วย is ที่เป็น verb to be เราจะใช้ as มาก่อนแล้วก็ตามด้วย adjective คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงแล้วบวกด้วย as อีกตัวนึงค่ะ
1: เอาละค่ะมาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่ากันนะคะน้องๆการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าเนี่ยเราจะเปรียบคนหรือสิ่งของ2 สิ่งค่ะโครงสร้างแบบแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike สูงกว่า Mix ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is taller than Mix น้องๆคะเห็นไหมคะ Mikeเป็นประธานนะคะ is เป็น verb to be tall เป็น adjective เติม er than นะคะเป็นขั้นกว่าค่ะเห็นไหมคะเปรียบเทียบของ2 สิ่งใช้ขั้นกว่านะคะ
0: คราวนี้นะคะเรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more than นะคะเราก็จะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนทจะบอกว่า Mike เนี่ยหล่อกว่า Mick เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is more handsome than Mick น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Mike เป็น subject คำว่า is เป็น verb to be คำว่า more than เราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์คือ handsome ที่แปลว่าหล่อนั่นเองค่ะ
1: สำหรับการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดนะคะเราสามารถเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของได้3สิ่งขึ้นไปนั่นเองมีรูปแบบทั้งหมด2รูปแบบนะคะโครงสร้างที่1ค่ะ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective แล้วก็บวก est นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike เป็นที่สูงที่สุดในห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าMike is the tallest student in the class เห็นไหมคะ Mike เป็นประธาน is เป็น verb to be ค่ะมี the ตามด้วย adjective คือคำว่า tall และเติม est ลงไปเห็นไหมคะคำว่า tall เป็น adjective 1 พยางค์เราเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะ
0: คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ the most นะคะน้องๆเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าไมค์เนี่ยเป็นเด็กที่รอที่สุดในชั้นเรียนเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is the most handsome student in the classก็คือไมค์เนี่ยนะคะหล่อที่สุดในชั้นเราจะใช้ the most แล้วตามด้วย adjective คือคำว่า handsome ที่มี2พยางค์นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
0: แล้วน้องๆมานั่งดูกันนะคะว่าจะเจอ comparison of adjectives ในประโยคไหนกันบ้าง
1: ใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นกว่าค่ะไปดูกันเลย
0: ดูกันเลยค่ะ
3: Hello, good afternoon. Office, I'm going to help you. Yeah.
4: เข้าใจ
3: Yeah, now. Yeah.
4: ไม่เข้าใจก็ hang up ก่อน
3: Hang up.
4: Heard a hang up ไม่ได้มาคอยไม่รับ
3: Sorry you called wrong number
4: คำแรกนะคำว่า hang up มันแปลว่าวางหู
0: อ้าวหรอปกติหนูพูด put down the ear
4: put down the ear อ๋อวางหูลงไป
0: ใช
4: ่แล้วมันแปลไทยเป็นอังกฤษที่สองเนี่ยก็คือไม่เข้าใจฝรั่งมันแย่ๆๆเนี่ยเขาเรียกว่าเธอเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจไหมและระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเธอรับโทรศัพท์เนี่ยเธอรับอะไรของเธอ hey we're gonna help you ทำอะไร
0: ก็หนูเห็นเวลาพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานโรงแรมเวลาเขาโทรศัพท์เขาก็พูดรัวๆแล้วมันดูฉลาดดูเก่งหนูก็เลยทำบ้างใช่ใช่ใช่แต่หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
4: ก็จะเป็นเลขาฝรั่งหรือทำงานองค์กรนานาชาติเราก็จะต้องรับมือกับสายโทรศัพท์ที่เป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติโทรบ้างเข้าใจไหม
5: คุณผู้ชมครับหรือพี่น้องชาวไทยที่ทำงานในโรงแรมหรือว่าร้านค้าหรือในบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งแรกเวลาฝรั่งโทรมาเนี่ยขอเลยได้ไหมครับไม่ต้องพูดเร็วและรัวได้ไหมครับจะเร็วแต่ขอแรงๆอย่างเช่น hello good afternoon how can I help you ฝรั่งต้องจับได้ hello can I help you สิ่งที่จะทำนะครับคือ hello good afternoon thank you for calling the จุดHotel, how can I help you? อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเน้นให้มันแบบชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาฟังไม่ออกเข้าใจไหมจ๊ะ สิ่งตัวที่สองก็คือเวลาฝรั่งโทรมาก็ตั้งสติเข้าใจไหมแล้วก็บอกให้เขาพูดช้าๆ My English is not very good. Can you speak slowly, please? ควรทำไมหรอ Answer the phone
0: ให้ตอบโทรศัพท์เหรอคะ
4: ไม่ใช่ตอบโทรศัพท์ Answer แปลว่าตอบนะครับแต่ Answer the phone แปลว่ารับโทรศัพท์
3: Sorry I didn't วางหู
4: Hang up
3: I didn't hang up สายหลุด
4: The line cut
3: The line cut สัญญาณไม่ดี
4: The reception is bad
3: อ๋อพนักงานต้อนรับไม่ดีค่ะ
4: ไม่ใช่ The reception is bad สัญญาณไม่ดี
3: อ๋อ The reception is bad Can you speak slowly please And can you speak loud
4: Hey
3: ห่วยห่อยบรูฟังบ่ออ
4: ๋อมันเป็นจังสัน
3: อ้าว
4: Can you speak louder
3: Can you speak louder please Who would you like to talk to Mr. Stefan, hold the line, please. I will transfer your call.
6: Hello, Cook. What's up?
3: Hello, boss. You have a line.
6: A line in?
4: I have a phone call.
3: Oh, sorry, boss. You have a phone call.
6: Okay, so who's calling?
3: Nathan is calling you.
6: Tell him I'm not here, okay? And tell him I went to a product launch.
3: Okay, ค่ะ boss. My boss went to product lunch.
4: ไม่ใช่ lunch ที่แบบอาหารกลางวันสิร้านเขาบอก product launch. Launch คือเขาไปเปิดตัวสินค้าเขาออกไปเนี่ยงานอีเวนต์เป็นพวกแบบงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าเรียก product launch.
3: My boss went to product launch. Okay, sir. Would you like to leave a message?
4: Message. Massage มันนวด Message คือข้อความ
3: Okay, okay, okay. Sorry, sir. Would you like to leave a message?
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยน้องๆเห็น comparison of adjectives กันบ้างไหมคะ
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคหนึ่งนะคะที่ว่า Can you speak louder, please?
0: กรุณาพูดเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหม
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่า comparisons of adjectives นะคะในขั้นกว่าเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1มีโครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับการเปรียบเทียบ adjective 1พยางค
0: ์แล้วแบบที่2นะคะเราจะใช้โครงสร้างว่าSubject บวก verb to be บวก more แล้วบวกด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more แล้วบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย than เนี่ยเราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์แล้วก็3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะ
1: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า My bag isthan yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง bigger กับ more big ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า bigger นะคะ my bag is bigger than yours กระเป๋าของฉันใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราใช้ bigger เติม er เพราะว่า big มีแค่1พยางค์นั่นเองค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My bag is than yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง more expensive กับ expensiver TikTok ใช้อะไรดีนะ more expensive หรือเปล่าหรือ expensiver ใช่แล้วค่ะตอบเป็น more expensive นะคะ my bag is more expensive than yours กระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ more expensive than เพราะว่า expensive เป็น adjective หลายพยางค์เราเลยใช้ more บวก adjective บวก than นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะว่ามี comparison of adjectives กันตรงไหนบ้าง
0: บอกใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะไปดูกันเลยเย้
7: If the durian is known as the king of fruits, ถ้าเกิดว่าทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะครับ please allow me to introduce to you the greatest fruit queen ราชินีแห่งผลไม้ขออนุญาตแนะนำนะครับ the mangosteen อันนั้นๆๆแต่มังคุดที่นครศรีธรรมราชอาจจะแปลกๆนิดหน่อยไม่แปลกครับบอกได้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่ามังคุดคัดมันมีที่มาที่ไปยังไง and here I am with อาจารย์จตุพรคงทองสวัสดีครับอาจารย์ฟังครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: อาจารย์มังคุดคัดนี่มันคืออะไร What is มังคุดคัด in English I don't know
8: Normally we eat mangosteen when it's already mature
7: Mature หรือ ripe คือสุกแล้วถึงกินได้ครับผม
8: Yes but now it's unmet or unripe
7: มังคุดอ่อน
8: Yes มังคุดอ่อน
7: Okay มังคุดอ่อนครับผม
8: The word cut is the local word
7: dialect ใช่ไหมจ๊ะเป็นภาษาถิ่นของไม่ใช่ภาคใต้เฉพาะนครหรือคำว่าคัดเนี่ยแปลว่า
8: peel how to peel the way to get the mangosteen out
7: ทีแรกก็นึกว่าคัดหมายถึงว่าคัด
8: select
7: ที่คัดออกแล้วคัดเข้าของเราไม่ใช่โอเคและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆเลยฮะอาจารย์ so what dish are we making today วันนี้เราทำเมนูอะไรครับ
8: Thai Southern Style Spicy and Sour Curry Soup with
7: Mangosteen เป็นแกงส้มในเวอร์ชันภาคใต้แต่รอบนี้ใส่มังคุดคัดด้วย
8: Yes
7: งั้นเริ่มก่อนเลยครับ What are the ingredients ส่วนผสมครับอาจารย์ครับ
8: So the ingredient we separate soup ingredient and curry paste ingredient
7: โอเคฮะ
8: Shall we begin with the curry paste ingredient Begin with shallot
7: มีหอมแดงครับ
8: Yes garlic and turmeric
7: ก็คือมีขมิ้นด้วย
8: Yes in the secret why it develop the yellow color
7: and the aroma ทั้งกลิ่นและรสเหลืองๆเนี่ยมาจากนางขมิ้นที่อยู่ในนี้นี่เองนะครับแล้วมันที่มันเผ็ดนี่เพราะอะไรน
8: ะ Because we put some of Thai small red chili
7: พริกขี้หนู
8: Yeah พริกขี้หนู
7: นั่นแหละทีเด็ดอยู่ตรงนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วและตัวส่วนอื่นๆครับจ้ะครับ
8: Shrimp paste
7: คือกะปิครับ
8: กะปิ Fish sauce
7: น้ำปลาครับ
8: Lime juice
7: แน่นอนน้ำมะนาวฮะ
8: And sugar
7: น้ำตาลนั่นคือส่วนแล้วแล้ววันนี้แน่นอนที่สุดก็จะมีพี่มังคุดคัดของเรา sliced unripe mangosteen มาเป็นชิ้นๆเลยนะอาจารย
8: ์ silver perch
7: แปลเป็นไทยคือ
8: ปลากระพงค่ะ
7: ปลากระพง
8: we can use chicken stock or fish stock
7: น้ำซุปปลาหรือซุปไก่ก็ได้นะครับโอเค ingredients check chef
8: yeah
7: check นะโอเค let's get cooking so how is it different from the spicy and sour curry soup แกงส้มอื่นๆกับแกงส้มมังคุดคัดเนี่ยมันต่างกันไงอาจารย
8: ์ for the taste is not different but if we use มังคุดคัดIt can feel more crispy.
7: เนื้อของมันในความกรอบกรึบๆเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้แล้วต้องนานแค่ไหนกว่ามังคุดจะสุกจ้ะ
8: It's ready to eat.
7: เดี๋ยวผมเอาถ้วยให้อาจารย์เลยนะ
8: Yeah.
7: ว้าวนี่มาแล้ว
8: ขอบคุณค่ะ And it's the right time to put lime juice because everything already done.
7: ครับผม
8: So just turn off the stove.
7: ปิดเตาซะต้องใส่ไฟสุดเพราะไม่งั้นมันจะขมนะงั้นเดี๋ยวใช้ดับเลยนะอาจารย์นะ
8: You see?
7: That's it.
8: Yes.
7: Oh, นี่แหละครับ Thai Southern Style Spicy and Sour Curry Soup with Mangosteen แกงส้มมังคุดครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Itchy Feet แล้วเจอ Comparison of Adjectives กันไหมคะ
0: ครูพี่เน็ตเจอนะคะจากรายการ Itchy Feet ครูพี่เน็ตเจอคำว่า The Greatest Food Queen แปลว่าราชินีผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า Greatest นะคะเป็น Adjective ขั้นสูงสุดค่ะน้อง
1: ๆเอาละค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะ Adjective เปรียบเทียบขั้นสูงสุดเนี่ยนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1โครงสร้างแรกนะคะคือ Subject บวก Verb to be บวก The บวก Adjective บวก EST นั่นเองค่ะ
0: ทีนี้นะคะการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดแบบที่2เราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวกด้วย adjective ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปนั่นเอง
1: ก็ลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้าน ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most old กับ the oldest tik tok tik tok ใช้อะไรดีเอ่ยถูกต้องนะคะตอบ the oldest นั่นเองค่ะ My dad is the oldest person in the house พ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านคำว่า old นะคะเป็น adjective พยางค์ในขั้นสูงสุดเราใช้ the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most intelligent กับ the intelligentest ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้ the most intelligent นะคะ My dad is the most intelligent personin the house แปลว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราใช้ the most เพราะว่าคำว่า intelligent ที่เป็น adjective เนี่ยมี3พยางค์ค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้นะคะ comparison of adjectives เนี่ยยังมี adjective บางตัวนะคะที่เปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองค่ะไม่เติม er ไม่เติม more ไม่เติม most นะคะแล้วก็ไม่เติม est นะคะตัวอย่างของ adjective เหล่านี้นะคะเช่น good better best
0: ดีดีกว่าดีที่สุด
1: bad worse worst
0: แย่แย่กว่าแย่ที่สุด
1: little less least
0: น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดค่ะเช่นถ้าครูพี่นัทต้องการจะพูดว่ารถคันนี้ดีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า this car is good ถ้าครูพี่นัทต้องการจะเปรียบเทียบรถ2คันเราจะพูดว่า this car is better than that carรถคันนี้ดีกว่ารถคันนั้นถ้าครูเพียรต้องการจะบอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดในโลกเลยเป็นขั้นสูงสุดนะคะน้องๆเราจะพูดว่า this is the best car in the world
1: ถ้าเราใช้ adjective ขั้นสูงสุดกันเป็นแล้วนะคะต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
2: vocab king
0: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
9: Good morning vocab king
10: Let's play spelling
11: Alright Ultra your first word for the spelling final is fine
12: w i n e
11: fine
12: w i n e
11: fineUltra.
13: อ้าวช็อกกันทั้งสตูดิโอครับมาคำแรกก็ผิดเลยสงสัยน้องอุลตร้าจะฟังคำนี้ผิดไปครับ
11: Fine
12: F I N E
11: there it is there it is
14: อ้าวทำไมเราไม่เมื่อกี้ไปสะกด V
11: F and V they're very similar but the F is really soft Fine but the V is a little stronger Fine
14: คำต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะ
11: All right Ultra your next word isFind.
12: F I N D.
11: Correct. You're in the game.
14: อันนี้อันนี้เราหลอกคุณตาไม่ได้อันนี้เราหลอกคุณตาไม่ได้นะครับ
11: All right, Ultra. Your third word is foul.
12: F-O-U-L.
11: Correct. Yeah. Ultra, how are you feeling now? Are you feeling a little more relaxed?
12: Yes.
11: All right.
14: สบายใจขึ้นแล้วนะตอนนี้ถูกไปแล้วสองคำนะแต่ผิดไม่ได้แล้วนะเพราะผิดคำแรกไปแล้ว
11: Your next word is.Foggy.
12: F A C K Y.
11: Foggy.
12: F R I C K Y.
11: Foggy.
12: F U C K Y.
11: Oh! Ah. Close. Just one little letter.
14: Ah.
11: Foggy. Foggy. F O G G Y. Foggy.
1: ครูพี่แนทคะวันนี้มีวอร์แคปอะไรที่จะมาเติมพลังกันให้น้องๆบ้างคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะเติมพลังคำศัพท์น้องๆกับคำว่า fine ค่ะคำว่า fine แปลว่าดีเป็น adjective นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วอะอย่างเช่น I am fine สบายดี
1: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากคำว่า fine นะคะ adjective ที่แปลว่าดีก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า good นะคะชอบสับสนกันนะคะระหว่างคำว่า good กับ well
0: แล้วอย่างนี้คำว่า good กับ well เนี่ยค่ะครูพี่นุ่นมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
1: good นะคะเป็น adjective well เป็น adverb นั่นเองค่ะแปลว่าดีทั้งคู่เลยนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะ การใช้ good ถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he is a good boy เห็นไหมคะเราใช้คำว่า good เป็น adjective ขยาย boy ซึ่งเป็นคำนามค่ะข้อนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ adverb well มาขยายได้นะคะเพราะ adjective ขยายคำนามต้องใช้ good นั่นเองค่ะ
0: แล้วถ้าประโยคที่บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า he speak English well เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีน้องๆเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า well ขยาย speak นะคะคำว่า well เป็น adverb ขยาย speak ที่เป็น verb เพราะว่าadverb ต้องใช้ขยาย verb ค่ะเราจะไม่ใช้คำพูดที่บอกว่า he speak English good ใช้ good ไม่ได้นะคะเพราะว่า good เป็น adjective ต้องขยายคำนามเท่านั้นค่ะ
1: แค่นี้ก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อไรจะใช้ good เมื่อไรจะใช้ well
0: ต่อไปนะคะครูเมย์จะชวนน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนค่ะ
1: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
14: ไปดูกันเลย
15: แนวคิดเรื่องการนำการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในฐานะตัวผู้สอนเองเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การเริ่มต้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้เลยนะครับเราสามารถใช้การ์ตูนได้ตั้งแต่ขั้นนำนะครับเอาไปใช้ในการสอนหรือเอาไปใช้ในการสรุปก็ได้ในบทบาทของครูเนี่ยครูควรจะต้องมีการเพิ่มการ์ตูนนะครับเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในการออกแบบเอกสารการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนเองก็ตามเป็นการ์ตูนเพื่ออธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายส่วนบทบาทของนักเรียนผมกำลังมองว่าพอเด็กเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ปกติเวลาเราจะทดสอบเด็กเราก็จะใช้วิธีการสอบถามใช่ไหมครับตั้งคำถามตอบมาหรือใช้วิธีการให้เขาทำข้อสอบเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้ก็คือพอเขาเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จไปปุ๊บลองสรุปเรื่องที่ได้เรียนทั้งหมดสิแต่ว่าอยากให้ลองสรุปไม่สอบแล้วเรื่องนี้เราลองให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนดูคราวนี้พอนักเรียนวาดการ์ตูนมาแน่นอนว่าจินตนาการของเขาอะไม่มีขอบเขตจำกัดละเขาจะได้ออกแบบอย่างอิสระพอเขาวาดการ์ตูนมาเนี่ยสิ่งที่ครูคาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์นะครับตัวที่เขามีความสุขในการวาดการ์ตูนมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกหรือผิดโดยดูจากการ์ตูนนี่แหละครับมันมีค่าเท่ากับการทดสอบหรือการถามเลยครับวันนี้จะได้ทดลองเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ความดันอากาศเปลี่ยนไปครูเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมแล้วยิ่งคาบนี้เรียนเรื่องแรงดันอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยแต่เราจะอธิบายให้มันเห็นเป็นภาพได้ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดอะไรคิดว่ามันรักษาสมดุลได้ไหมอากาศเข้าไปได้ใช่ไหมครับเออแล้วถ้าเกิดเราเอาลงนะพอเราเอาลงเสร็จอากาศยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเอาดินน้ำมันอุ่นเนี่ยคิดว่าอากาศมันจะเข้าไปได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวคอยดูลองคิดดูสิว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าฟังเสียงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกระป๋องมันค่อยๆบีบมีใครไปบีบมันหรือเปล่าแล้วสรุปใครบีบมันเนี่ย
16: พลังงานบางอย่าง
15: พลังงานบางอย่างนั่นคือเดี๋ยวต้องลองสรุปนะและอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดเลยนะครับ
0: โอ้โหจากรายการเนี่ยนะคะทำให้เห็นว่าการใช้การ์ตูนเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนเนี่ยทำให้น้องๆเข้าใจบทเรียนกันมากขึ้นเลยนะคะเนี่ย
1: ว่าแต่เอ๊ะน้องๆรู้กันไหมคะว่าคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรกันคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understand เป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษจะพูดว่า I understand English ฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษค่ะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะ
0: ส่วนคำว่าเข้าใจได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understandable เช่น This

0: is an understandable reason นี่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ค่ะ understandable เป็น adjective นะคะแปลว่าเข้าใจได้นั่นเอง
1: แล้วถ้าเราจะพูดว่าเข้าใจผิดภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า misunderstand เป็น verb นะคะแปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า don't misunderstand me อย่าเข้าใจฉันผิดค่ะ misunderstand เป็น verb แปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเรื่องแรกที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะคือเรื่องของ comparison of adjectives นั่นเองค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นแรกคือขั้นเท่าขั้นที่2คือขั้นกว่าขั้นที่3คือขั้นสูงสุดค่ะขั้นแรกนะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก as บวก adjective บวก as ค่ะ
0: แล้วขั้นที่2คือขั้นกว่านะคะขั้นกว่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบค่ะโครงสร้างแรกก็จะเป็น subject บวก verb to be บวก adjective บวก er แล้วก็ตามด้วยแดนค่ะเราจะใช้กับคำ adjective ที่มีแค่1ถึง2พยางค์ค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะโครงสร้าง subject บวก verb to be บวก more และตามด้วย adjective และตามด้วยแดนเราจะใช้ more than กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะ
1: ข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของ adjective ขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะ adjective ขั้นสูงสุดนะคะก็มีด้วยกัน2รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี1พยางค์นะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวก adjective นั่นเองค่ะรูปแบบที่2นี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
0: แล้วคำ adjective หรือคำคุณศัพท์บางตัวนะคะก็ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยเราจะเติม er est หรือใช้ more กับ most ไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่น good better best ดีดีกว่าดีที่สุด bad worse worst แย่แย่กว่าแย่ที่สุด little less least น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
1: คำว่าดีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า fine เป็น adjective ค่ะคำที่2 good เป็น adjective เช่นกันค่ะคำที่3 well เป็น adverb ค่ะน้องๆคะอย่าลืมนะคะว่า adjective ขยายคำนาม adverb ขยาย verb ค่ะ
0: ต่อมานะคะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะคำว่า understandable เป็น adjective แปลว่าเข้าใจได้และคำสุดท้ายคำว่า misunderstand แปลว่าเข้าใจผิดเป็น verb เหมือนกันค่ะ
1: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ reading makes a full man การอ่านหนังสือจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องมันอ่านทบทวนหนังสือกันด้วยนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะรายการ English Level Up ก็ต้องลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to help the nation, which is a solution to the problem of waste medicine. Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distributed the bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today. The next is radio chapter and radio sports. Most of NCD's patients in our community are elderly who listen to the radio for news and entertainment. We have produced 4 radio chapters and 1 radio support to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
1: ยาเหลือใช้เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
0: Our sport and radio chapters broadcast 7 times a day. And the last is knowledge kit and video clips. We made this knowledge kit to communicate with 200 patients these drugs at the Health Promotion Hospital every 3rd and 2nd, 3rd day of the month. Circulatory system model to demonstrate vascular problems caused by high blood pressure.Hyperlipidemia and diabetes, which will be worse if the patient takes inappropriate medicine. Video clips of NCD patients who have been seriously ill increase awareness of the importance of proper medicine. Out of 3 innovations, the research team conclude that the best solution isMedicine back to health donation, which has low production costs, can be used for a long time. Although this research is a community research, but the finding can be applied to solve national problems. Therefore, we hope to expand this innovation to other communities for maximum efficiency in managing drug problems.
2: Amazon, Amazon, Amazon, Amazon, Amazon, Amazon, Amazon, Amazon, Amazon, ป่า Amazon นั่นแหละค่ะพูดกับคนไทยอ่ะแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดเราพูดกับชาวต่างชาติหรือฝรั่งเขาจะเข้าใจแน่หรอวันนี้นะคะเราจะมาลองนับกันดูว่าทั้งหมดที่คณะจะสอนในวันนี้คำไหนเราออกเสียงถูกบ้างแล้วออกเสียงถูกได้กี่คำคอมเมนต์มาบอกกันด้วยอยากรู้เรามาทวนคำเมื่อกี้ที่เราเพิ่งพูดไปตอนต้นกันนิดนึงนะคะ Amazon ป่า Amazon นั่นแหละค่ะ Amazon Amazon Amazon Amazon ไปต่อเลยนะคะรายการที่เราชอบดูมากเลยอะค่ะอุ๊ยหน้ากากหนูหน้ากากนี้ชอบมากเลยอะค่ะ The Mask Singer อะค่ะจริงๆแล้วต้องออกว่า The Mask Singer เราจะไม่ออกเสียงเก้อเราจะออกเสียง Singer จะมีคำในภาษาอังกฤษหลายๆคำที่เป็น N-G-E-R Inger แต่ว่ามันออกเงอร์ไม่ออกเกอร์ The Mask Singer The Mask Singer Volleyballเราเรียกกันแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ามัน L L E Y นี่นะแต่จริงๆแล้วมันออกเสียง Lee Lee Volleyball Volleyball Volleyball อย่าง Medley เนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่มันออกเสียงว่า Medley ไม่ออกเสียง Medley L E Y เหมือนกันนะคะแต่ไม่ออกเล่ออก Lee เวลาเราไปเขาใหญ่อ่ะแล้วเราขับผ่านแล้วเราเห็นป้ายรีสอร์ทอย่างเงี้ยวันเล่รีสอร์ทใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจะพูดกับฝรั่งให้เข้าใจValley Valley หนังโปรด Iron Man โอ้โหอย่างเท่เฮ้อ Iron Man ออกเสียงว่า Iron Man Iron มันจะเป็น I Iron มันจะไม่มีตัว R อยู่ในนั้นแต่ว่ามันจะมีนิดนึง

0: นึง Iron Man Iron Man มันไม่ Iron Iron Man เต้น cover ค่ะอยากจะ cover คนนี้มากเลยอยากจะ cover นักร้องคนนี้ cover cover มันจะออกเป็น curve curve curve cover I'm gonna do a cover of Blackpink โอ้โหแยมแยมที่เราเอาไว้ทาขนมปังนะคะ jam jam jamนอกจากจะแปลว่าแยมที่เราไว้ทาขนมปังแล้วยังแปลว่าอะไรที่มันบีบอัดแน่นเช่น traffic jam รถติดใช่ไหมโอ้โหมันแน่นถนนไปหมดเลยใช่ไหมคะหรือเวลาที่เครื่องปริ้นเราไม่ทำงานกระดาษมันติดอยู่จ้าใช้คำเดียวกันเลย paper jam paper jam ช็อกโกแลตเราชอบจิ๊กเลยอะ you know I really like chocolate นะ it very good chocolate chocolate อันเนี้ยเรารวบมันนิดนึงเหมือนอยู่ในก้อนเดียวกันมากขึ้นนะคะช็อกโกแลตเราก็เป็นช็อกโกแลตช็อกเกอร์เกอร์เกอร์แลตช็อกโกแลตแซลมอนปลาแซลมอนเราจะออกเสียงว่าแซลมอนแซะแซะแซะแค่นั้นนะคะแล้วตัว L เหมือนอันตรธานหายไปไม่มีใครได้พบเจอนะแซลมอนแซลมอนแซลมอนเรายังอยู่ในหมวดหมู่ของอาหารเพราะจุดนี้คือเราเริ่มหิวแล้วนะคะมายองเนสมายองเนสMayonnaise Mayonnaise Nase อย่าลืมยาวให้มันนิดนึงนะคะมันไม่เป็น Nes มันเป็น Nase พูดไปต้องมือต้องไปด้วยนะอีกนิดนึงจะเป็นคอนดักเตอร์แล้วเนี่ยนะคะทีนี้มาดูคำที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังงงๆอยู่เพราะว่าคณะก็เคยงงเหมือนกันห้องสูตรพอดีเพียมจะขอห้องสูตรห้องนึงอะค่ะ Suite Suite RoomSweet เนี่ยมันจะออกเสียงเหมือน sweet ที่แปลว่าหวานเลยค่ะมันเป็นคำที่เขาเรียกว่า homophones homophones ก็คือออกเสียงเหมือนกันแหละแต่ว่าคนละคำกันเราก็ต้องสังเกตเอาว่ามันใช้ในสถานการณ์ไหนถ้าเราบอกว่า can I have a sweet room can I book a sweet room มันไม่ได้แปลว่าห้องหวานแน่นอนน่าจะแปลว่าห้องชุดนี่แหละนะคะถ้า suit s u i t อันนั้นคืออีกคำหนึ่งจะแปลว่าชุดสูทต่างๆอันนั้นจะออกเสียง suit give voucher เป็นgift voucher มันจะออกเป็น vow vow อย่าลืมตัว v ด้วยนะคะอย่าลืมตัว gift gift voucher gift voucher เวลาได้ gift voucher มาแล้วต้องอวดเลยค่ะทุกคนคะเราได้ gift voucher มาแล้วนะคะไม่ไหวแล้วนะ voucher gift voucher ต่อไป film film มันจะมีเหมือน film แล้วมันจะมีตัว lเราสังเกตว่าเอ๊ะแล้วเราจะออกเสียงตัว L ตรงกลางยังไง film หรอมันก็ไม่ชัดขนาดนั้นนะคะอ่ะลองฟังแล้วลองออกเสียงตามนะคะ film film film หลายหลายคนถ้าไม่ดีใจว่าออกเสียงถูกไปหลายคำก็อาจจะหน้าแบบทำไมมันยากเกี้ยกับพี่คะวันนี้พี่คณะก็เลยเอาเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราออกเสียงได้เป๊ะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ออกเสียงได้ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีแรกค่ะเราสามารถใช้ออนไลน์ dictionary มีเยอะมากเลยทุกคนในเว็บไซต์นะคะ Cambridge Dictionary Oxford Dictionary Merriam-Webster Dictionary พวกนี้ก็จะเป็นแหล่งพจนานุกรมเช็คเสียงชั้นดีเลยค่ะที่เราสามารถกดเข้าไปแล้วแน่นอนว่าถูกต้องอ่ะเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะคะอันนี้พี่คณะใช้คำว่า Amazon เขาจะออกเสียงว่ายังไงอันนี้ของ American นะคะ
1: Amazon Amazon
0: Amazonอ่ะมาดู British pronunciation บ้างนะคะ
1: Amazon Amazon
0: มันจะสั้นกว่านิดนึงมีความแตกต่างกันนิดนึง Amazon หรือ Amazon วิธีที่สองค่ะคือการอัดเสียงตัวเราอะตอนพูดหรือไม่ก็อัดวิดีโอเลยก็ได้สมมตินะเราตั้งมิชชั่นของเราไว้ต้องพูดทุกๆวันวันละ5นาทีพูดกับโทรศัพท์นี่แหละไม่รู้จะพูดกับใครค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่คณะก็พูดกับโทรศัพท์เหมือนกันนะคะเห็นอย่างนี้ก็เป็นคนพูดกับตัวเองเก่งเหมือนกันนะคะวันนี้ของฉันเป็นยังไงบ้าง How is my school I really like that friend คือถ้าเราไม่มีอะไรที่แบบเราจะพูดแล้วนะเราจะตั้งใจฝึกแล้วนะเราก็คงไม่อยากพูดแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการที่เรากดอัดเสียงก็คือเราจะได้ทบทวนในสิ่งที่เราพูดไปผ่านไปสักเดือนหนึ่งเรากลับมาฟังวันแรกสิโหนี่เราพัฒนาอะไรไปเยอะเหมือนกันนะตอนนี้เราออกเสียงตัว R ได้ชัดขึ้นแล้วเราออกเสียงตัว L ได้ชัดขึ้นแล้ว3ค่ะ tongue twisters มันคืออะไรคะ tongue twister tongue คือลิ้น twistผิดรูปมันบิดมันแบบโอ้โหม้วนตัวอะไรไปหมดมันจะพูดไม่ออกเลยว่าแล้วมาลองดูกันดีกว่าว่าจะรอดไหมอันแรกค่ะ she sells seashells by the seashore อีกรอบหนึ่งขอแบบเร็วขึ้น she sells seashells by the seashore เร็วขึ้นมาอีกนะ she sells seashells by the seashore เฮ้ยที่เราเกิดมาเพื่อทำทวิสเตอร์โดยเฉพาะโอเคแบบที่สองค่ะ ice cream you scream we all scream for ice cream เร็วขึ้นอีก ice cream you scream we all scream for ice creamเรารู้สึกว่าเราควรจะไปแข่งโอลิมปิกด้านนี้แล้วแหละจริงๆคือไม่อยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งท่องเนี่ยเพื่อจะมาพูดกับทุกคนวันนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถออกเสียงได้ที่เราเรียนกันมาวันนี้ไม่ต้องท้อใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะของพวกนี้เนี่ยมันเป็นทักษะนะคะกล้ามเนื้อของการออกเสียงเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยฟังมันไปค่อยๆปรับปากปรับลิ้นอะไรของเราให้ได้ออกเสียงได้ตามเสียงที่เราได้ยินเดี๋ยวเราก็จะเก่งขึ้นเองค่ะ practice makes perfect นะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
1: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
0: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: Professor, are you ready?
1: I'm ready.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อ

0: ไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะ
2: พร้อม
1: แล้วเย้ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลขน้องมินอายุเท่าไหร่ละคะ
2: 10ขวบ
1: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
3: Your word is needle
2: N E D N O
3: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N E E DLE
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
4: จินนี่ค่ะ
1: จินนี่กี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
3: Your word is exercise
4: EaseE X E R C I S E.
3: Okay, your answer is correct. Congratulations. Good job.
1: เคยได้ยินมาก่อนไหมคะเคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
4: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
1: นี่แต่ว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
4: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
1: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องจินนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ออฟเย้แล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะคืออะไรคะ
5: เพียวค่ะ
1: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
1: วันนี้พร้อมไหมคะ
5: 99.9%
1: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: Your word is award
5: A W A R E
3: Okay, your answer is Correct! Great job! Congratulations!
1: เก่งมากน้องเพียวเมื่อกี้เรามั่นใจ99.99ใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
1: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ไมค์สต็อปนะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไรไหม
6: ชื่อน้องพราวค่ะ
1: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
6: 12ค่ะ
1: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
6: 50 50ดีกว่า
1: 50 50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
3: Your word is mystery
4: M Y S T E R Y
3: Your answer is correct congratulations
1: เห็นหลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ไบค์สต็อปเย้โอ้ตอนนี้ที่ไบค์สต็อปของเรานี่เป็นสาวนะคะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
7: น้องเฟรดครับ
1: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
7: 12ขวบครับ
1: มั่นใจแค่ไหนคะ
7: 60% ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: Your word is gallery
7: G A L L E R Y
3: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: เดี๋ยวเมื่อกี้พี่เห็นเราหน้าเรากำลังรู้อยู่แล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรดไปรอที่ไบค์สต็อปเลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมาย

0: นข้าว
1: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้ว professor
2: your word is delivery
0: d e l i v r a r y ผิดแน่นอน
1: บอกเองเลยเหรอ
2: incorrect I'm sorry you were very close the correct way to spell deliveryis d e l i v e r y
1: 1ที่นั่งเท่านั้นนะคะ1ที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะ
3: น้องไอค่ะ
1: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
3: 9ขวบค่ะ
1: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว play spelling
2: Your word is honor.
3: O R A N G E.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell honor is H O N O R. You spelled orange. They sound similar.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16
4: ชื่อพลอยค่ะ
2: So how are you feeling right now?
4: I'm feeling great.
2: Well, you only have one word to win.
4: Okay.
1: Let's play spelling.
2: Your word is formula.
4: F-O-R-M-U-L-A, right?
2: Your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yay. Professor ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
4: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying
1: Professor is that a correct sentence
2: That is a correct sentence
1: It's a very long sentence
2: It's a good sentence
1: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆที่ไบค์สต็อปเชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD รอมรับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและสี่สาวกับหนึ่งหนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to
2: Spelling Charity
5: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้ามาช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
6: ใช่ค
1: ่
6: ะ
1: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
6: พร้อมมาก
1: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
6: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
6: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
1: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน

0: ่ะทุกคนประจำที่ค่ะ
1: เอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกๆรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องจินนี่เลขอะไรคะ
3: เบอร์5ค่ะ
1: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House เย้ดีใจ House แปลว่า
3: บ้านค่ะ
1: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
3: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
1: แต่รู้ก็เลยดีใจ Yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now. Door.
3: D-O-O-R.
4: Window.
3: W-I-N-D-O-W.
4: Floor.
3: F-L-O-O-R.
4: Roof.
3: R-O-O-F.
4: Fence.
3: F-E-N-C-H.
4: Fence.
3: Pass.
4: Garage.
3: Again, please.
4: Garage.
3: Pass.
4: Backyard.
3: Pass.
4: Garden.
3: G-A-R-D-E-N.
4: Mailbox.
3: M-A-I-L-B-O-X.
4: Kitchen.
3: K-I-T-C-H-E-N.
4: Fence.
3: F-E-C-H.
1: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
4: The correct way to spell fence is F-E-N-C-E.
1: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garage รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
3: ไม่รู
1: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
4: The correct way to spell garage is G A R A G E
1: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปร้อนไปซะต่อได้เลยน้องเที่ยวคะเชิญเลยค่ะเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ
5: 1
1: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวดอะไร Vegetables แต่ว่าอะไรคะ
3: ผลไม้ไอ้ผักค่ะ
1: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
3: ชอบค่ะ
1: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: Let's play spelling
4: We will start now. Pepper.
3: Pass.
4: Kale.
3: Pass.
4: Bean.
3: B-E-A-N.
4: Taro.
3: Pass.
4: Ginger.
3: Pass.
4: Cabbage.
3: Pass.
4: Pumpkin.
3: Pass.
4: Sprouts.
3: Pass.
4: Baby corn.
3: Pass.
4: Mushroom.
3: M-U-S-H-R-O-O-M.
4: Pepper.
3: Pass.
4: Kale.
3: Taro.
4: Ginger.
3: G-I-N-G-L-E.
4: Ginger.
3: Pop.
4: Cabbage.
3: Pop.
4: Pumpkin.
3: P-U-M-P-L-E.
4: Okay.
1: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือตัวยังไง
4: The correct way to spell pumpkin is P-U-M-P-K-I-N.
1: Pumpkin.นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepper ใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คืออะไร
3: ไม่รู้ค่ะ
1: พริกไทยค่ะ
4: The correct way to spell pepper is P E P P E R
1: คำต่อไป ginger เมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถาม professor กันนะคะ
4: The correct way is G I N G E R
1: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวทำไปได้2คำร่วมกับของน้องจินนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะพราวคะเชิญเลยค่ะเอาล่ะน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
6: ตื่นเต้นค่ะ
1: เต้นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดีคะ
6: เลข7ค่ะ
1: หมายเลข7โอ้กองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรีย

0: มากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไร Family คือ
1: ครอบครัวค
0: ่
1: ะ
0: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling
2: We will start now Sun
1: S-U-N S-O-N
2: Ant
1: A-U-N-T
2: Sister
1: S-I-S-T-E-R
2: Father
1: F-A-T-H-E-R
2: Mother
1: M-O-T-H-E-R
2: Uncle
1: N-U-N-C-L-E
2: Brother
1: B-R-O-T-H-E-R
2: Nephew
1: N-E-P-H-E-W
2: Cousin
1: C-O-U-S-I-N
2: Grandfather
1: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R
0: Oh!
2: Mot Lao! Congratulations!
0: ของเพื่อนๆ เป็น19คำค่ะเก่งมากเลยเย้เต็มหน้าค่ะที่ไปซ้อมเลยนะคะโอ้โห perfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วหมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร Adjectives รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
3: คำคุณศัพท์ครับ
0: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now Cute
3: C-U-T-E
2: Smart.
3: S-M-A-T-E.
2: Smart.
3: S-M-A-T.
2: Smart.
3: S-M-A-R-T.
2: Long.
3: L-O-N-G.
2: Ugly.
3: U-G-L-Y.
2: Happy.
3: H-A-P-P-Y.
2: Nice.
3: N-I-C-E.
2: Genius.
3: Pass.
2: Beautiful.
3: B-E-U-E.B-E-U-A F D-T-Y F-U-L
2: Beautiful
3: B-E-U-A T-Y F-U-L
0: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ Beautiful เราไปหา Professor กันดีกว่าค่ะว่า Beautiful สะกดว่ายังไง
2: Beautiful is spelled B-E-A-U-T-I-F-U-L
0: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ค่ะก็คือคำว่า what was the other words that he missed
2: the other word was genius and that is a tough word it is spelled G E N I U S
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น25คำค่ะน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆเตรียมกันแน่ๆเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องพลอย
4: 1ค่ะ
0: เชื่อเพื่อนนะหมายเลข1เราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร
5: Month Oh god no
0: why oh god no ทำไมคะทำไม
5: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
0: ไม่ค่อยชอบเดือน
5: แล้วก็โอเคได
0: ้แต่พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
2: We will start now May
5: M A Y
2: June
5: J U N E
2: July
5: J U L Y
2: April
5: A P R I L
2: August
5: A U G U S T
2: October
5: O-C-T-O-B-E-R
2: November
5: N-O-V-E-M-B-E-R
2: September
5: S-E-P-T-E... What? I can't remember. Do it again, okay.
2: September
5: S-E-P-T-E-M-B-E-R
2: January
5: J-A-N-U-A-R-Y
2: February
5: F-E-B-R-U-A-R-Y
2: Perfect
5: P-E-R-F-E-C-T... What?
2: No, I mean you did a perfect job!
0: Yeah! Congratulations!

0: 10คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องๆ
1: น
0: ้
1: องๆทั้ง4คนที่ไปสตอปมาข้างหน้าเลยนะคะ
0: และในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำ perfect 10นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
2: ่11,500บาท
0: ไอ้ยักษ์คิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมาร่วมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: Blessed are those who can give without remembering
0: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is hard

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์มันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างเนี้ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารมันได้ทุกอย่างเลยครับ
2: อาหารไร้ขีดจํากัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําการเสิร์ฟหรือการกินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนคือในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิยามของคําว่าอาหารไร้ขีดจํากัดค่ะ

0: การปรุงอาหารในครัวเรือนถือเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้และแน่นอนว่าทุกๆครัวเรือนจะต้องมีวัตถุดิบของตนเองเอาไว้ติดบ้านเพื่อปรุงอาหารเชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีวัตถุดิบอยู่หนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบชนิดนั้นก็คือไข่นั่นเองครับเมนูในวันนี้จะมีวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็คือไข่ซึ่งไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มีชื่อเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งจะเอามาปรุงในรูปแบบแกสโทรโนมีนั่นเอง
1: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินค่ะมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลย
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบไข่ไก่อารมณ์มารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆเมนูแรกในวันนี้ไข่คว่ำสามสหายซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟปัญญานั่นเอง
2: สวัสดีค่ะชื่อปัญญานะคะจากร้านกล่องคำอาหารพื้นเมืองแม่ริมค่ะเสน่ห์ของอาหารเหนือนี่ก็จะมีเป็นพวกเครื่องแกงอะค่ะส่วนผสมของเครื่องแกงก็จะเป็นหอมแดงหรือว่ากระเทียมกะปิหรือว่ามะแขวนมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ทางดังเลยก็จะมีเห็ดหอบค่ะจะเป็นเห็ดกลมๆเล็กๆกรอบๆเนี่ยค่ะหาทานได้ยากมากแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้ก็มีนะคะโครงการแกสโตรโนมีเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนี่จบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเห็นตามหน้าเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนใจเพราะทำร้านอาหารอยู่ด้วยเงี้ยค่ะโครงการแกสโตรโนมีก็คือได้รู้เทคนิคเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิจะได้ไปเข้าร่วมกับเชฟก็คือจะช่วยพัฒนาเมนูของเราการจัดวางจานแบบเบสิกเชฟก็จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำการจัดวางอาหารให้อย่างเงี้ยค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้โดยตรงกับที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของอาหารชนิดต่างๆเพื่อที่จะให้ได้เท็กซ์เจอร์ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับการรับประทานเนี่ยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเมนูไข่คว่ำสามสหายนะคะที่มาของไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเดิมก็คือมาจากไข่คว่ำธรรมดาก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาหารขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อชอบทานก็คือไข่คว่ำก็จะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบทานอยู่เป็นประจำแต่พอโตมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาทานได้ยากมากเลยแล้วคุณพ่อก็เลยอยากที่จะนำไข่คว่ำเนี่ยกลับมาทานอีกครั้งเพื่อให้คนที่แบบเจนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยค่ะได้ลิ้มรสของอดีตเมื่อก่อนที่เคยทานร่วมกันไข่คว่ำสามสหายนี่เกิดจากโครงการแกสโตรโนมีเลยค่ะเดิมทีเนี่ยเรามีแต่ไข่คว่ำแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะแล้วทางโครงการเนี่ยก็แนะนำว่าทำไมเราไม่ลองคิดค้นสูตรใหม่ๆดูโดยใช้วัตถุดิบทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นมะแขวนเนี่ยค่ะเมนูไข่คว่ำอันที่2ของเราก็คือไข่คว่ำมะแขวนก็จะได้กลิ่นอายของทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นไปแล้วอย่างอันที่3เนี่ยก็จะเป็นไข่คว่ำที่ใช้ปลาบ้วงแทนหมูเผื่อสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อหนักๆหมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทานปลาแทนแล้วก็ปลาบ้วงเนี่ยเป็นปลาของทางภาคเหนือด้วยจะได้เป็นไข่คว่ำที่รวมภาคเหนือหลายๆอย่างในจานเดียวกันที่ใช้ในเมนูไข่คว่ำของเรานี้ก็จะมีทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะโดยที่ไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่คว่ำเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งทำให้ไข่คว่ำเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราจะใช้สำหรับชุบหน้าไข่คว่ำแล้วก็ตกแต่งจานค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีเท่าที่รู้จักเนี่ยนะคะคือ ไก่เนี่ยมันได้รับการเลี้ยงแบบปล่อยได้วิ่งเล่นแข็งแรงเนี่ยค่ะทำให้ได้รับไข่คุณภาพที่ดีออกมามีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะขั้นตอนการทำไข่คว่ำนะคะขั้นแรกคือเราจะนำไข่ไปล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่เป็ดเนี่ยไปต้มให้สุก

นะคะแล้วก็ควัดเนื้อไข่ออกมาผสมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยปรุงรสให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปคลุกกับหมูสับในส่วนของไข่คว่ำออริจินอลนะคะแต่ถ้าเป็นไข่คว่ำ

มะแขวนก็คือจะเพิ่มมะแขวนลงไปถ้าเป็นในส่วนไข่คว่ำปลาบ้วงก็จะใช้เนื้อปลาบ้วงแทนเนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นพอเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันใช่ไหมคะเราก็นำไปใส่กลับคืนในไข่ในเปลือกไข่เหมือนเดิม

ไข่ไก่แล้วก็คว่ำหน้าลงไปทอดค่ะแล้วก็จะได้ไข่คว่ำออกมาค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะคือไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเท็กซ์เจอร์มันเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบด้านนอกเพราะว่าเรานำไปทอดมาแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีเท็กซ์เจอร์ที่นุ่มก็คือกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีรสชาติกลมกล่อมของเครื่องเทศโดยที่จะไม่เผ็ดดังนั้นเด็กก็จะสามารถกินได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทานเผ็ดก็จะสามารถกินไข่คว่ำได้เหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือ1ก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อค่ะที่ได้กลับมากินอาหารที่เคยกินในสมัยก่อนสมัยตอนเรียนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้ก็อยากให้ได้ลองทานอาหารโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: เมนูไข่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่หลากหลายสามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดไข่จึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมมีไว้ติดครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดไข่คว่ำสามสหายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีการรังสรรค์มาจากวัตถุดิบไข่ที่ผสมผสานวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไข่ที่ได้มานั้นสดใหม่และมีคุณภาพดังเช่นฟาร์มไข่ไก่ของที่นี่ที่เรียกกันว่าไข่ไก่อารมณ์ดีนั่นเอง
2: ชื่อพี่หยีนะคะเจ้าของฟาร์มกังฟูฟาร์มค่ะคือตอนแรกที่มาเลี้ยงนี่คือเราจะเข้ากลุ่มกับชุมชนทีนี้เขาไม่เห็นว่าเรามีพื้นที่เหมาะกับการที่จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาชวนเราก็เลยว่าเออเป็นเรื่องที่น่าทำเหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นต้นที่ทำก็พี่ไปดูเล้าตัวอย่างของเกษตรกรก่อนที่เลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเหมือนกันอย่างนี้นะคะว่าต้องทำคอกยังไงมีวิธีการที่จะต้องดูแลยังไงนะคะไปขอความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงมาก่อนวิธีการเลี้ยงของเราเราก็ยังใช้อาหารข้างนอกอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมด้วยสมุนไพรด้วยผลไม้แล้วก็ผักอะไรอย่างนี้ค่ะที่มีในสวนของเราก็จะหมุนเวียนกันไปมีแหน่บ้างมีกล้วยบ้างหญ้าเนปีอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราใช้จะพวกบอระเพ็ดอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่มีในสวนพยายามจะเอาวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะอย่างเช่นข้าวเราจะมีกลุ่มที่เราทำเนี่ยเกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์อยู่แล้วมีทำไร่ข้าวโพดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบหลายๆอย่างในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้อยู่อย่างหนึ่งวันเนี่ยเราจะให้อาหารเขาเนี่ยช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็คือเฉลี่ยแล้ว1ตัวเนี่ยประมาณ100กรัมต่อ1ตัวต่อวันนะคะอย่างระหว่างวันนี้ค่ะเราก็จะดูแต่ละฤดูอย่างเงี้ยว่าในสวนเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรอย่างเช่นเรามีกล้วยเราก็จะเสริมด้วยกล้วยบางครั้งก็จะเป็นหยวกกล้วยหมักก็มีมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต่างๆเราก็จะช่วยเสริมให้เขาในช่วงบ่ายเราก็จะมีการเก็บไข่ในช่วงเช้าแล้วมาอีกทีก็ช่วงบ่ายๆอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีขี้ไก่ติดตรงไข่แล้วเราจะทำความสะอาดยากจริงๆแล้วไข่เนี่ยอย่างเราเลี้ยงลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสีเขาจะไม่ค่อยเข้มมันจะออกสีเหลืองจะไม่ค่อยติดออกส้มจริงๆแล้วคุณภาพของมันนี่คือดีมากไข่จะเป็นวุ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันสดคือเราเก็บปุ๊บไม่เกิน2วันก็จะถึงมือลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่เลี้ยงในกรงซึ่งแบบนั้นเนี่ยคุณภาพของแม่ไก่เนี่ยเลี้ยงได้ไม่ยาวนานนะคะจะเลี้ยงเต็มที่ได้ประมาณ1ปีหรือปีครึ่งไม่เกินนี้เลยเต็มที่แต่ว่าอย่างเราเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ย

เลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเงี้ยแม่ไก่จะมีสุขภาพที่ดีมากเราสามารถจะเลี้ยงได้ 2-3 ปีซึ่งการเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเราจะต้องมีพื้นที่ให้เดินไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงในกรงอย่างเดียวนะคะค่ะมันจะมีแบบเลี้ยงปล่อยในกรงด้วยกับเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินเรื่องของแม่ไก่อย่างที่บอกนะคะถ้าเลี้ยงในกรงแบบไม่มีพื้นที่ให้เดินสุขภาพเขาจะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่ไก่ซึ่งมันก็จะมีผลต่อไข่เหมือนกันอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วเวลาเราเอาไปทำอาหารเนี้ยค่ะเวลาเราตอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเลยเป็นชั้นแล้วก็ไข่แดงก็จะนูนนี่คือความต่างถ้าในตลาดทั่วไปลองตอกเทียบดูเนี่ยสีเราอาจจะไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันจะแบนไข่แดงมันจะไม่นูนเหมือนของเราและจะมีกลิ่นที่ชัดเจนค่ะคือขนาดไซส์เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ที่1คืออายุไก่ด้วยค่ะถ้าไก่แม่ไก่ที่เรามาใหม่เนี่ยขนาดมันก็จะเริ่มจากไข่ฟองเล็กๆก่อนถึงจะไล่ไปฟองใหญ่ๆค่ะทีนี้เนี่ยอย่างไก่อย่างเราเลี้ยงปล่อยแบบนี้ค่ะเวลาไก่เขากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะเขาไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นไข่ได้ 100% เพราะเขาต้องเอามาทำแอคทิวิตี้ของเขาค่ะคือก็เลยจะสูญเสียสารอาหารที่กินเข้าไปตรงนี้ส่วนหนึ่งทำให้ไข่เขาเนี่ยไม่สามารถจะได้ฟองที่ใหญ่ไซส์ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นไซส์กลางมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับถ้าเทียบกับที่เลี้ยงกรงทั่วไปนะคะอย่างไข่เนี่ยค่ะมันจะออกแค่ประมาณ60-70% เต็มที่นะคะเต็มอันนี้เราพูดถึงตอนที่มันเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเลี้ยงกรงเนี่ยจะขึ้นถึง90%กว่าเกือบ 100% เลยค่ะค่ะเพราะอย่างเงี้ยเลยทำให้ไข่อารมณ์ดีนะคะจะมีราคาสูงกว่าไข่ตลาดทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะถูกกว่าไข่อินทรีย์นะคะรู้สึกยังไงไอ้อีก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ถ้าเกิดว่าเชฟเขาเห็นถึงคุณค่าตรงนี้เพราะว่าเชฟเอาไปทำอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยมีผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ก็เริ่มจากตัวอีเองเลยนะคะที่อีมาเลี้ยงทำให้อีมาอยากมาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเริ่มต้นนี่ก็คือสุขภาพอีไม่ค่อยดีเนาะอีทำเสริมสวยมานานเป็นช่างเสริมสวยมานานอยู่กับเคมีมาตลอดและอีต้องผ่าตัดตอนนั้นเลยทำให้อีกลับมาสนใจที่จะมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี้ยค่ะพอดีมาเจอที่ว่าเขาเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้และอีก็มีความสนใจมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ทำไข่ไก่อารมณ์ดีค่ะอยากจะได้อาหารดีๆไข่ที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเลยมาทำตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารหรือลูกค้าที่ไปบริโภคจากร้านค้าของลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราส่งให้โรงเรียนก็มีนะคะในราคาที่ถูกค่ะที่สามารถซื้อกินกันได้สุขภาพดีกลับไปด้วยนะคะ

ชื่อหนุ่มครับวีรพงศ์อุ่นเมืองทองครับผมเป็นเจ้าของร้านยูมนกินหวานอาหารเหนือจริงๆมันก็มีหลากหลายเนาะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือวัตถุดิบครับคือเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่ายๆตามบ้านครับผมจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ตอนแรกเราเป็นร้านที่เราเริ่มขายกาแฟก่อนทีนี้เราก็มีครัวเราอยากทำเมนูอาหารที่เป็นแบบว่านอกจากอาหารตามสั่งธรรมดาครับพอดีโครงการนี้ก็คือเปิดรับสมัครผู้สนใจเนาะก็เลยลองสมัครดูครับจากที่ได้เข้าโครงการมาจริงๆให้ทางด้านความรู้แล้วก็พวกนวัตกรรมการทำอาหารเยอะมากเลยครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูอาหารแล้วก็เพิ่มความอยากกินจุดเริ่มต้นจากความชอบครับจริงเราเป็นคนชอบทานไข่ข้นนะครับเมนูไข่แล้วก็จะมีตัวกะเพราเป็นกะเพราที่เป็นจากที่เราปลูกเองครับ

ัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือพวกมีพริกเผามีผงกะหรี่ครับจะมีซอสผัดกะเพราของเราเองตัวใบกะเพราที่เราปลูกเองก็คือมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะครับจะให้ความหอมกับรสชาติที่แตกต่างกันในคนเราใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มในเชียงใหม่เลยครับไก่เขาเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบว่าในฟาร์มในเล้าที่เป็นระบบปิดเนาะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราตอกเลยก็คือมันจะไม่เละครับเกิดการหมุนเวียนเนาะก็คือเราได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราเองมันยั่งยืนครับผมในตัวผมนะเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนในท้องถิ่นในท้องถิ่นเราคุยกันง่ายกว่าเราไปซื้อตามห้างอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำคนเลี้ยงไก่หรือว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรเขาสามารถอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้มันก็คือยั่งยืนครับผมคิดว่า

ั้นตอนก็คือถ้าข้าวก็คือเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุงไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไข่ข้นกับส่วนกะเพราเนาะไข่ข้นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกนมพริกเผาแล้วก็ซอสเราจะมีปูอัดผงกะหรี่ครับ

กับนมให้เข้ากันก่อนตัวกะเพราเนาะผัดกะเพราจากซอสที่เราทำเองครับ

0: รสชาติกับกลิ่นก็คือความหอมของกะเพราเนาะที่เราจะได้อย่างแรกแล้วก็เป็นตัวไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นจะมีความมันๆแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยคือตัดกับตัวกะเพราเลยถ้ากินคู่กับกะเพรามันก็กะเพรามันจะมีความเผ็ดร้อนเนาะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเรามีข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นก็ยิ่งหนึบเลยครับ3อย่างนี้ลงตัวผสมผสานในคำเดียวนี่คือแบบว่าแทบคือน้ำลายอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2อย่างนี้มันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับ
1: อีก1เมนูอย่างโอมูไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นเมนูผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบของภาคเหนืออย่างไข่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างลงตัวถือว่าเป็นเมนูทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับเราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการนำไข่ไก่อารมณ์ดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหรือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186

ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะที่ผ่านมาในรายการนะคะได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคจิตนะคะว่ามีสาเหตุเกิดขึ้นมากมายหลากหลายสาเหตุเลยบางสาเหตุก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่บางสาเหตุก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือว่าเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมถึงอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเป็นโรคจิตได้แต่เป็นสาเหตุที่คุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือสารเสพติดนั่นเองค่ะการใช้สารเสพติดถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่จะนำพาคุณนั้นไปสู่การเป็นโรคจิตได้เพราะฉะนั้นปัญหาการใช้สารเสพติดถือว่าสำคัญมากๆและก็เป็นวาระแห่งชาติที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนั่นเองค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงโรคจิตนะคะและปัจจุบันในประเทศของเราจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดต่างๆนั้นถือว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดคะ
1: ค่ะด้วยปัจจุบันนะคะสารเสพติดอะค่ะได้รับการแพร่ระบาดมากขึ้นทำให้ผู้ที่เสพสารเสพติดหรือว่าใช้สารเสพติดอะค่ะพบโรคร่วมทางจิตเวชได้มากขึ้นถึง 50% เลยค่ะ
0: แล้วนี้การใช้สารเสพติดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอาการทางจิตยังไงล่ะคะ
1: ค่ะก็คือสารเสพติดเนี่ยตัวสารเสพติดเลยเนี่ยจะทำลายสมองส่วนคิดซึ่งสมองส่วนคิดเนี่ยจะเป็นสมองที่ช่วยให้ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลพอสมองส่วนคิดถูกทำลายจะทำให้สมองส่วนอยากมามีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดเมื่อสมองส่วนอยากมีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดจะทำให้คนที่ใช้หรือใช้เสพสารเสพติดเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ทำให้สามารถทำอะไรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักขโมยหรือเหตุการณ์ที่ก่ออาชญากรรมเกิดขึ้น

0: ได้อะค่ะ
1: ก็เป็นภาพที่เราน่าจะได้เห็นจากตามพวกหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวที่เกิดขึ้นจากสารเสพติดบ่อยมากขึ้นนะคะแล้วสารเสพติดอะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อระบบของประสาทของเราได้บ้าง
0: ค่ะโดยทั่วไปนะคะสารเสพติดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งสารเสพติดแต่ละประเภทเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ต่อโรคทางจิตเวชได้ตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากอะค่ะ
1: มีประเภทไหนบ้างคะสำหรับตัวของสารเสพติด
0: สารเสพติดเนี่ยก็ถ้าแบ่งตามประเภทของมันนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ5ประเภทอะค่ะประเภทแรกก็คือประเภทของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทอะค่ะที่ตัวอย่างเช่นก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าซึ่งเป็นสารเสพติดที่รุนแรงเพราะว่ามันขายได้ถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะแล้วอาจจะทำให้สามารถใช้และเข้าถึงได้ง่ายถ้าใช้ในปริมาณที่มากหรือว่ามีผลมันจะมีผลต่อเรื่องการกดระบบหายใจได้สารอีกตัวหนึ่งของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทก็คือฟินนี่สมัยก่อนก็ได้รับการระบาดมากเลยนะคะส่วนประเภทที่สองก็คือสารเสพติดสุกุมกระตุ้นประสาทสารเสพติดกลุ่มประสุมกระตุ้นประสาทเนี่ยก็คือสารกลุ่มแอมเฟตามีนสารกลุ่มแอมเฟตามีนก็ตัวอย่างเช่นก็คือยาไอซ์หรือว่ายาบ้าสารกลุ่มกระตุ้นประสาทกลุ่มนี้ค่ะตอนนี้ได้รับการแพร่ระบาดแล้วก็ในหมู่วัยรุ่นแล้วก็คนทำงานมากอะค่ะสารกลุ่มกระตุ้นประสาทอย่างอื่นก็จะมีทั้งโคเคนแล้วก็บุหรี่นี่ก็เป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทอ่อนๆด้วยอะค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือสารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทก็จะมี LSD คนที่ใช้ LSD เนี่ยก็จะมีภาวะประสาทหลอนเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: เช่นอะไรคะ LSD อ่ะเผื่อบางคนอาจจะไม่เข้าใจนึกไม่ออกว่ามันเป็นสารตัวไหน
0: สาร LSD เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้รับการแพร่ระบาดหรือแพร่หลายมากค่ะจะเป็นต่างประเทศที่จะเยอะกว่าของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทอย่างเช่นแอลกอฮอล์ที่จะแพร่ระบาดมากกว่าค่ะ
1: ค่ะตัวต่อไปค่ะประเภทออกฤทธิ์
0: ค่ะอีกอย่างนึงก็คือประเภทที่4นะคะก็คือประเภทที่ออกฤทธิ์รวมๆกันอย่างเช่นกัญชาก
1: ัญชา
0: เนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ทั้ง3ฤทธิ์เลยที่กล่าวมาก็คือทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาทแล้วก็หลอนประสาท
1: อย่างนี้ถือว่ารุนแรงสุดเลยไหมคะ
0: ก็ขึ้นถามว่ารุนแรงสุดไหมก็ขึ้นอยู่กับภาวะของแต่ละบุคคลที่ได้รับการตอบสนองต่อสารเสพติดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสารระเหยสารระเหยเนี่ยถือว่ามีความรุนแรงมากเพราะว่าตัวสารระเหยเนี่ยมันติดอยู่ในสมองได้เพราะสารระเหยเนี่ยจะละลายอยู่ในเนื้อไขมันของชั้นสมองถึงแม้ว่าผู้ที่เสพสารระเหยเนี่ยจะหยุดใช้ไปแล้วแต่ตัวสารระเหยยังฝังอยู่ในสมองได้อยู่อะค่ะ
1: ค่ะแล้วนี้เราต้องใช้ยาระดับไหนนะคะถึงจะเรียกได้ว่าเรากำลังเสพติดแล้ว
0: คำว่าเสพสารเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณว่าระบุแน่ชัดว่าเท่าไหร่แต่คำว่าติดสารเสพติดแล้วหรือเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยก็คือมันคือการที่สมองเนี่ยได้รับการทนต่อสารเสพติดนั้นคือตอนแรกเราอาจจะใช้ปริมาณน้อยๆแล้วเรามีความสุขต่อมาเมื่อเราใช้ปริมาณน้อยๆอย่างนั้นร่างกายจะร่างกายหรือสมองจะทนต่อสารเสพติดนั้นคือไม่เกิดความสุขแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นเยอะขึ้น
1: เหมือนการดื้อยาต
0: ้
1: องเพิ่มปริมาณ
0: ค่ะอันนั้นก็เลยเรียกว่าติดหรือว่าสมองติดยาก็คือสารเคมีในสมองเนี่ยมันคล้ายๆว่าผิดปกติของสมดุลสมองอะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ได้รับสารเสพติดในปริมาณที่เคยได้หรือได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ถอนหรือว่าลงแดงได้ค่ะ
1: อย่างนี้ก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าการลงแดงหรือฤทธิ์ถอนนั้นเป็นฤทธิ์ถอนของสารเสพติดชนิดไหนอะค่ะ
1: น่ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะโรคสมองติดยาเนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพิสูจน์ได้แล้วค่ะว่าโรคสมองติดยาเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่เกิดการผิดสมดุลกันนะคะเกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยค่ะเป็นโรคที่ผิดปกติทางจิตเวชและนำไปสู่ภาวะอื่นๆอย่างเช่นโรคจิตจากสารเสพติดได้อย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนมีพฤติกรรมหวาดระแวงได้อะค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้สารเสพติดทุกๆอย่างสามารถที่จะพาเราไปเป็นโรคจิตเวทได้ไหมคะ
0: ค่ะโดยส่วนมากอะค่ะแล้วก็สารเสพติดเนี่ยสามารถนำไปสู่ภาวะทางจิตได้ซึ่งอย่างที่บอกกล่าวไปอะค่ะก็คือสารเสพติดที่เกิดภาวะทางจิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแล้วก็ประเภทของ โรคทางจิตเวชอาจจะเป็นตั้งแต่โรคทางจิตเวชที่มีความรุนแรงน้อยอย่างเช่นวิตกกังวลจนถึงโรคจิตเวชที่มีความรุนแรงมากอย่างเช่นหูแว่วหรือประสาทหลอนได้อะค่ะ
1: ค่ะอาการของโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดเนี่ยจะมีอาการอะไรที่บ่งบอกเราออกมาได้บ้างล่ะคะ
0: ค่ะโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดนะคะก็อาการที่บ่งบอกเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นโรคจิตจากสารเสพติดพวกกระตุ้นประสาทอะค่ะก็จะมีอาการเริ่มตั้งแต่เริ่มนอนไม่หลับมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นรวมถึงความคิดหวาดระแวงพฤติกรรมมีเรื่องหูแว่วหวาดกลัวเก็บตัวเกิดขึ้นได้อะค่ะ
1: อันนี้คือขึ้นอยู่กับอะไรคะสำหรับอาการต่างๆที่จะออกมา
0: อาการต่างๆที่ออกมาเนี่ยปัจจุบันเขาพิสูจน์ได้แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือพันธุกรรมก็คือจีนคือแต่ละคนเนี่ยการไวต่อสารเสพติดก็จะแตกต่างกันบางคนเอ๊ะทำไมใช้แล้วถึงไม่มีอาการทางจิตทำไมบางคนใช้แล้วถึงมีอาการทางจิตคืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องพันธุกรรมก็คือภาวะการใช้สารเสพติดว่าเป็นสารเสพติดตัวไหนเพราะว่าสารเสพติดแต่ละตัวก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันปริมาณที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้ยิ่งใช้นานใช้ปริมาณมากความรุนแรงของตัวโรคเนี่ยก็จะมากถึงขนาดที่ว่าอาจจะทำให้สมองอะค่ะผิดปกติหรือเสื่อมอย่างถาวรถึงแม้ว่าหยุดสารเสพติดก็อาจจะไม่หายจากโรคทางจิตเวชได้อะค่ะ
1: นอกจากที่ตัวของโรคสภาวะของโรคจิตเวชเนี่ยค่ะนะคะก็คืออย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามันก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวชอย่างหนึ่งที่เกิดจากสารเสพติดทีนี้นอกจากที่มันจะกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะในเรื่องของสมองต่างๆสมองการสั่งงานต่างๆแล้วมันยังมีการกระทบต่อสุขภาพร่างกายด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็การกระทบต่อสุขภาพร่างกายอะค่ะอย่างที่เรียนไว้นอกจากที่กระทบต่อทางจิตแล้วการกระทบต่อทางกายเนี่ยก็มีตั้งแต่หลายระดับตั้งแต่ระดับที่เป็นรุนแรงน้อยๆจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งการรุนแรงความรุนแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของสารเสพติดที่ใช้อย่างถ้าเป็นกลุ่มแอมเฟตามีนนะคะถ้ารุนแรงต่ำๆก็อาจจะมีโรคผิวหนังหรือว่าสุขภาวะช่องฟันหรือว่าช่องฟันที่ผิดปกติจนถึงรุนแรงมากถึงขนาดท่านหัวใจที่เต้นเร็วชีพจรที่เต้นเร็วหรือว่าหัวใจวายได้อะค่ะ
1: ค่ะคุณหมอจะมีวิธีวินิจฉัยได้ยังไงล่ะคะว่านี่คือโรคจิตเวทที่เกิดจากสารเสพติดชนิดไหน
0: อย่างแรกเลยอะค่ะก็คือเราต้องซักประวัติของคนไข้เนี่ยต้องดูว่าคนไข้เนี่ยมีโรคหรืออาการทางจิตเนี่ยเป็นมาก่อนการใช้สารเสพติดหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลังจากที่ใช้สารเสพติดถ้าแล้วก็อย่างที่สองก็คือระยะเวลาที่หยุดสารเสพติดอะค่ะคือโดยปกติถ้าหยุดสารเสพติดอะค่ะประมาณ1เดือนนะคะอาการทางจิตควรจะหายถ้าเป็นอาการทางจิตจากสารเสพติดแต่หากอาการทางจิตจากสารเสพติดนั้นไม่หายเป็นหลังจากที่หยุดสารเสพติดไป1เดือนก็อาจจะพิจารณาว่าอาการทางจิตนั้นอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่สารเสพติดนะคะ
1: ค่ะแล้วการบำบัดรักษาเนี่ยมีโอกาสหายขาดไหมคะเผื่อบางคนตอนนี้อาจจะมีคนในครอบครัวที่เข้าข่ายว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดอยู
0: ่ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะก็คือโรคจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านในการดูแลรักษาปัจจัยทั้งเรื่องการจัดการกับอารมณ์ปัจจัยเรื่องสภาวะแวดล้อมสังคมสิ่งกระตุ้นแล้วก็ครอบครัวก็จะช่วยเหลือทำให้การบำบัดหายขาดได้อย่างถาวรนะคะ
1: ส่วนมากจะใช้เวลารักษานานไหมคะ
0: ค่ะการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสารที่ใช้เป็นสารอะไรความรุนแรงของโรคทางจิตเวชนะคะรุนแรงขนาดไหนก็จะเป็นตัวปัจจัยในการกำหนดระยะเวลาในการรักษาได้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการบำบัดรักษาดีกว่าสำหรับผู้ป่วยจิตเวชประเภทติดสารเสพติดมีวิธีการบำบัดอาการต่างๆยังไงบ้างคะรักษา
0: การบำบัดรักษาค่ะในช่วงแรกเลยอะค่ะในช่วงที่มีภาวะโรคทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะอาจจะต้องได้รับการบำบัดในระยะเฉียบพลันก็คือดูแลเรื่องอาการทางจิตอย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาทางจิตเวชในการที่จะรักษาภาวะฉุกเฉินเหล่านี้ก่อนนะคะ
1: ค่ะแล้วการฟื้นฟูหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วถ้าสมมติว่ารักษาในเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแจ้งมาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเราจะมี วิธีการรักษาขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างคะ
0: การรักษาอีกขั้นตอนนึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอะค่ะการรักษาที่ในระยะต่อเนื่องหรือระยะฟื้นฟูอะค่ะเป็นการรักษาที่จะทำให้คนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยค่ะไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้การรักษาวิธีนี้อาจจะต้องอาศัยสหวิชาชีพอย่างเช่นนักจิตนักสังคมนักวิวบำบัดมาช่วยในการประเมินศักยภาพของคนที่ใช้สารเสพติดการรับมือกับความเครียดการทักษะการจัดการกับอารมณ์จะทำยังไงให้เขาเมื่อเจอภาวะการมีปัญหาและกลับไม่แก้ปัญหาโดยการที่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอะค่ะ
1: ค่ะในปัจจุบันนี้สำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดเนี่ยค่ะมีจำนวนเยอะขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: ก็ด้วยปัจจุบันนะคะการแพร่ระบาดของสารเสพติดที่มากขึ้นทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะก็เป็นมากขึ้นด้วยอะค่ะ
1: ส่วนมากผู้ป่วยจะเข้ามาพบแพทย์เองหรือว่าจะเป็นทางบ้านหรือว่าคนรู้จักส่งมามากกว่าคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาทางจิตเวชเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาโดยที่เห็นก็จะเป็น3อย่างอะค่ะก็คืออย่างแรกก็คือผู้ป่วยเนี่ยรับรู้ถึงอาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้นใส่ใจว่าต้องการที่จะเลิกแต่ไม่สามารถเลิกเองได
1: ้
0: อย่างที่2ก็อย่างที่ได้เรียนไปก็คือเรื่องที่ว่าญาติเนี่ยเป็นห่วงสังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เปลี่ยนไปก็พากันมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่3ก็คืออาจจะได้รับบทลงโทษทางกฎหมายอะค่ะกฎหมายก็พาผู้ป่วยมาบำบัดรักษาค่ะ
1: คุณหมอคิดว่าปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มต้นแก้ไขจากตรงจุดไหนคะ
0: ก็อย่างแรกเลยอะค่ะการที่เรื่องของยาเสพติดอะค่ะเป็นวาระระดับชาติอะค่ะก็ต้องเริ่มการแก้ที่ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิอะค่ะระดับปฐมภูมิก็คือต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดโทษของสารเสพติดให้แก่โรงเรียนครอบครัวช่วยกันตระหนักช่วยกันป้องกันนะคะและรับรู้ถึงวิธีการรักษาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมอะค่ะอย่างระดับที่2ก็คือระดับทุติยภูม
1: ิ
0: ระดับทุติยภูมิอะค่ะก็คือโรงพยาบาลนะคะจะช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสารเสพติดอย่างเหมาะสมอะค่ะหรือส่งต่อในสถานที่ที่เหมาะสมอะค่ะและอย่างที่3ก็คือสำคัญมากเลยก็คือระดับตติยภูมิอะค่ะก็คือมีการรักษาที่เหมาะสมมีการดูแลติดตามเคสอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผู้ที่เคยใช้สารเสพติดกลับไปหวนใช้ซ้ำอะค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าการรักษาเนี่ยผู้ป่วยไม่ยอมร่วมมือด้วยการบำบัดมันจะได้ผลบ้างไหมคะ
0: จริงๆแล้วอะค่ะการรักษาที่ดีที่สุดอะค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติดอะค่ะผู้ที่ใช้สารเสพติดเนี่ยควรจะให้ความร่วมมือในการรักษาแต่หากว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาค่ะในช่วงแรกอะค่ะช่วงที่เป็นระยะเฉียบพลันหรือระยะรุนแรงนะคะเราจะมีพระราชบัญญัติสุขภาพจิตนะคะพุทธศักราช2551นะคะช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอันตรายต่อตนเองหรืออันตรายต่อสังคมนะคะในการที่จะช่วยบังคับบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ
1: แล้วนี้คุณหมอมีอะไรจะบอกคนทางบ้านไหมคะสำหรับคนที่อาจจะมองว่าโอ้โหคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยไม่ควรให้โอกาสในการกลับตัวกลับใจเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นโรคหนึ่ง
0: ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะสารเสพติดเนี่ยเป็นสารที่อันตรายผู้ที่ใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นนะคะถ้าเขารู้ถึงผลหรือโทษของมันจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยากใช้มันแต่ตราบใดที่เขาไปเคยได้ลองใช้เนี่ยเขาจะรู้ถึงความสุขแต่ความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่อันตรายและเป็นความสุขที่นำไปถึงชีวิตได้อะค่ะถ้าเขารู้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากใช้การให้โอกาสแต่การมองคนที่ใช้สารเสพติดอะค่ะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาทางด้านกายจิตและสังคมอะค่ะก็จะเป็นการให้โอกาสเขาได้อะค่ะ
1: ค่ะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สำคัญมากเป็นวาระระดับชาติเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้คุณหมอจะแนะนำคนทางบ้านยังไงเอ่ยว่าในเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่มันมียาเสพติดสามารถซื้อขายกันได้ง่ายดายขนาดนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากยาเสพติดบ้าง
0: ค่ะอย่างแรกเลยอะค่ะก็คือการช่วยสอดส่องดูแลในครอบครัวในสังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่ามีสารเสพติดยังไงหรือว่า พาไปรักษายังไงแล้วก็การช่วยรับรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติดว่ามีแนวทางการรักษายังไงพาไปรักษาอย่างเหมาะสมยังไงอะค่ะก็จะช่วยป้องกันบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัว

0: ให้ไม่ไปเกิดอันตรายกับการใช้สารเสพติดได้อะค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นจริงๆก็คือสามารถที่จะมารักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับความร่วมมือทั้งจากตัวของผู้ป่วยเองแล้วก็คนในครอบครัวที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เคสที่คุณหมอเคยเจอที่รุนแรงที่สุดถึงขั้นไหนเลยคะสำหรับเคสที่เป็นโรคจิตประเภทสารเสพติด
0: ความจริงแล้วเนี่ยค่ะคำว่ารุนแรงเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทนะคะรุนแรงตั้งแต่รุนแรงที่ติดกันหลายคนติดทั้งครอบครัว
1: หรือว่าติดกันแบบทั้งครอบครัวเลย
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยพฤติกรรมเรียนแบบมันเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นพ่อเกิดความเครียดแล้วใช้สารเสพติดแล้วสบายใจขึ้นลูกอาจจะได้รับการเรียนรู้ว่าสามารถหายเครียดโดยใช้สารเสพติดลูกก็อาจจะติดสารเสพติดจากพฤติกรรมเรียนแบบคุณพ่อได้อันนี้ก็เป็นการติดเรียกว่าถามว่ารุนแรงไหมเป็นการเรียกว่ายุ่งยากซับซ้อนดีกว่าค่ะ
1: แล้วนี้มีวิธีการบำบัดยังไงล่ะคะมากันทั้งบ้านแบบนี้เลย
0: การบำบัดเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มบำบัดเป็นในแต่ละบุคคลมากกว่าค่ะเพราะว่าทักษะในการรับมือกับความเครียดหรือปัญหาของคุณพ่อเนี่ยอาจจะต้องจัดการให้เหมาะสมกับตัวคุณพ่อแล้วก็การรับรู้เกี่ยวกับการระบายความเครียดโดยการใช้เสพติดของลูกเนี่ยอาจจะต้องใส่สิ่งใหม่ๆเข้าไปอะค่ะทดแทนสิ่งเดิมที่เคยใช้อะค่ะ
1: ค่ะนอกจากโรคสมองติดยาที่ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งแล้วซึ่งมันเกิดจากสารเสพติดจริงๆแล้วยังมีสาเหตุอื่นไหมคะที่นำพามาจนถึงโรคจิตเวชที่ทำให้ติดสารเสพติดได
0: ้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะสารเสพติดเนี่ยติดมากติดน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยขึ้นอยู่กับโรคทางจิตเดิมก่อนหน้านี้โดยที่บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคทางจิตเวชเดิมมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นบางคนเป็นโรควิตกกังวลโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้าก็รับรู้เพียงแต่ว่านอนไม่หลับแล้วอาจจะใช้พวกสารเสพติดเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการรักษาด้วยตนเองสุดท้ายก็คือแทนที่จะมาหาหมอด้วยอาการของโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลก็กลับมาหาหมอด้วยเรื่องโรคของโรคทางจิตจากสารเสพติดการรักษาอาจจะต้องรักษาคู่ควบกันทั้งโรคทางจิตจากสารเสพติดโรคสมองติดยาเสพติดแล้วก็โรคซึมเศร้าวิตกกังวลที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหยุดสารเสพติดได้แต่ว่าโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็อาจจะกำเริบมาก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่หวนกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ อย่างที่เห็นบ่อยๆเลยอะค่ะอย่างเช่นคนที่มีภาวะเครียดภาวะเศร้านอนไม่หลับก็อาศัยตัวแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าเบียร์เนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อให้ทำให้หลับได้คลายเครียดแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องติดสารพวกติดสุราตามมาได้ค่ะ
1: และอย่างนี้แล้วต้องระวังนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงแบบที่คุณหมอบอกไปนะคะนอนไม่หลับปุ๊บต้องมีการก้องกันกรึ๊บเข้ามาเนี่ยถ้าคุณทำงานทุกวันเนี่ยคุณที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันตรายมากๆแล้วนี้อาการของเขาที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างจากโรคจิตประเภทอื่นบ้างไหมคะ
0: ภาวะโรคจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดที่มีภาวะโรคอื่นก่อนหน้านั้นนะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็โดยหลักๆเนี่ยก็อาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคเครียดก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วประวัติก็อาจจะมีเรื่องนอนไม่หลับภาวะซึมเศร้าทานไม่ได้ไม่มีสมาธิเบื่อหรือว่าขาดความสนใจก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วหลังจากใช้สารเสพติดในระยะแรกอาการเหล่านั้นอาจจะดีขึ้นแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็อาจจะเกิดเรื่องโรคของสมองติดยาก็คือผ่านไประยะนึงที่เคยมีความสุขหรือว่าอาการดีขึ้นจากการดื่มสุราก็เกิดการดื้อขึ้นมาก็คือต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเรื่องการงานครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนได้ค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้เราจะเวลารักษานี่ค่ะเราควรจะรักษาจากจุดไหนประเภทไหนก่อนดีอะคะ
0: อย่างแรกเลยอะค่ะเราต้องทำการวินิจฉัยได้ว่ามีโรคทางจิตเวชร่วมอะไรบ้างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภาวะทางจิตจากสารเสพติดแล้วก็โรคทางจิตเวชเดิมอย่างเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลด้วยหรือเปล่าในระยะแรกอาจจะต้องทำการถอนเรื่องสารเสพติดรักษาฟื้นฟูในเรื่องสารเสพติดต่อก่อนเมื่อตรงนี้ดีขึ้นก็ทำร่วมกับการประเมินโรคทางจิตเวชอื่นโดยการที่ดูว่าเขาเป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือเปล่าการจัดการเนี่ยอาจจะใช้ดูว่าจำเป็นต้องรับประทานยาเพื่อแก้โรคนั้นๆไหมทักษะการรับมือกับความเครียดทักษะการรับมือ

0: กับการแก้ปัญหาการควบคุมอารมณ์รวมถึงทักษะในการปฏิเสธเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฟื้นฟูและดูแลด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้คนในครอบครัวเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ที่ป่วยยังไงบ้างคะ
0: ค่ะคนในครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยอะค่ะปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือสอดส่องและให้กำลังใจเข้าใจผู้ที่ใช้สารเสพติดว่าตรงไหนที่เขาต้องทนตรงไหนที่เขาพยายามอยู่การให้กำลังใจเมื่อเขาพลาดไปแล้วก็พามาเจอแพทย์อีกครั้งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เขาสามารถหยุดกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้อย่างนานที่สุดนะคะ
1: ก็คือโอกาสหายขาดเนี่ยมีโอกาสอย่างแน่นอนอยู่ที่การมาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็รวมถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็การช่วยเหลือจากคนในครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าโรคสมองติดยานะคะคุณผู้ชมจะถือว่าเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยการที่ไม่ไปยุ่งไม่ไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะจากทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพตามเวลาเดิมนี้สวัสดีค่ะ

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a livingทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาก็จะบอกว่า oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing? What are you doing? ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do? ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life? How's life? How is life?คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number 3 What brought you here? What brought you here? อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาต่อเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ the

in Japanese, in German, in French แล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in EnglishHow do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The success from the last season is what brought us back and you're watching See You on the Road Season 2Alright, สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ทีมแรกที่เข้าสู่รอบสุดท้ายในการคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง The national winner of this year's competition will go home with a scholarship and an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University และตอนนี้เรายังคุมอยู่ในรอบการเฟ้นหาตัวแทนภาคกลางถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3หนุ่มจากระยองวิทยาคมและน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจะหาไปไหนนะน้องบอมน้องกันแล้วก็น้องเฟิร์มสามหนุ่มจากระยองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสระบุรีไหมครับ
1: คือพวกเราก็มากันไกลขนาดนี้แล้วครับจะกลับไปมือเปล่าก็เสียดายค่าน้ำมัน
0: นะโอเคอ้าวขอเสียงปรบมือน้องๆระยองวิทยาคมด้วยครับเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขามาทั้งทีเนี่ยเขาจะไม่กลับมือเปล่าแล้วน้องๆสระบุรีวิทยาคมแล้วมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากระยองไหมครับ
2: We are ready
0: เอ้าเราพาน้องๆทั้ง6คนไปรับฟังกติกาสักนิดนึงครับ
3: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเพื่อที่จะเก็บคะแนนจากเกมทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกทดสอบการฟังคือเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Right now I'm in Ayutthaya. Do you know what this place is?
5: This is Wat Niwet Thammaprawat, a temple built in the Western style in the middle of the Chaoprya River.
4: This temple was built during King Rama the

0: V's reign in Gothic Revival style, which was a popular architectural style for religious places in Europe at this time. Its distinctive features are the vault ceiling, numerous windows that allow in lots of natural light, a tower topped by a spire, and colorful stained windows. Even though the exterior of the temple is in a Western style, the interior contains a Buddha statue in the meditation pose named Prabuddha Narumontoma Pass. The statue was designed by Prince Pradit Vorakan, who combined traditional Thai and Western styles together to create a Buddha statue whose features are more lifelike. And the altar where the Buddha statue stands is designed to resemble a church altar. In the past, King Rama V used this temple for merit-making during his stays at Bangpa-in Palace.
1: Which of the following church characteristics does not appear in Wat Niwed Dhammaprawat? A. Vaulted ceilings. B. A tower topped by a spire. C. Rows of pews. Or D, stained glass windows. C! You!
2: Ray Yong with Daipai.
1: Ah, tell what I look.
3: The answer is B, a tower topped by a spire.
1: Your answer, B! Incorrect. No, no, Sara, Ri with Yakob. Tell what?
4: C, ha.
1: C.
4: Rows of pews.
1: Your answer, C, is correct. Pews คือลักษณะของที่นั่งในโบสถ์ฝรั่ง vaulted ceilings นะครับก็คือจากข้างในจะมีลักษณะของความโค้งนะฮะเรียกว่าเป็นศิลปะยุโรปมาเลยอ่ะนะครับในขณะที่ stained glass windows ก็คือกระจกที่มีลักษณะของสีสันต่างๆที่ทำให้มันมีความtranslucent มองเห็นแสงทะลุมาได้อยู่แต่ว่าไม่เคลียร์นะครับอ้าวไปกันที่200คะแนน the next 200 points will come from a game which these two teams are very familiar with who what or where the following are the characteristicsOf which place? Clue number one. It is situated between the borders of Jordan, Israel, and Palestine. It is 80 kilometers long and 18 kilometers wide. Question number two. It is 400 meters deep and situated 417.5 meters below sea level. Clue number three.It is in the desert with little and irregular rainfall. กดไปแล้วนะครับระยองวิทยาคมกันตอบว่า
3: Dead Sea.
1: Your answer, Dead Sea is correct. ทำไมถึงคิดว่าเป็น the Dead Sea ลูก
5: We think that The sea is in Israel, and that's the first place that come into our mind.
1: ขออนุญาตอ่านให้จบนะครับคำใบ้เขาบอกว่า it is in the desert with little and irregular rainfall, averaging only about 65 millimeters of rainfall per year. It is a sea without any living organisms except for a few types of bacteria and fungi. Surrounding this place is a large body of water with no outlet.Streams. และข้อสุดท้ายคือ It is the saltiest body of water in the world, four times saltier than other seas. The deepest part of this body of water has salinity of 30%, while most of the seas, like the Gulf of Thailand, has only 3% salinity. ในขณะที่อ่าวไทยเราเนี่ยเค็ม 3% เนี่ยจุดที่เค็มที่สุดเนี่ยปลาเข้าไป 30% นะฮะ This place isUnusually high salinity makes you float. นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมโดดลงไปยังไงก็ไม่จมครับน้องๆระยองวิทยาคมมีอยู่200คะแนนสระบุรีวิทยาคมมี100คะแนน เราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
6: เปิดเวทีจุฬาเสวนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อสังคมมีปัญหาจุฬาช่วยหาคำตอบโดยใช้องค์ความรู้และความร่วมมือจากพันธมิตรรับฟังแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาร่วมก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันติดตามและร่วม

0: การแรนดอมครับLogic.
1: There are five girls sitting on a bench facing you. Sarah is on Hermione's left and Zoe's right. Mary is on Hermione's right. Rose is between Hermione and Mary. In which order are the girls sitting, starting?From Hermione's right.
2: สังเกตดีๆนะครับว่าโจทย์ให้เรียงจากด้านไหนไปไหนคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับคิดว่ายังไงตอบกันได้หรือเปล่า
0: เอาละสิระยองวิทยาคมกดแล้วระหว่างนี้สระบุรียังคิดได้ต่อคำตอบของน้องๆระยองวิทยาคม
3: Mary, Rose, Hermione, Sarah, and Zoe.
0: Your answerขั้นตอนที่ยากเนี่ยมันคือการอธิบายอ่ะว่าไปครับ
4: เริ่มจากตัว H ก่อนก็คือ Hermione นะครับ
5: Hermione
4: เขาบอกว่าซาร่าอยู่ทางด้านซ้ายของ Hermione ก็ซาร่าไปไว้ทางซ้ายของ Hermione แล้วเขาบอกว่าซาร่า is on Zoe's right หมายความว่า Zoe ต้องอยู่ทางด้านซ้ายของซาร่าซึ่งในตอนนี้นะครับเรียนจากซ้ายสุดไปก็คือโซอี้ซาร่าแล้วก็เฮอร์ไมโอนี
5: ่โอเค
4: แล้วเขาบอกว่าแมรี่ is on Hermione's right
5: โอเค
4: ก็คือแมรี่อยู่ขวาจากเฮอร์ไมโอนี่แล้วก็ Rose is between Hermione and Mary ก็เอา Rose ไปไว้ตรงกลางระหว่างเฮอร์ไมโอนี่กับแมรี่
0: ซึ่งพอโจทย์ถามว่า in which order are the girls sitting starting from Hermione's right ซึ่งก็คือต้องเริ่มจาก
3: แม
0: รี่นั่นเองมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงหนุ่มๆระยองวิทยาคม
6: ก็ไปให้ถึงที่สุดสุดๆ
5: ครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสระบุรีวิทยาคมด้วยนะครับคราวที่แล้วพี่เต้ถามว่าอยากจะฝากอะไรไว้อะไรนะสมิงแปลว่าเสือมะเขือ
7: จ
0: ิ้มน้ำพริกรอบนี้ขอเด็ดๆคมๆเลยมาม
8: ีนแปลว่าปลาลาครับบ๊ายบาย
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยครับโอ้โหชอบอะชอบแต่จะบ๊ายบายซะทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกพ่วงมาด้วยคัดเหลือ5 5เหลือ4 4เหลือ2นี่แหละครับคือรอบที่เหลือ2ที่สุดท้าย and you're one of the two finalists so you can't go anywhere you know why because we are entering the final roundเราเดินทางมาถึงจุดที่เหลือ2โรงเรียนสุดท้ายเมื่อชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะมีหนึ่งเดียวครับที่ก้าวเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในฐานะตัวแทนภาคกลางขอเสียงปรบมือดังๆน้องๆโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีและน้องๆระยองวิทยาคมโอ้โหมาถึงจุดนี้แล้วนะครับที่จะชิงความเป็นที่หนึ่งตุตะออมสินลูกตาลมีอะไรที่น้องๆจากจันทบุรีอยากจะบอกเพื่อนชาวระยองแล้วครับ
6: รักทีมนี้มากๆเลยค่ะ
0: เอาล่ะสิเฟิร์มกันบอมน้องๆระยองวิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากจันทบุรีครับ
3: Honestly I've never thought we would come this far so good luck and have fun
0: ช่วงนี้นำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบ VTR ครับ
9: Have you ever wondered how you can get rich off of just one rye of land if you live according to the sufficiency economy philosophy?
10: The sufficiency economy philosophy isn't about what you mean. Instead, it teaches you to grow and develop independently, to truly understand yourself and to truly understand what you do. There are communities that has goal-based in this principle, and there are Nong Kadon Mon community in Suphanburi.
9: The first thing that should happen when it comes to the sufficiency economy is the locals coming together to find out what the community wants and create jobs based on the geosocial or the geography and the characteristics of the people and the society in the community. The farmer

0: or the people in the community shouldn't grow individually. They have to know how to work together to gain negotiating power. This community was able to grow because everyone took part in its development process, whether it be by doing market research for their produce, managing the environment with a waste bank, or running a community rice mill with a community funding system. Most people in this community are farmers, and each family has been trying out a new agricultural theory, where a piece of land is divided into four parts: 30% for a pond, 30% for growing rice, 30% for growing perennial plants, and 10% for their own house.
1: The people in the Nong Krathong Mon community have successfully created their own community of self-sufficiency. Some of them even sell their products so well that they're able to pay off their debts and start their own savings.
2: Which of the following is not something that Nong Krathong Mon community did or are doing to develop their community according to the sufficiency economy philosophy? A, trying out a new agricultural theory. B, initiating the development process themselves. C, forming a waste bank and a community rice mill using a community funding system. Or D, successfully planting crops by farmers from other regions of Thailand. C, you! เบนจามาราชุทิตจันทบุรีตอบว่า
3: D successfully planting crops from other regions of Thailand.
2: Your answer. Correct. ทำไมข้อดีถึงถูก
3: เพราะว่า because like according to the theory like this philosophy they have to depends on themselves first not from the other people
2: แน่นอนครับการที่เอาเรียกว่า farmers from other regions เนี่ยเอาชาวนาที่อื่นมาช่วยกันหน่อยไม่ต้องทำเองนะฮะ200คะแนนต่อไป the next game who what or where the following are the characteristics of which superhero Clue number one, this superhero is part of DC Comics and a member of the Justice League. The character joins the league after an invitation from Bruce Wayne. เบนจมาราชูทิศกดได้ออมสินตอบว่า
4: The Flash.
2: เป็นคำตอบที่โอ้โหจากคืออันนี้เดี๋ยวอ่านให้จบให้ขึ้นข้อแรกก่อนนะ The character joins the league after an invitation from Bruce Wayne ซึ่ง Bruce Wayne AKA ย่อมาจาก also known as
5: Batman
2: A movie featuring this superhero came out in 2017 There was also a TV series that lasted for 4 seasons In the character's normal life he works as a forensic scientist ครับIn a crime lab of Central City Police Department, he obtains his special powers after a chemical spill caused by lightning. His suit is scientifically altered to be kept in a ring and designed by Central City University professor Ira West. Codice, his enemy also has a special power and is the person who killed his mother. และข้อสุดท้ายคือ the character's superpower ของเขา is called Speed Force. นะครับHe's so fast that he could go back in time and even create a small thunderstorm. ตอนนี้น้องๆจากเบนจมาราชูทิศนำอยู่ที่300คะแนนระยองวิทยาคมยังไม่มีคะแนนให้หายใจก่อนแป๊บหนึ่ง We'll be back after these messages. Let's see which game.Is gonna come up on the screen and will be used to play. Sequencing. Arrange the following events in chronological order. The Panmunjom Declaration. The Tom Yam Kung financial crisis, the revelations of the Panama Papers, the inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States, the resignation of Pope Benedict XVI, the disappearance of Malaysia Airlines Flight 370, the Andaman tsunami, the death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden, the Chilean mining accident, and the launch of the first iPhone. พร้อมนะครับเริ่มครับ
4: เกมนี้ระยองวิทยาคมต้องกลับมาชนะให้ได้เพื่อเสมอและไปลุ้นกันต่อใน Sudden Death หรือเบนจมะราชุทิศจันทบุรีจะคว้าชัยชนะและกลายเป็นตัวแทนภาคกลางทันทีไปติดตามกันเลยครับ
2: 5 4 3 2 1 Hands offมีตรงกันแค่จุดเดียวคือลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาวิกฤตต้มยำกุ้งครับผลจากการนับคะแนนมีอยู่ทีมหนึ่งที่ได้2คะแนนอีกทีมหนึ่ง1คะแนน และโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้กันระยองวิทยาคมเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เป็นแชมป์ประเทศนะพี่ใจเย็นนะก่อนอื่นเลยต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับมันคือเกิดขึ้นก่อนเพื่อนเลยคือเมื่อปี97ตามด้วยสึนามิปี2004 iPhone เครื่องแรก2007 The Chilean mining incident was 2010 The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden2011 นะฮะ The resignation of Pope Benedict the 16th 2013จากนั้นเครื่องบิน MH 370ก็หายไปเมื่อปี2014 The revelations of the Panama Papers was 2016 and then it was the inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States 2017และล่าสุดเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่แหละครับปันมุนจอมเมื่อผู้นำสองเกาหลีมาปะแหมๆแล้วถ่ายรูปจับมือกันรู้สึกเหมือนชีวิตมันมีความหวังไ
6: หมรู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมาก
2: รู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมากไม่ตลกหน่อยเหรอไม่ฮาเหรอ
6: ไม่ฮา
2: ไม่จังหวะที่ฮาไม่ออกฝั่งนี้ก็ฮาไม่ออกเหมือนกันโอ้ยเป็นจังหวะ you were like you were this close man literally this closeไม่เป็นไรเสมอก็ไม่ตาย
7: ไม่งั้นเดี๋ยวไม่หนุกค่ะ
2: เดี๋ยวไม่หนุกนั่นเองนะฮะเสมอตาเสมอก็ไม่ตายแต่ที่แน่เขาเชิญคำถามสุดท้ายครับกับรอบ Sudden Death In the Sudden Death Round น้องๆทั้งสองทีมไม่จำเป็นต้องรอให้ผมอ่าน Choice จนจบไม่ต้องรอให้อ่านคำถามจนจบเลยก็ได้มีโอกาสตอบได้ทีมละ2ครั้งเท่านั้น Here we go What is the only district in Thailand that hasIts own car license plate. คำตอบของเฟิร์มคือ
6: เบตงครับ
2: Are you confident?
8: No.
2: โอ้โห but that was your answer. คำตอบของน้องเฟิร์มเป็นคำตอบที่
9: คำถามที่พี่เต้มีต่อไป
2: รู้ได้ยังไงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้ให้พักหายใจแป๊บนึงก่อนเอามาพูดคุยกับน้องๆเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกกับตัวแทนของพวกเราที่จะเข้าสู่รอบต่อไป
3: ก่อนเลยคือพวกเราไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับตอนแรกแค่หวังว่าจะผ่านรอบแรกเข้ามาแล้วก็พอใจแล้วครับ
2: ครับผม
3: แต่ว่ามาถึงขนาดนี้ได้ก็ดีใจมากๆแล้วครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่คอยสอนมาตลอดแล้วก็เพื่อนๆด้วยขอให้แบบโชคดีแล้วก็ไปเป็นตัวแทนของพวกเราที่เป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ไปแข่งต่อไปจะคอยเชียร์อยู่เรื่อยๆครับ
2: เย้โอเคปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆเบนจมะด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนภาคกลางด้วยครับกลับมาเจอกันคราวหน้าเราจะเริ่มการหาตัวแทนจากกรุงเทพมหานครซึ่งซีซั่นที่แล้ว

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
1: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้าร
0: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
1: และในวันนี้ครับเป็นต้นสัปดาห์เหมือนเช่นเคยนะครับเราจะมาออกกําลังกายในรูปแบบของคาร์ดิโอกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นพาร์ทของ Easy อุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สัก 2-3 เมตรระยะด้านข้างนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีปัญหาเจ็บข้อมือเจ็บข้อศอกสามารถใช้เสื่อโยคะหรือว่าผ้าที่มีลักษณะแบบนุ่มนิดนึงครับป้องกันการบาดเจ็บได้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ

0: หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์กันพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอบอุ่นร่างกายวอร์มอัพกล้ามเนื้อกันสักเล็กน้อยนะครับผมมา
1: เลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันจากท่าแรกนะคะเดี๋ยวยกมือซ้ายขวาสลับกันนะคะอย่างนี้เนาะโอเคให้รู้สึกตึงนะคะวอร์มหัวไหล่วอร์มสะบักนิดหน่อยปุ๊บซ้ายขวาหายใจปกติตื่นเช้ามาร่างกายมันตึงๆนะคะโค้ชจับ
0: ใช่ครับโค้ชใหม่นะวอร์มกันสักเล็กน้อยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ป้องกันอาการบาดเจ็บแล้วก็จะได้ออกกำลังกายกันได้เต็มที่ด้วยครับผม
1: ใช่ค่ะในเช้านี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าค่ะเป็นทวิสต์ด้านข้างเนาะเปลี่ยนซ้ายขวายืดลำตัวด้านข้างนิดนึง
0: ให้รู้สึกตึงนะท้องด้านข้างด้วย
1: ใช่แล้วท่านี้โอเคค่ะเดี๋ยวท่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเรายกมือขึ้นด้านบนเนาะและแทบขาไปด้านหลังแบบนี้นะคะปุ๊บและยกแบบนี้ยืดหลังด้านล่างนิดนึงโอเคมาหายใจเข้าหายใจออกปกตินะคะออกแรงหายใจออกวางและหายใจเข้า3 2 1โอเคค่ะโค้ชจ๊อบ
0: โอเคครับก็เรียบร้อยฮะยืดๆกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เราเป็นแบบอีซี่คาร์ดิโอเนาะเราออกกำลังกายแบบไม่หนักจนเกินไปเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นไปตามเลเวลโดยวันนี้นะครับเราจะแบ่งทั้งหมดเป็น9ท่าด้วยกันนะครับท่านึงเนี่ยใช้เวลาประมาณ30วินาทีโดยประมาณครับไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้เดี๋ยวเราไปเริ่มจากท่าที่1กันเลยครับโค้ชหมายจะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนเราวอร์มอีกสักรอบนึงเราจะเริ่มจากการย่ำเท้านะครับแล้วแตะสลับซ้ายขวาแบบนี้พร้อมไหมครับโค้ชไม
1: ค์พร้อมค่ะ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย let's go okay. มาแบบนี้ฮะย่ำเท้าเล็กน้อยในการยกขาขึ้นมานะครับความสูงพอประมาณเนาะในช่วงเซตที่1เนี่ยร่างกายอาจจะยังตึงตัวอยู
1: ่ใช่
0: เอาแบบต่ำๆหรือว่าแค่แท็บไปที่หัวเข่าตัวเองแบบนี้ก็ได้แท็บแบบนี้ก็ได้ถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มยืดได้ดีขึ้นเหยียดขาออกมาครับแล้วลองแตะไปที่หน้าแข้งก่อนแบบนี้ถ้ารู้สึกไหวแล้วลองแตะปลายเท้าแบบนี้ฮึบย่ำย่ำย่ำแท็บย่ำย่ำย่ำและแท็บ3 2 1ฮึบเดี๋ยวท่าต่อไปนะครับเราจะด้านข้างลำตัวบ้างเราหาพื้นที่ประมาณ 2-3 ช่วงก้าวนะครับแบบนี้ฮึบ9และยืดแขนไปถอยและยืดแขนไปด้านข้างแบบนี้โอเคไหมครับโค้ชหมายเตรียมพื้นที่

0: พร้อมนะฮะระวังสิ่งของทั้งบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวไปฟาดโดนู่นนี่นั่นนะฮะมาเริ่มเลย let's go ฮึบยืดก้าวแล้วยืดจังหวะที่เราก้าวย่อแบบนี้นะครับให้รู้สึกว่าเราตึงที่ก้นต้นขาด้านหน้าแบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นเหมือนท่าไซรั้งเลยถ้าใครยังไม่ไหวลงแบบนี้ถูกต้องครับอันนี้เพิ่มการยกแขนขึ้นมาครับฮึบเพิ่มการยกแขนขึ้นมานะครับหัวใจก็จะทำงานหนักมากขึ้นจากตอนแรกเราใช้แค่ขาเนาะพอเราเพิ่มแขนเข้าไปมันก็เป็นเหมือนการขยับร่างกายมากขึ้นนั่นเอง3 2 1โอเคเดี๋ยวท่าต่อไปนะครับเป็นแบบนี้เนาะเราเปิดและเรายกแบบนี้ยืดอกหลังตรงนะครับแขนเนี่ยเสมอหัวไหล่แบบนี้ยกขาขึ้นมาทรงตัวด้วยขาข้างเดียวแบบนี้นะฮะปึ๊บหายใจเข้าออกปกตินะครับมา
1: โอเค
0: มาเดี๋ยวเราไปต่อกันท่าที่3นะครับเตรียมไว้พร้อมยกแขนขึ้นมา Let's go Bye ปึ๊บจังหวะที่เรายกขาเนาะทรงตัวให้ดีนะครับแบบนี้วาดแขนข้างลำตัวถูกต้องครับบีบสะบักกลางอกยืดยืดเยี่ยมมากครับเกงหลังล่างเล็กน้อยนะฮะแบบนี้ใน3ท่าแรกนะครับผมจะยังไม่ให้ทุกคนนะฮะออกหนักจนเกินไปเพราะวันนี้เนี่ยอีซี
1: ่
0: เป็นวันอีซี่นะฮะเน้นเบาๆกันก่อนขยับข้อต่อเบาๆยามเช้านะครับแบบนี้ถูกต้อง3 2 1โอเคฮะผ่านไป3ท่าแล้วตอนนี้รู้สึกว่าหัวใจเราเริ่มทำงานหนักประมาณนึงแต่ว่าจะไม่หนักเกินไปเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยในท่าที่4เนี่ยสไลด์ด้านข้างแบบนี้เป็นท่าชัฟเฟิลนั่นเองฮะเพิ่มการเบิร์นมากขึ้นขยับตัวมากขึ้นนั่นเองฮะไป let's go สไลด์สัก 2-3 ช่วงก้าวของตัวเองนะครับแบบนี้1 2 3ด้านข้างแบบนี้ออปชั่นแรกนะครับทุกคนวางเข่าต่ำๆโลนีหรือว่าลงได้ปลายเท้าแบบนี้ออปชั่นที่2ถ้าใครรู้สึกว่าหายเหนื่อยลองยกขาขึ้นมาถ้ารู้สึกว่าร่างกายไหวขึ้นลองยกขาขึ้นมาแบบนี้ถ้ารู้สึกว่ายังเหนื่อยยังไม่พร้อมออปชันแบบโค้ดไม้ได้นะครับลดปลายเท้านะฮะแบบนี้ลักษณะเหมือนเราวิ่งจ็อกกิ้งแต่ว่าเป็นจ็อกกิ้งที่บ้านแบบนี้นะครับ3 2 1ถูกต้องครับทีนี้เราเพิ่มท่าขึ้นมาเนาะเราชัฟเฟิลเสร็จแล้วเราย่อสควอทแตะพื้นถ้าใครไม่ไหวลงแค่นี้เวลาสควอทนะครับแตะพื้นเนี่ยก้นอยู่ใต้หัวเข่าพอดีตามองด้านหน้าไว้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกกันก่อนสไลด์ด้านข้างและย่อแตะพื้น let's go ฮึบแล้วแตะสลับมือบ้างนะครับแบบนี้หรือ2มือเยี่ยมมากฮะถ้าท่านผู้ชมนะที่เป็นผู้ชายนะเหมือนแบบเรียนรดมาท่าแทงปลาไหลนะ แทงปลาไหลแบบนี้เยี่ยมมากฮะท่าสควอทนั่นเองครับอีกสัก10วินาทีโดยประมาณนะครับย่อลงให้ต่ำเข้าไว้แล้วยืนขึ้นวันนี้เป็นท่าง่ายๆนะครับแต่เราเน้นความต่อเนื่องเนาะ3 2 1เยี่ยมมากครับโอ้ต้นขาเริ่มร้อนแล้วเป็นไงบ้างครับโค้ชไม
1: ค์โอ้เริ่มหน้าขาเริ่มร้อน
0: ผ่านไปหลายท่า3ท่าแรกยังเป็นแบบเบสิก
1: ใช่ค่ะ
0: พอ4 5นี้เริ่มเหนื่อยขึ้นมาเล็กน้อยเดี๋ยวท่าที่6นะครับเราสไลด์ด้านข้างแล้วจัมปิ้งแจ็ค2ครั้งแล้วสไลด์ด้านข้าง1และ2แบบนี้ลงระดับด้วยปลายเท้า Let's go ไปฮะ2ครั้ง1 2และสไลด์ด้านข้าง1และ2แบบนี้เยี่ยมมากครับถ้าใครรู้สึกว่าอยากเบิร์นมากขึ้นใช้การวิ่งดึงเข่าขึ้นสูงแบบนี้เอาอินเอาอินเยี่ยมมากครับจังหวะวิ่งลองแกว่งแขนข้างลำตัวดูหน่อยนะฮึบฮึบเยี่ยมมากครับ5 4 32และ1ว้าวเหงื่อเริ่มมาเลยพอจับจ็อกกิ้งเข้าไป
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวท่า3ท่าสุดท้ายเราจะลงสู่พื้นบ้างเราจะเริ่มจากท่าแพลงค์โชลเดอร์แท็บนะฮะ
1: ได้ค่ะ
0: แพลงค์โชลเดอร์แท็บคืออะไรเราวางฝ่ามือแบบนี้แล้วแตะไปที่หัวไหล่แล้วสายเป็นเหมือนท่าแพลงค์นั่นเองครับมา Let's go ฮึบวางฝ่ามือใต้หนกนะครับแบบนี้แล้วแตะไปที่หัวไหล่สลับข้างฮึบให้ฝ่ามือเราอยู่ใต้หน้าอกพอดีเอ็นตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยเกรงหน้าท้องนะครับเหยียดขาตรงฮึบฮึบให้รู้สึกเราเมื่อยที่หัวไหล่เมื่อยที่หน้าท้องนะฮะถ้าใครรู้สึกปวดหลังเกรงหน้าท้องยกสะโพกขึ้นสูงเล็กน้อยนะฮะหลังไม่แอ่นก้นไม่ตกตัวเราตรงเหมือนไม้กระดานเลยนะครับผมเยี่ยมมากถูกต้องฮะ3 2 1แท็บโอ้ก็ชมายเป็นไงบ้างฮะ
1: เริ่มวูบวาบแล้วค่ะ
0: เริ่มวูบวาบเดี๋ยวต่อไปครับเราเปลี่ยนจากการใช้แขนนะครับเป็นใช้ขาแบบนี้เราแทบด้านข้างเราแทบด้านข้าง แขนเราอยู่กับที่แล้วเมื่อกี้เราแขนขยับขาอยู่ที่รอบนี้แขนอยู่กับที่ขยับขา let's go tap แล้ว tap เทคนิคท่านี้นะครับรองเกงหน้าท้องด้านล่างม้วนก้นมาเนาะก้าวเท้าพอประมาณนะครับถ้าเรากว้างไกลเกินไปเนาะก้าวไกลเกินไปเนี่ยสะโพกอาจจะตกอาจจะเกินลิมิตของร่างกายเราได้เอาเท่าที่เราไหวนะฮะอันนี้ยังอยู่ที่เซตที่1 ในพาร์ทของคาร์ดิโออีซี่กันฮะต้นสัปดาห์แบบนี้เอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเนาะเยี่ยมมากครับ3 2 1โอ้โหอ่ะทีนี้เราเป็นแล้วขยับแขนขยับขาแล้วแหละโค้ชไมค์สุดท้ายผมขอเอามารวมกันหน่อยเนาะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเราก้าวเท้าขวาแขนซ้ายหุบก้าวเท้าซ้ายแขนขวาหุบสลับสลับสลับLet's go ไปขาขวาแขนซ้ายขาซ้ายแขนขวาฮึบมารอบนี้นอกจากแบบฝึกกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยเรายังฝึกระบบประสาทในการทำงานร่วมกันระหว่างแขนกับขานะครับเอ็นตัวไปด้านหน้าฮึบแทบแทบเยอะมากครับถ้าใครรู้สึกว่าไม่ทันสลับแขนกับขาได้นะครับแต่ถ้าใครเป็นแล้วเนี่ยเอามารวมกันได้เลย3 2 1โอเคครับเป็นไงบ้างครับเซตที่1ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราพักเบรกจิบน้ำกันสักเล็กน้อยนะครับผมได้เวลาไปกันต่อครับในเซตที่2เดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกนะครับบิดลำตัวบิดขาหน่อยพร้อมแล้ว Let's go ฮึบแท็บย่ำเท้าและแท็บเซตที่1 นะครับเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเหงื่อเราเริ่มออกแล้วพอเหงื่อเราเริ่มออกนะครับร่างกายเราเริ่มร้อนเริ่มฮีทขึ้นหลอดเลือดกล้ามหัวใจทำงานหนักกล้ามเนื้อมันก็จะยืดหยุ่นได้ดีขึ้นจากเซตแรกเอ้ยโค้ชทำไมเตะได้แค่นี้แต่พอมาเซตนี้เตะได้สูงขึ้นอันนี้ครับกล้ามเนื้อเราพร้อมแล้วระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายเราเนี่ยค่อนข้างทำงานเต็มที่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยนะหาพื้นที่ด้านข้างนะครับไซส์ลังarm dish เหยียดแขนไปแบบนี้นั่นเองนะครับรอบนี้ลองดูว่าเราก้าวเท้าได้ไกลขึ้นและย่อลงได้ต่ำมากกว่าเดิมหรือยังนะครับลองเช็คดูเนาะแต่จะคงให้เมื่อยที่ต้นขาไม่เมื่อยหัวเข่านะครับ let's go ฮึบแล้วกลับเหยียดแขนด้านข้างแล้วเหยียดแขนด้านข้างจังหวะที่เราดึงเท้ากลับมานะครับใช้ขาที่อยู่ด้านนอกเป็นตัวส่งแรงแล้วถีบกลับมาฮึบแบบนี้ถีบออกแล้วกลับมายืนเป็นตัวตรงสลับซ้ายขวานะครับถูกต้องถ้าท่านผู้ชมทางบ้านรู้สึกว่าโค้ชมันไม่ค่อยเหนื่อยเลยลองทำให้ไวดูฮะ1 2ผมมีให้หลายทางเลือกเห็นไหมฮะแต่ว่าอยู่ท่าเดิมเลยโอเคพักเบรกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวท่าที่3กางแขนยกขาเหมือนเมื่อกี้ต่อจากเมื่อกี้นะโค้ชมาอย่างที่ผมบอกว่าถ้าใครยังไม่เหนื่อยเนี่ยลองทำท่าเดิมนั่นแหละฮะแต่ลองทำให้เร็วขึ้นเกรงกล้ามเนื้อให้มากขึ้นมันก็จะเพิ่มความยากขึ้นมาจากตัวแรกเราช้าๆแบบนี้เราทำให้เร็วขึ้นไปพร้อมกันฮะ let's go ถูกต้องแต่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับยังเป็นแบบ beginner level นะฮะเพิ่งกลับมาเริ่มออกกำลังกายผมแนะนำให้เล่นเบาๆแบบนี้ไปก่อนนะในต้นสัปดาห์ในกลางสัปดาห์และท้ายสัปดาห์นะครับเราจะมีการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบทั้งเป็นแบบบัดดี้นะครับก็จะสนุกมากขึ้นมีเพื่อนเล่นเชียร์โค้ชมาย
1: ใช่ค่ะ
0: และท้ายสัปดาห์เนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายแบบ high intensity ความเพียรสูงเอาใจสายฟิตเลยโอเคครับพักเบรกพักเบรกวันนี้เอาใจสายคนเพิ่งเริ่มต้น
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่รู้จะออกกำลังกายแบบไหนพื้นที่ไม่มีเลยครับโค้ชอยู่บ้านมีแต่ห้องอยู่หออะไรพวกนี
1: ้
0: น
1: ี่
0: เห็นไหมครับเราอยู่แค่2ถึง3เมตรเองฮะก้าวซ้ายก้าวขวาก็เหนื่อยแล้วออกกำลังกายแบบเบิร์นไขมันเบิร์นแคลอรี่ได้แล้วครับเดี๋ยวทีนี้ไปฮะวิ่งด้านข้าง let's goการวิ่งแบบนี้นะฮะเริ่มจากอยู่กับที่ก่อนเราจะยังไม่ลงสควอตนะครับโค้ชหมาย
1: ใช่
0: ลองลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะครับถ้าใครรู้สึกว่าเหนื่อยเอาแบบนี้เบาๆถ้าใครแรงยังดีดูเนาะยกขาขึ้นมาครับแกว่งแขนข้างลำตัววิ่งอยู่ที่ห้องวิ่งอยู่ที่บ้านครับวิ่งอยู่ทางหน้าจอออกกำลังกายได้ทุกที่ครับผมแบบอีซี่เนาะคอนเซปต์เราวันนี้โอเคครับต่อไปเพิ่มการสควอตเข้ามานะครับผมสไลด์ด้านข้างฮึบแล้วย่อแท็บปลายเท้าเปิดออกแบบนี้นะครับหัวเข่ากับปลายเท้าเป็นเส้นตรงแนวเดียวกันเนาะมา โอ้คนมาเป็น

0: ไงบ้างวันนี้ขึ้นสู่เซต2แล้ว
1: ใช่แล้วค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะ
0: เริ่มเหนื่อยครับอึ๊บชึบแบบนี้ครับชึบปึ๊บเยี่ยมอ่ะอันนี้เราอยู่2นะฮะปึ๊บปึ๊บก็จะเหนื่อยกว่าเซตที่แล้วประมาณ1อีก15วินาทีนะครับผมย่อวิ่งวิ่งแล้วย่อถูกต้องฮะเปิดปลายเท้าปึ๊บเกรงสะโพกต้นขาทำงานนะฮะฮึบ3 2 1เยี่ยมมากครับท่าต่อไปเราต่อยอดจากการวิ่งด้านข้างเหมือนเดิมเนาะเอาอินแล้ววิ่งเอาอินฮะเล็งสัก 2-3 เมตรถ้าเราไม่มีพื้นที่อาจจะวิ่งอยู่กับที่ก่อนแล้วจำแจ็ค Let's go ไปครับวิ่งเอาอินวิ่งเอาอินหรือถ้าใครไม่มีพื้นที่นะครับวิ่งสัก3ก้าว1 2 1 2 1และ2แบบนี้ได้เลยสลับไปสลับมาได้นะครับปึ๊บปึ๊บ10วินาทีครับเยี่ยมมากแท็บแท็บถูกต้อง5 4 3 2และ1โอเคครับไปถึงช่วงสุดท้ายเราลงด้านล่างกันนะครับผมแบบนี้เริ่มจากแพลงค์โชลเดอร์แท็บแบบนี้ฮะเดี๋ยวโค้ชมายลองทำท่าแพลงค์ให้ดูนิดนึงนะเวลาเราแพลงค์นะครับสังเกตดูข้อมือข้อศอกหัวไหล่จะอยู่แนวเดียวกันแบบนี้นะครับหลังไม่แอนตัวไม่ตกนะฮะเกรงก้นขมับท้องพร้อมแล้วโชลเดอร์แท็บ let's go ฮึบเทคนิคในท่าแพลงค์โชลเดอร์แท็บนะครับถ้าเราเก็บเท้ามาแคบเกินไปแบบนี้เวลาแท็บสังเกตไหมครับก้นเราจะบิดตัวจะบิดลองเปิดเท้าให้กว้างเล็กน้อยแล้วเปิดสังเกตไหมฮะตัวเราจะนิ่งมีหลักแบบนี้หรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวเราวางเข่าและแท็บซ้ายขวาแบบนี้ถ้าไหวขาตรงนะครับเยี่ยมมาก3 2และ1โอเคฮะสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับปิดหัวไหล่นิดนึงครับเดี๋ยวต่อไปครับเราเป็นแท็บโดยการใช้เท้าเท้าซ้ายเท้าขวาหรือขวาซ้ายก่อนก็ได้นะครับผมจังหวะที่เราแท็บนะฮะเวลายกท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเป็นอย่างนี้สะโพกตกหลังแอนให้เราเกรงไม้กระดานอย่างนั้นไม่ถูกนะฮะเราใช้เป็นแบบนี้แท็บเส้นตรงแพลงกิ้งนะฮะไม้กระดานเป็นตรงเส้นตรงเลยครับหมวนก้นเข้ามาเล็กน้อยนะฮะเหยียดให้สุดขาแขนเราดันพื้นขนาดและเกรงหัวไหล่ไว้ถูกต้องครับ10วินาทีสุดท้ายเยี่ยมมากครับมา5 4 3 2และ1เยี่ยมมากครับเหมือนเดิมนะฮะโค้ชมายเดี๋ยวขอลองทำท่าแพลงให้ดูอีกสักนิดหนึ่งครับรอบนี้เราจะเอามารวมกันนะครับ beginner level เท้าขวาแท็บ1เท้าปึ๊บแล้วมือซ้ายแท็บมาแล้วถอยกลับแท็บแท็บขาซ้ายไปมือไปแล้วมาทีละชุดแบบนี้ถ้าใครทันแล้วพร้อมกันโอเคครับเวลาเดินแท็บแล้วแท็บเยี่ยมมากครับ30วินาทีสุดท้ายครับในเซตที่2เนาะมาฮึบฮึบเอ็นตัวด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเยี่ยมมากสะโพกเราจะไม่หมุนซ้ายไม่หมุนขวานะครับไม่บิดไปบิดมานะฮะเกรงหน้าท้องลำตัวเรานิ่งนะครับกล้ามเนื้อทำงานเต็มที่ช่วงขาช่วงแขนนะออกแรงพร้อมกันเยี่ยมมากครับ5 4 3 2โอเคเป็นไงบ้างครับเซตที่2แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเซตที่3นะฮะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายในเซตที่3กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลย Let's go เริ่มจากคิก Upper Body Rotation หมุนแบบนี้ปังรอบนี้นะครับจะรู้สึกได้ว่าเตะสูงกว่าเซตที่2อีกนี่เราลองเล็งประมาณปลายคางของตัวเองนะครับเทคนิคเล็กน้อยนะครับเรายกแค่ตัวเราขึ้นสูงแบบนี้เราจะไม่แบบนี้นะเราไม่งอตัวขึ้นมาเพื่อหลายคนแบบเอ้ยโค้ชอยากได้ทุนสูงทำแบบงอตัวอย่างนี้ได้ไหมอาจจะบาดเจ็บหลังส่วนล่างได้นะครับเอาเท่าที่ไหวนะฮะแบบนี้ได้ฮึบสลับคิกเยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคมาเซตสุดท้ายนะครับเซตนี้ผมขอให้ทุกคนเนี่ยออกแรงเต็มที่และทำอย่างต่อเนื่องนะครับเรารู้ท่าแล้วรู้จังหวะในการเล่นกันแล้วกติกายังคงเหมือนเดิมนะครับทำแล้วพักทำแล้วพักรอบนี้นะฮะการดันข

0: บ้างละเอียดแขนไปแต่ว่าขอทำเร็วนิดนึงนะครับมา let's go ฮึบยืดแท็บสังเกตดูจังหวะที่เราเปลี่ยนเท้าที่พวกผมเปลี่ยนเท้านะครับจะมีการกระโดดเล็กน้อยฮึบเราจะเพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าใครไม่ทันไม่ไหวก้าวชิดแล้วยืดได้แบบนี้ถ้าไหวนะครับแบบนี้จังหวะที่เท้าลอยนะครับจะเป็นการออกแรงแบบกระชากแบบระเบิดนั่นเองนะฮะทำให้เราใช้พลังงานมากขึ้นกล้ามเนื้อหลายส่วนเนี่ยทำงานร่วมกันได้ดีมากขึ้นนะครับ5 4 3 2และ1เยี่ยมมากครับท่านี้ยกขากลางแขนยกขากลางแขนท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่มีหลักในการทรงตัวนะครับอาจจะแบบวางแบบนี้แล้วเปิดอาจจะเน้นการบีบหลังด้านบนแล้วยืดได้เท้าติดพื้นได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชครับผมมีบาลานซ์แล้วยกขาขึ้นมาแล้วเปิดแบบนี้และทำให้ต่อเนื่องครับ let's go ฮึบฮึบดีครับจังหวะเราเปิดแขนนะครับเราจะไม่กระชากแรงจนเกินไปนะฮะเอาเท่าที่ร่างกายเราลิมิตไหวเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันหลายคนแบบโค้ชอยากได้เยอะกระชากไปเลยอันตรายนะฮะ
1: สุดเวียงไปเลย
0: เอาพอประมาณพอประมาณแต่ถ้าใครฟิตไม่ว่ากันฮะแต่ถ้าใครที่เพิ่งเป็น beginner level นะครับที่เข้ามาชมใน EP นี้เนาะเป็น cardio easy concept ของเราวันนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: 3 2 1โอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะวิ่งด้านข้างกันแล้วมาเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ
1: ทีนี้ใครยังใช้ option อยู่ลองเปลี่ยนมาใช้แบบท่าเต็มๆมั้ง
0: ใช่ครับวิ่งเลยดึงเข่าขึ้นมาให้สูงนะครับถ้าแบบเมื่อกี้ใครยังแบบยังแบบง่ายๆอยู่ยังกลัวการลงน้ำหนักลองดูฮะขอเซตเดียว let's go ปึ๊บแบบนี้เยี่ยมมากครับเป็นการวิ่งง่ายๆอยู่กับที่นะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะครับหรือจริงๆแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นนักวิ่งเนี่ยเอาท่าวันนี้เนี่ยไปใช้ในการวอร์มกล้ามเนื้อก่อนเราจะวิ่งแบบลองรันหรือระยะทางไกลก็ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นในท่าของเนี่ยการจ็อกกิ้งลงปลายเท้าการแกว่งแขนการเตะขาขึ้นมาเนี่ยมันจะได้กล้ามเนื้อยืดพอดีเลย
1: ใช่
0: ยืดเบาๆรวมถึงการทำท่าแพลงด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราเพิ่มการสควอตเข้ามานะครับต้นขาสะโพกทำงานร่วมกันหรือถ้าใครยังแบบเอ๊ะโค้ชสควอตดูไม่ทันเลยโค้ชไปเร็วมากกว่านี้สามารถกลับไปดู EP ที่เป็นเวทเทรนนิ่งย้อนหลังได้นะครับจะเป็นโค้ชต๊อดกับของผมเนี่ยสอนร่วมกันนะ
1: ได้เลย
0: มาสควอตนะวิ่งฮึบฮึบรายการย้อนหลังนะครับถ้าแบบท่านผู้ชมทางบ้านที่โค้ชดูไม่ทันตื่นไม่ทันติดธุระอันนี้ฮะสามารถรับชมได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่า T-Sport 7นะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์มากมายเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งเรื่องของกีฬาสุขภาพการออกกำลังกายต่างๆมากมายนะครับมา3 2 1โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราShuffle to Jack ก้าวด้านข้างและกระโดดรอบนี้นะครับถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชขอใช้แขนหน่อยได้ไหมได้เลยพอเราวิ่งไปแล้วเอาอินแบบนี้ได้เลยอะแดปปรับใช้ได้เลยทั้งแบบง่ายแบบยากมาสไลด์ฮะขอแขนหน่อยขึ้นด้านข้างเท้ากว้างไว้เยี่ยมมากครับเวลาที่เรากระโดดตบในท่านี้นะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าไม่กว้างจนเกินไปนะครับถ้าใครมีปัญหาการบาดเจ็บหัวเข่าเราใช้แบบนี้ได้เราไม่กระโดดเนาะปึ๊บแต่ถ้าใครไหวนะครับเพิ่มการยกแขนขึ้นมาแท็บถูกต้องครับ3 2 1ทีนี้เราลงด้านล่างกันนะครับผมมาเริ่มจาก shoulder tap ไปที่หัวไหล่ทีนี้ในเวลาที่เราจังหวะที่เราแบบยกแขนขึ้นมา1ข้างนะครับแขนที่เป็นฐานเราแอบออกแรงดันและเกร็งช่วงนี้ช่วงใต้รักแร้ของเราให้นิ่งนะครับตัวเราจะไม่บิดไปบิดมามาจะได้ทำงานได้เต็มที่นะฮะ let's go ฮึบฮึบฮึบสลับซ้ายสลับขวานะครับเยี่ยมมากถ้าใครรู้สึกว่าไม่บาลานซ์นะฮะยืนเล่นเท้ากว้างๆไว้ก่อนนะครับกางขาให้กว้างไว้ก่อนแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มได้โค้ชขอเก็บเท้าเข้ามาเล็กน้อยเยี่ยมเลยครับแบบนี้จะได้ออกแรงได้มากขึ้นเยี่ยมมากครับตามองพื้นไปนะครับ5 4 3 2 1โอเคในท่าแพลงนะครับเราพยายามสายตาเรามองพื้นเนาะโค้ชไมค์ถ้าสมมติเราเงยคอขึ้นมาอยากดูว่าท่าเราถูกไหมอันนี้อาจจะแบบเมื่อยต้นคอ
1: ใช
0: ่ค่ะคอแงนแบบนี้ได้นะครับเก็บค้างใกล้คอเกรงแง่ท้องพอประมาณเท่านี้แหละมา let's go ฮะแท็บ

0: ฮึบฮึบหรือท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากผมจะแนะนำเลยคือยุคนี้นะโค้ชไมล์เรามีสมาร์ทโฟน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ่ายวิดีโอไว้นะครับตั้งกล้องหลายๆมุมว่าเอ๊ะเราทำท่าถูกไหมนะถ้าสมมติเราอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่มีโค้ชส่วนตัวหรือว่าไม่มีบัดดี้ในการพาออกกำลังกายนะครับนี่เลยสมาร์ทโฟนนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ดูเอ๊ะท่าเราถูกไหมนะแล้วก็อีกอย่างครับจะได้เก็บไว้เป็นแบบแรงบันดาลใจให้ตัวเองว่าเออเราก็มาไกลเหมือนกันเนาะโอเคครับเปลี่ยนท่าปึ๊บถ่ายหลายๆมุมผมแนะนำว่าด้านข้างด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เราจะได้เป็นการเช็คไปด้วยเออท่าเราถูกไหมแบบนี
1: ้
0: แล้วเราจะได้รู้ด้วยว่าเอ้ยเมื่อก่อนเราทำท่าคิดว่าถูกแล้วแต่ปัจจุบันเราอาจจะทำท่าได้ดีกว่าเดิมก็ได
1: ้
0: โอเคฮะเปลี่ยนท่าสุดท้ายครับ let's go ปึ๊บปึ๊บรอบนี้ขอแตะหัวไหล่นะครับออปชั่นถ้าใครไม่ไหววางพื้นได้ปึ๊บสลับซ้ายขวาหลายๆท่านยังอาจจะทำท่านี้แบบไม่ค่อยถูกสลับไปสลับมาสามารถดูย้อนหลังได้นะครับทางช่องทางออนไลน์เนาะทั้งทาง YouTube และ Facebook ที่ Sport 7นะครับเข้าไปติดตามรับชมทั้งคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งหรือว่าโยคะด้วยนะเรามีมากมายเลย3 2 1โอเคครับแล้วก็จบภารกิจ3เซตกันไปแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันบ้างครับกับ3เซตในวันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยล่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันสักเล็กน้อยนะครับคลายเส้นกันนิดนึงเนาะเดี๋ยวให้โค้ชมายเป็นคนนำนะครับ
1: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันจากยืดหัวไหล่ก่อนเนาะคุณจ๊าบดึงข้อหาลำตัวค่ะกดหัวไหล่ลงนะแล้วก็ดึงโอเคหายใจเข้าหายใจออกปกตินะคะโอเคทีนี้เปลี่ยนข้างดึงข้อหาลำตัวเข้าเยอะๆนะคะแต่ว่าไม่บิดไปอย่างนี้นะลำตัวตรงและดึงเข้าหาลำตัวโอเคทีนี้เดี๋ยวเราประสานมือไว้ด้านหลังนะคะและเชิดอกขึ้นเนาะมองไปด้านบนหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆผ่อนค่ะโอเคทีนี้ประสานด้านหน้าบ้างค่ะกดจับและยืดไปด้านหน้านะคะเหมือนมีคนดึงไว้กลงหลังเยอะๆว้าโอเคค่ะยืดหน้าขาเล็กน้อยมาสำหรับคนที่ยังไม่มีบาลานซ์นะคะหรือว่ายืนยังเซอยู่ก็จับเก้าอี้จับโต๊ะข้างๆไว้ได้เลยเนาะหรือว่าเปลี่ยนมือออกมาสร้างบาลานซ์ได้โอเคทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะเดินสะโพกมาด้านหน้านะคะเข่าเสมอกันเนาะโอเคค่ะโค้ชจับเรียบร้อยค่ะ
0: ก็จบภารกิจประจำวันของเรากันแล้วนะครับกับวันคาร์ดิโออีซี่นะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามพวกเราโค้ชจ๋าโค้ชใหม่และโค้ชอีกหลายๆท่านนะครับในแต่ละ EP ก็จะมีการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอโยคะหรือสปอร์ตเดย์นะครับทุกวันเวลาเดิมทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ต7หรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube และ Facebook นะครับพิมพ์คำว่าที่สปอร์ต7ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยสำหรับนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

า 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

รายการคลิกเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้นี่นะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับซึ่งคำถาม Is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม Is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you have a car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่ามีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับดังนั้นเราจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดนะครับหรือคำถาม question word question นะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับก็คือ how much ครับเพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how much food is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ how much alcohol is thereเงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes คือธนบัตรครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ how much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there how much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจจะเหลือ0แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลาย0เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนี่นะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเร็จรูปจำมาเลยครับ is there a และคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียว

เดี๋ยวฉะนั้นครับยิ่งเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม Is there a toilet around here และคำตอบคืออะไรครับ There is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร There isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ Is there a gas station around here หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น Is there a gas stationaround here คำตอบครับก็จะเป็นอะไร There is a gas station around here There isn't a gas station around here วันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ย Is there a เห็นไหมฮะ Is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ Is there a ออกมาจากจิตใต้สำนึกเหมือน What is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่าIs there a ghost in the house? นะคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน There is a ghost in the house. ไม่ผีก็ต้องเป็นอะไรครับ There isn't a ghost in the house นั่นเองครับ So คำถาม format คือ Is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ Is there any ครับอันนี้เราใช้นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับวันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะ so คำถามคือ is there any food at home และแน่นอนนะครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่างซัมกับเอนนี่ครับคำตอบคือซัมนั่นเองครับ there is some food at home ครับซัมก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any food หรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยครับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม Is there any มีบ้างไหม Is there any Is there any money in the account กดมา Yes เงินเดือนเพิ่งออกครับ There is some money in the account แต่ เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป There isn't any money in the account นั่นเองครับ So is there any There is someThere isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ 108,900 ก็จะได้มาอีก 108,900 ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ Are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่อย่างหลักๆเนี่ยนะครับก็คือ How many นั่นเองครับ How many ก็แปลว่ากี่อันนั่นก็หมายความว่า Are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คนHow many students ก็คือ how many students นักเรียนกี่คน are there at my school how many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมตินะครับมีนักเรียนอยู่100คน there are 100 students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ there aren't any ครับผมไม่มีเลยครับ there aren't any students at school ถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าเอ๊วันนี้นะครับผมมีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมืองฮะ How many new cars are there in Bangkok? How many new cars ต้องใส่ SC cars เพราะ how many กับนับได้นะฮะ How many new cars are there in Bangkok? ปรากฏว่ารถเพิ่มเข้ามาล้านกว่าคันเองฮะ There are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ไง How many are there ครับต
ต่อไปนะครับเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่หนึ่งคำถามสำเร็จรูป are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุแล้วครับก็คือที่ผับครับแล้วถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า hey man are there

0: cute guys ก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆมาเนี่ยเธอ are there a lot of cute guys there are a lot of cute guys there aren't a lot of cute guys ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม are there a lot มีเยอะไหม are there a lot นั่นเองครับ
1: แต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนนั้นน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า are there many people at Paragon today are there many people at Paragon today แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon นั่นเองครับ
0: ส่วนถ้าถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนเราจะใช้ there are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน there are a few customers are there any customers there are some customers there are many customers there are a few customers นั่นเองครับหากถ้าไม่มีลูกค้าสักคน there aren't any customers หรือว่า there are no customers นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามare there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปเนี่ยนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดแล้วมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องนั่นเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเราเห็นคำถาม do เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้นเป็นประจำฮะอย่างเช่นอะไรครับ where do you live อาจจะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do แล้วถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ what did you do คุณทำอะไรไปแล้วถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร what will you do เห็นไหมฮะดังนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so what do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามคำว่า where do you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน how many carsDo you have แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ What do you like to do in your free time นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง What time do you have to go to the airport และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน 3 โมง I have to go to the airport at 3 o'clock
1: อีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ what do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ yes มัวๆไปก่อน yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ what do you meanอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถาม do you ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกันกับ what do you think หรือ what do you think about ก็คือคำถาม how do you find

0: ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า how do you find the restaurant ไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ how do you find หรือ what do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามอะไรครับคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับ do you like pop music คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะครับ do you love me คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหมDo you remember me? แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า Are you remember me? ไม่ได้นะครับเพราะมัน Are you บอกแล้วไง Are ห้ามคาตามกับ verb ธรรมดานะครับ Do you remember me? หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม Do you have to work tomorrow? I have to work tomorrow. I don't have to work tomorrow. นั่นเองครับ
1: อีกหนึ่งคำถาม Do you นะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆนี่นะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือเขาจะถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim นั่นเองครับ
0: หรืออาจจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมก็ถามนี้ครับ Do you know how to play golf I know how to play golf I don't know how to play golfดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณจะเจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปเนี่ยนะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลักๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่จะถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it take แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it taketo fly to London แล้วคุณเห็นคำถามมี how long does it take so คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ it takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง it takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรครับตอนนี้คุณก็จำเลย how long does it take to drive to Pattaya ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ it takes about 2 hours to drive to Pattaya ครับ so คำถามสำเร็จรูปคือ how long does it takeหรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ how much does it cost how much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ how much does it cost หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ how much does it cost to rent a car ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นอะไร how much does it cost to rent a car ก็ต้องเป็นอะไร it costs 1,000 baht to rent a car per day ครับผม so how much does it cost ก็เป็นพี่น้องกับ how long does it take so คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะ where does she live นั่นเองครับ where does she live where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมงWhat time does the train leave? What time does the train leave? หรือจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do? ก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do? ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น Does she have a car?She has a car. She doesn't have a car. อันนี้ฝากเลยนะฮะ Does she have a car? ดังนั้นนะครับ She has a car. ไม่ใช่ she have a car นะฮะ He, she, it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he, she, it เนี่ยเป็นประธาน s นะครับ She has a car. ถ้า she ไม่มีรถนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ She no have a car. บางคนก็ she don't have a car แต่ให้ถูกต้องก็เป็น she doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดมาอยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม does the microphone work the microphone works ใส่ s the microphone doesn't work นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นี่นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number one What do you do? What do you do?หรือ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า Oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า What is your job? งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do What do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number two How's lifeHow's life? How is life? คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number three What brought you here? What brought you here?อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก Number 5 How do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

วกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อเออเออ very good เออเออเออ yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องหรอเขาพูดว่าอะไรอะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ SorrySorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what ตึ๊ด means Could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ meansคุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean ตึ๊ด Is that right หรือ You mean ตึ๊ดright คุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคนี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามธนาเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: Watch your step ปกติคำว่า watch แปลว่าดูใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ watch your step แปลว่าให้ระวังระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step อันนี้ก็คือ stairways อะไรคะ stairways
1: ระวังตรงบันได
0: ใช่นะคะคือบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่า caution คือให้ระวังเขาเตือนเราให้ว่าให้ระวังนะคะต่อไปค่ะอ๋ออันนี้ทีนี้ป้ายทีละอันปุ๊บป้ายอันนี้ลองเดามีคำว่า entrance เคยเจอคำว่า entrance ตามที่ไหนบ้างคำนี้เวลาลงหนังครูว่าก็มีนะลงหนังก็จะมีคำว่า entrance อยู
2: ่
0: ไม่ใช
2: ่
0: ทางเข้า entrance แบบว่าทางเข้าตรงเข้าคำว่าอะไรทางออกทางออกคืออะไรเอ็นทรานซ์ทางเข้า exit ทางออกนะคะ exit ทางออกนะคะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม
2: main entrance
0: ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่าเมนแปลว่าหลักนะคะคำว่าเมนแปลว่าหลักต่อไป
1: give way
0: คำว่า give แปลว่าอะไรเอ่ย
1: give
0: แปลว่าอะไร give เวลาที่มีคนบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาเนี้ยยึดเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้ way แปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทาง give way 3คนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูไหมครับหือเอาไหมครับต่อไปนะคะต่อไป no truck คำว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วคำว่า truck แปลว่าอะไร truck มันมีเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่มี6ล้อค่ะแปลว่ารถบรรทุกใช่ไหมคำว่า truck นะคะดังนั้นอันนี้คืออะไร no truck ก็คือเขาห้ามอะไรคะ
2: ห้าม
0: รถบรรทุกเข้ามาใช่ไหมในบางถนนที่เป็นถนนสายเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นไปใช่ป่ะ no truck นะคะต่อไป
1: no buses
0: อันนี้คือไม่ให้รถไม่ให้อะไรขึ้นไป
1: รถบัส
0: อันนี้คือรถบัสที่โรงเรียนใครมีรถบัสบ้างรถบัสคืออะไร
1: รถบ
0: ั
1: ส
0: คล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมย์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้คือไม่ให้รถบัสขึ้นมาเนาะต่อไป
1: Can go swimming สามารถว่ายน้ำได
0: ้ทายบริเวณเนี้ยสามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไปKeep
1: this door closed.
0: Keep this door closed. คำว่า close แปลว่าอะไรคะเวลาครูบอกว่า close the door แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอันว่าอะไรคะ
1: No.
0: ภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษเรียกว่ามอเตอร์ไซเคิลดังนั้นพอมีคำว่า no ออกเสียงว่า no motorcycle 1 2 3 no
1: motorcycle
0: อันนี้เขาไม่ให้อะไรคะ
1: ห้าม
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณนี้นะคะ no motorcycle ต่อไปอันนี้แล้วซ้ำนะคะซ้ำแล้วอ่ะทีนี้อ๋ออีกอันนึงน่าสนใจอันนี้อ๋อ
1: Do not feed the
2: ห้ามให้อาหารสัตว
0: ์เออไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรเอ่ย squirrels คืออะไรคะ
1: squirrels
0: ตัวอะไรอันเนี้ยตัวเนี้ย
2: กระรอก
0: ไม่ใช่หนูนะดูดีนี่คือกระรอกนะคะ Do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายที่คุณเปลี่ยนว่า Do not feed the cats แปลว่าอะไรคะ
1: ห
0: ้
1: ามให
0: ้
1: อาหารแมว
0: ห้ามให้อาหารแมว Do not feed the dogs
1: ห้ามให้อาหารม้า
0: Do not feed the horses ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยเจอคำว่า do not เมื่อไหร่คือห้ามทำห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้ถือไว้ถือไว้ถือไว้ค่ะนัทธิดานัทธิดาเราเลยมาถือไว้เอาเอาเอาเอาเห็นแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอะหนูเราปึ๊บอะลงทีนี้เฉพาะฟังดีๆเฉพาะคนที่มีป้ายอยู่ในมือให้ไปหาคู่ที่จับคู่กับเราแล้วมีความหมายเหมือนกันเอาป้ายเราไปหาคนที่มีป้ายแล้วความหมายเหมือนกันใครได้แล้วนั่งลงใครได้แล้วนั่งลงไปเร็วใครได้แล้วนั่งลงไปหาเพื่อนใครได้แล้วนั่งลง
3: นั่งเพื่อนที่เดิม
0: ตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้เอาคนที่เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะอ๋อเก่งมากนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ฉันแม่สองคนนั่งลงก่อนนะ
3: ยังไม่ได้
0: เดี๋ยวเราค่อยเล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลงอัศวินีติ๊กเกอร์ไปแปะอันนี้เขาได้ก่อนให้เขาคนละ2ดวงที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวินีดูว่าถูกได้ไหมนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรป้ายของเราคืออะไรเปิดได้อะไรนั่นน่ะหาเพื่อนนู่นนี่แป๊บนึงคนที่ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนที่ได้แล้วได้ยังคะนี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกันได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะขอดูป้ายหน่อยหมุนป้ายครูดูหน่อยของใครได้ให้ทางให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันอ้าวนั่งลงนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงนู้นคนนู้นคนนู้นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครถูกหรือเปล่า ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรกสองคนยืนขึ้นค่ะถือป้ายด้วยอย่าเสียงดังหันมาคู่มาอ่าสองคนถือคนละอันถือคนละอันอ้าวโอเคของเพื่อนเขียนว่าอะไรเอ่ย
4: No
0: motorcycles ก็คือ
4: no
0: ถูกต้องไปดังที่ค่ะไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปในชูป้ายสีคนละอันโอเคอะไรเอ่ย Can go swimming อ่ะดูชูป้ายค่ะนะคะนี่ท่าอะไรเนี่ยกำลังไว้ท่านี่ท่าอะไรเนี่ย
5: ว่ายน้ำ
0: รู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรว่ายน้ำท่าเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยว่ายน้ำมีหลายท่ามากเลย
4: ลงมาตกน้ำตาย
0: ครูว่าอันนี้อ๋อท่าจะไม่รอดทุกใสอันนี้คือฟรีสไตล์ไหมแบบนี้ท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมขอบคุณค่ะอ่ะคู่ต่อมาค่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองชุดป้ายสูง no อะไรเอ่ย no trucks ห้ามอะไรเอ่ยนะคะโอเคต่อไปต่อไปชูสูงสูงชูสูงเขียนว่าอะไรเอ่ย keep this door closed แปลว่าโอเคต่อค่ะ
4: ปากกาหายคุณยายหายแล้วครับคุณวัน
0: อ้าวเขาเรียกว่าอะไรคะ
6: เป็นเสาไฟ
0: Please turn off when not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch offชูป้ายชู
6: ป
0: ้
6: าย
0: เขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไร
6: เมน
0: เมนเอนทรานส์แปลว่าโอเคสูงสูง
7: ผิดแล้วครับผิดแล้วครับ
0: อะไร no อะไร no busesNo buses ห้ามรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ No bus นะคะ No buses นะคะต่อไป
8: ผมยังไม่ได้เล่นแ
0: บบนี้อยู่นี่ give way แปลว่าอะไรเอ่ย
6: ให้ทาง
0: นะคะให้ทางกลัวขนาดหนักเลยหมดหรือยังคะหมดแล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไร1คนเร็วขอตัวแทน1คนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมาไหมฟงมาไหมมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็น hot seat โต๊ะที่บอกว่าเก้าอี้มันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบ้เพื่อนนะคะใบ้เพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาภาษาอังกฤษจีเราต้องตอบคำตอบว่าเพื่อนพูดใบ้อะไร
9: ว่าลื่นแบบน
0: ั้
9: น
0: เป็นสถานที่นะสถานที่อย่างเดียวเราห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
9: น้ำเปียกมากๆเลยแบบนั้น
0: มันหัว
9: เดินแล้วมันจะลื่นนะ
0: เป็นสถานที่เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรก
9: ไม่ถูก
0: พูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
9: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหน
9: บ้าโรงอาหารที่ไหน
0: ได้ออกมาเล่นมาได้
9: ก
0: ฮะ
5: รถตำรวจ
0: เช่นตรงที่เราไปกินข้าวอ่ะไม่ใช่ตรงเราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดตรงที่เราไปกินข้าวต้องเขาจึงจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
10: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ฮะ
10: คล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: คล้ายตรงไหนวะกูยังคิดไม่ออกเลยมันคล้ายตรงไหนที่กินข้าวเนาะเป็นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวกับพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
10: กินที่โต๊ะครับ
0: น
10: ี่ก็ถูก
0: นี่ขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดห้ามพูดอยู่เฉย
10: ๆแต่เป็นเรื่อง
0: อ่ะข้ามก่อนได้ทําก่อนได้อ่ะต่อไปเดี๋ยวไป no ไม่เอาคําว่าซุปเปอร์
11: ถูกแล้วเมื่อกี้ไม่เอาคําว่
0: าซุปเปอร
10: ์มาร์เก็ตเฉยๆแล้วพอแล้ว
0: บอกแล้วอย่าพูดฮะมาร์เก็ตต่อไป
10: ไปแล้วนี
11: ่สวยแล้วไปไหนสวยแล้วไปไหน
10: รับ
11: สวยสวยแล้วไปไหน
10: ก็บ้าน
0: ภาษาอังกฤษ
11: ฮอสพิทอล
0: เก่งมากลูกEnglish โดนเพื่อน
10: โรงเรียน
11: สคูล
0: ห้ามพูดคำศัพท์นั้น
10: MU
0: มีแนวโน้มเนาะมีแนวโน้ม
11: มิวเซียม
0: โอ้มีมิวเซียมมีหนังสือเยอะมากเลยสถานที่นี้จุดอ่านหนังสือเป็นจุดอ่านหนังสือไลท์อะไรนะ
11: ไลท์
0: no ไลท์อะไรเกือบถูกแล้วไลท์อะไร
10: ไลท์
11: ดรไลท์ดร
0: no
10: ไปก้อนเรื่องไหนไปก้อนกัน
0: มานี่มาไปนั่งนู้นไปคนเดียวไปไป library มีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อยู่ในนั้นไม่สวนสาธารณะไม่ใช่สวนนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกภาษาอังกฤษ
10: สวนเป็นเ
11: ก็บผลไม้ในป่า
0: สวนถ้าไม่ดูไหนอ่ะข้ามก่อน
10: มีสัตว์เยอะแยะ
0: ซูใช่ซูเสี่ยวที่สุด
11: สถานที่
0: no สถานที่ที่มีเครื่องบินน่ะสถานที
10: ่คนเยอะๆไปต่างประเทศ
0: ใช่อันนั้นแหละข้ามโอเคคล้ายๆโคลีเซียมอ่ะไม่ใช่
11: ร้าน ที่ใหญ่ที่สุดไหน
10: ร้านที่ทำไม
11: ร้านสะดวก
10: เครื่องที่ไม่ถูกร้าน
0: อาคามอุ๊บ
10: ช็อป
0: โฮเทลโอเค thank you เพื่อน thank you นะคะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์อีกรอบนึงเนาะนะคะที่บางคำก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคำแรกเลยเนี่ยหลอกเสียงว่าอะไรคำนี้ restaurant restaurant แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าร้านอาหารคำศัพท์คำนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะกฎอังกฤษยืมมาจากฝรั่งเศสเป็นว่า restaurant เหมือนคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อ่ะอันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
12: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
12: market แปลว่าร้านสะดวกซ
0: ื้อแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษครูใช้คำว่าอะไรเอ่ยตลาดสดตลาดสดขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ย
13: ตลาดสด
0: โอ้ยชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่า wet market wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกที่บอกไหม market ตลาดเปียกคือตลาดสด wet market ต่อไปHospital ที่ Hospital จะมีใครทำงานอยู
14: ่มี
0: ภาษาอังกฤษ
14: Doctor
0: กับ
14: Nurse
0: Doctor กับ Nurse ต่อไป
14: School
0: That's right School
14: Museum
0: นะคะเวลานักเรียนเจออันนี้เรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
14: S
0: ถ้าตัว S อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว
14: A E I O U
0: มี5ตัว A E I O U อันนี้ S อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว S เวลาเราออกเสียงให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงตัว Z เสียงตัว Z ทันทีดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่ามิวเซียมเราเสียงว่ามิวเซียมมิวเซียมโอเคนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
14: library
0: นะคะต่อไปมีสวน
14: garden
0: นะคะเก่งมากเสียงเลย zoo เราไม่ออกเสียงว่า zoo นะ zoo มีเครื่องบินเยอะเลยมีเครื่องบินเยอะเลย
14: airport
0: มีตัวทีข้างหลังด้วยค่ะ airportเห็นไหมน้ำลายใครท่วมหัวเพื่อนไหมคะ Airport Shopping Mall เราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะ Shopping Mall นะคะ
14: Hotel
0: ใช่ไหม Hotel นะคะคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวยาว
14: Construction area
0: แปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปป้ายนี้นี่เหมาะกับห้องนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับ Quiet please ก็คือให้เงียบนะคะให้เงียบNo durian
14: allowed
0: เขาไม่ให้ทำอะไรห้ามเอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างโรงแรมทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วพวกเราคิดว่าทุเรียนมันเหม็นไหม
15: ไม่เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบจะบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่

0: ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรา นะคะทีนี้ทุเรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เอาขึ้นเลยอุ้ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือทุเรียนก็คือตามโรงแรมเขาจะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยต้องการครูประจำโรงเรียนไหมต้องการสก็อตจัมหรือว่าวิดพื้นตั้งสิบครั้งไหมอันนี้ห้ามทำอะไรเขาบอกว่า no entry ห้ามเขาห้ามเข้าไปใกล้ห้ามเข้าไปนะคะเพราะว่าอะไรมีอะไรแล้วมีคำว่า danger danger แปลว่าอะไรเอ่ย danger no danger แปลว่าอันตรายอันตรายนะคะ danger นะคะ danger ป้ายนี้เจอที่ไหนคะ
1: สนามบิน
0: เรามีตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบินนะคะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departure อ๋อลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะต้องทำอะไรต่อมันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงอย่างนี้หัวมันมาถึงใช่ไหม arrival คือมาถึงต่อไปค่ะแล้วกระเป๋ามันสำคัญอย่างเครื่องบินพอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเกตแปลว่าอะไรคะฮะกาลเกตคนไหนคะกาลเกตของแม่กาลเกตคำว่าเกตอันนี้แปลว่าประตูขึ้นเครื่องประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้าเราเห็นทางนี้หมายความว่าให้ไปทางไหน
2: ทางนี้หมายความว่าไปทาง
0: ซ้ายอันนี้คือ
2: ขวา
0: ถูกต้องนะคะป้ายนี้เจอที่ไหนคะนั่นแหละเจอที่ไหนคิดว่าที่ไหนได้บ้างที่โรงเรียนมีไหมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนอีกโรงพยาบาลนะคะเจอสัญลักษณ์อันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีเรื่องของเอ็กซเรย์เรื่องของอะไรเงี้ยนะคะรังสีเรื่องของอะไรนะคะต่อไปมีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรเอ่ยด็อกแปลว่าหมาแล้วไงต
2: ่อแปลว่า
0: หมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงโอ้โหใช่เขาไม่ให้เอาหมาทำอะไรคะดูดีๆเขาไม่ให้เอาทำอะไรเขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปในบริเวณที่เป็นสนามใช่ไหมคำว่าหญ้าคือคำว่า grass นะคะทำไมเขาถึงไม่ให้เอาเข้าไปอ่ะเมืองไทยเนี่ยเวลามันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายหรือว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียราดคนที่อยู่เมืองนอกจะมีถุงนึงซึ่งเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมาคิดออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทยเมืองไทยเป็นโชคชะตาของคนแต่ละคนที่ได้เจอใช่ไหมเราเจอก็คือแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เจอกองขี้หมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โชคดีทุกวันเลยนะคะto careful of radiation radiation เราจะเจอลักษณะรูปแบบนี้บ่อยๆตามโรงพยาบาลเวลาสมมติเราเคยไปสมมตินะเอ็กซเรย์รู้จักคำว่าเอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์คืออะไรคะการที่เราเอาตัวเองไปแล้วก็มันมีบางอย่างแล้วมันถ่ายรูปเราได้ร่างกายเราเห็นร่างกายเราได้นั่นคือการเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยคล้ายๆพัดลมอ่ะเบอร์9ใช่ไหมเบอร์9นะคะอันต่อไปคำสุดท้าย this is an escape route เป็นเส้นทางการหนีถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหนีเส้นทางนี้คืออันไหนคะนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์3เบอร์3เราจะเจอที่ไหนบ่อยๆโรงพยาบาลโรงหนังใช่ไหมหรือบางทีตึกสูงๆเนี่ย

0: ชื่อเด็กหญิงณัฐยาพรนามสกุลนาวจิตวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือฟ้าพวงนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach English at the skate park. Nong Ai said that her partner is a skateboarder and she has lots to show and tell. Let's get to know Nong Ai, the cool girl, skateboarding buddies together. Let's go. Yay, I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอซ์นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่จะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตแต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่เกรกเล่นไม่เป็นเลยเราไปหาน้องไอซ์ดีกว่าครับ Let's go

0: It's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีค่ะ Teacher.
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะที่ Teacher มาหาหนูเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูอ่ะจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ Teacher แล้วก็ Teacher ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีมั้ยคะ
0: Oh, that's a good deal. เป็นข้อตกลงที่ดีมาก Teacher จะพลาดได้ไงครับ Let's go learn together.
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีมั้ยคะ
0: ดีครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: Let's go.เอาล่ะอันนี้ของจริงนะของสเกตบอร์ดน้องไอซ์ช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเกตบอร์ดด้วยครับ
1: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
0: แบบนี้จะเรียกว่าแจ็คหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทรัคค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
0: ทรัคก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทําให้ล้อหมุนได้นะ
0: ลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คําว่า bullet
1: bullet
0: ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่นี่ใช้คําว่า bullet ลูกปืนมันคนละแบบครับ
1: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับทรัค
0: คํานี้ง่ายมาก not
1: not
0: ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
1: ล้อค่ะ
0: ล้อ wheels
1: Wheels.
0: ถูกต้องเติมตัว S เพราะมี4ล้ออ
1: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากริปเทปค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องเรียกว่า grip tape
1: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค่ะ
0: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเราน
0: ะคะ
1: หมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
0: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet
1: helmet
0: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
1: elbow guard
0: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
1: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
0: hand guard
1: แผ่นกระด
0: าษแล้วแผ่นสเกตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
1: มี4ประเภทค่ะคือสเกตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเกตค่ะ
0: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
1: หนูก็ต้องชอบเล่นสเกตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions Why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเกตบอร์ดครับ
1: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
0: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับI feel
1: a challenge
0: and fun
1: fun
0: ที่แปลว่าเวลาเล่นนะรู้สึกตื่นเต้นมันอยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ
0: Whoa.
1: ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: Interesting. So what was your turning point? หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักกิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเกตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสเกตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค่ะ
0: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
0: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
1: ค่ะไปกันเลย
0: Let's goเอาละครับลงมาแล้วที่สนามสเกตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า skateboard park
1: skateboard park
0: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็จะเรียกว่า box นะคะ
0: box ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
1: อย่างโชว
0: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า let's see playing on the box มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ
1: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช้คำว่า rail
1: rail
0: อันนั้นใช้ได้ครับ rail เล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวโชว์ให้ดู
0: โชว์ให้ดูครับ ready steady go มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ปรบมืออีกรอบหนึ่งครับโอ้สุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นยังอื่นไหมครับ
1: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทั้งเลยค่ะ
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าอันนี้จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ระวังการออกเสียงนิดนึงถ้าออกเสียงว่าแรมเหมือนลอเลงแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าคมไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัว R พยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
1: แรม
0: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไม่ยาก
1: ไม่ยา ากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอ้โอเคขึ้นก็ลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
1: โบค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเห็นแล้ว and this is the bowl น้องไงครับรู้หรือเปล่าโบแปลว่า
1: ถ้วยหรือชาม
0: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับ
1: ไปค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เฮ้ยว้าวเฮ้ยโอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
1: คือมินิแรมค่ะ
0: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าอืมเล่นยังไงครับ
1: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
0: เฮ้ย1 2 3ลงมาเลยดีละดีละ
1: เยอะมาก
0: นักกีฬาคนที่2พร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วยน้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมทำท่าอะไรใดบ้าง
1: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกายค่ะ
0: เฮ้ยโปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะหนูได้ที่2เลยนะที่
0: อันดับที่2
1: ใช
0: ่ต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too
1: ค่ะ
0: ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
1: 3-4ปีได้แล้วค่ะ
0: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตไปแข่งต่างประเทศหรือเปล่าครับ
1: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศนี่แหละค่ะ
0: เตรียมตัวยังไงครับ
1: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าการและที่อุปกรณ์เป็นยังไง

0: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า match
1: match
0: มีคำอื่นด้วยครับ competition
1: competition
0: เก่งมากกติกาเป็นยังไงครับ
1: ใครเล่นท่ายากกว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่า perfect run ก็จะได้คะแนนเยอะ

0: Referee.
1: Referee.
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น Judge.
1: Judge.
0: นั้นใช้ได้เลยนะโอ้ Teacher Greg อยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่า Teacher Greg ไม่ได้เล่นนานนานสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: Skateboard มาอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
1: ถ้านั้นก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
0: โอเคข้อดูด้วยได้ไหม
1: ครับได้ค่ะ
0: 1 2 3เดี๋ยวที่ฉันจะลองด้วยครับ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
1: โอ้ที่ช่วยเก่งมากเลยนะคะเนี่ย
0: ที่เจ้าแกก็เพิ่งเริ่มนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไงครับ
1: เราก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค
0: ่
1: ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าค่ะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวที่จะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ
1: ้
0: ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงครับ
1: แล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
0: หลบโอเคนั้นที่จะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วย

0: ก็ไม่ได้ตั้งใจครับแล้วทีนี้ก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงจังผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
1: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
0: แบบเดียวเอง
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็คือหยุดห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
1: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
0: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คิกฟลิปค่ะแล้วก็แวร์เรลฟลิปแล้วก็ป๊อปชูอิดแล้วก็มี50-50บอร์ดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
0: สอนให้นับอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าคู่แข่งใช้คำว่า opponent
1: opponent
0: ผู้ชนะ champion
1: champion
0: คำพิเศษด้วยครับ victor
1: victor
0: และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
1: loser
0: runner up
1: runner up
0: ก็อันดับที่2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat
1: Defeat
0: ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับโอ้รอบหน้าขอให้ชนะหรือว่าแชมเปี้ยนแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: มีเศร้าบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
0: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดีเดี๋ยวรอบหน้าก็พยายามทำดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีทรีคิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีทรีก็อยากเห็นโชว์สกิลได้ไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
1: ค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something new, to get up and go with their passion. You can do it. เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่45วินาที Ready, steady, go. เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับฟรอนต์สไลด์ว่าแล้วฟรอนต์สไลด์ต้องมาครับนี่คลิกลิฟชัดเจนครับคลิกลิฟเหลือเวลา20วินาทีครับสไลด์โอ้นิดเดียวเล่นต่อครับอี

0: 10วินาทีทางสุดท้าย3 2 Kick me off เกือบแล้วนะหมดเวลา Time's up โอ้โหปรบมือด้วยยังมาสุดยอดมากเลยครับคิกฟลิปก็มีนะ50-50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต่อเก่งมากเลยครับ
1: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับเช่น where is the skate park
1: where is
0: the skate park
1: the skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหน oh. ประโยคที่สองก็คือ how are you feeling
1: how are you feeling
0: ที่แปลว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good I'm okay I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่สามที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า
1: how many points
0: did I get
1: Did I get?
0: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่า What is my rank?
1: What is my rank?
0: เก่งมาก What is my rank? ที่จะแปลว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับ wow. เพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดทีเจก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
1: กล้าสิคะ
0: ทีเจมีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วย kick flip out ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้อยู่โอเค ready steady go

0: เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคัมโบมาผสมกันครับ50-50ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่าดีแล้วเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทำความรู้จักกับกีฬาสเกตบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้องไอเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วหวังว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทำและฝึกฝนบ่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคำที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
0: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค
1: Where is
0: the skate park ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนและสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลย
0: สนุกมากงั้นใช้คำว่า It was a blast ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง
1: ทำให้รู้จักความอดทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทำให้มันสำเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค่ะ
0: ใช่ครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับแต่ความสนุกยังไม่หมดขอเล่นต่อได้ไหม
1: ได้ค่ะที่นั้นแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
0: Let's do it go ahead come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose. Just asking for action is enough. May everyone be happy. Go try new things and try new things to prove yourself. Good luck. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับข้ออื่น A. Defeat B. Victory C. Winnerคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A defeat เพราะ defeat แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับมาแรงนะมาเร็วด้วยนี่ปรบมือนะครับสุดยอดน้องไงกลับมาด้วย อย่าลืมผมนะ Don't forget me ว้าวขอไฮไฟฟ์กันยอด
2: Amazon.

Ma-son. Ma-son. Amazon. Amazon. Amazon. Son. Son. Son. Amazon. ป่า Amazon นั่นแหละค่ะพูดกับคนไทยอ่ะแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดเราพูดกับชาวต่างชาติหรือฝรั่งเขาจะเข้าใจแน่หรอวันนี้นะคะเราจะมาลองนับกันดูว่าทั้งหมดที่คณะจะสอนในวันนี้คำไหนเราออกเสียงถูกบ้างแล้วออกเสียงถูกได้กี่คำคอมเมนต์มาบอกกันด้วยอยากรู้เรามาทวนคำเมื่อกี้ที่เราเพิ่งพูดไปตอนต้นกันนิดนึงนะคะ Amazon ป่า Amazon นั่นแหละค่ะ Amazon Amazon Amazon Amazon ไปต่อเลยนะคะรายการที่เราชอบดูมากเลยอะค่ะอุ๊ยหนูหน้ากากนี้ชอบมากเลยอะค่ะ The Mask Singer อะค่ะจริงๆแล้วต้องออกว่า The Mask Singer เราจะไม่ออกเสียงเก้อเราจะออกเสียง Singer จะมีคำในภาษาอังกฤษหลายๆคำที่ N-G-E-R Inger แต่ว่ามันออกเงอร์ไม่ออกเกอร์ The Mask Singer The Mask Singer Volleyball เราเรียกกันแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ามัน L-L-E-Y นี่น่ะแต่จริงๆแล้วมันออกเสียง Lee LeeVolleyball Volleyball Volleyball อย่าง Medley เนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่มันออกเสียงว่า Medley ไม่ออกเสียง Medley L-E-Y เหมือนกันนะคะแต่ไม่ออกเล่ออกลีเวลาเราไปเขาใหญ่อะแล้วเราขับผ่านแล้วเราเห็นป้ายรีสอร์ทอย่างเงี้ยวันเล่รีสอร์ทใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจะพูดกับฝรั่งให้เข้าใจ Valley Valley หนังโปรด Iron Man โอ้โหอย่างเท่Iron Man ออกเสียงว่า Iron Man Iron มันจะเป็น Iron มันจะไม่มีตัว R อยู่ในนั้นแต่ว่ามันจะมีนิดนึงนิดนึง Iron Man Iron Man มันไม่ Iron Iron Man เต้น cover ค่ะอยากจะ cover คนนี้มากเลยอยากจะ cover นักร้องคนนี้ cover cover มันจะออกเป็น curve curve curve cover I'm gonna do a cover of Blackpink โอ้โหแยมแยมที่เราเอาไว้ทาขนมปังนะคะ jam jam jam นอกจากจะแปลว่าแยมที่เราไว้ทาขนมปังแล้วยังแปลว่าอะไรที่มันบีบอัดแน่นเช่น traffic jam รถติดใช่ไหมโอ้โหมันแน่นถนนไปหมดเลยใช่ไหมคะหรือเวลาที่เครื่องปริ้นเราไม่ทำงานกระดาษมันติดอยู่จ้าใช้คำเดียวกันเลย paper jam paper jam ช็อกโกแลตเราชอบกินมากเลยอะ you know I really like chocolate นะ it very good chocolate chocolate อันนี้เรารวบมันนิดนึงเหมือนอยู่ในก้อนเดียวกันมากขึ้นนะคะ chocolate เราก็เป็น chocolate chocolate chocolate salmon ปลา salmon เราจะออกเสียงว่า salmon แค่นั้นนะคะแล้วตัว L เหมือนอันตรธานหายไปไม่มีใครได้พบเจอนะ salmon salmon salmon เรายังอยู่ในหมวดหมู่ของอาหารเพราะจุดนี้คือเราเริ่มหิวแล้วนะคะมายองเนส mayonnaise mayonnaise nes อย่าลืมยาวให้มันนิดนึงนะคะมันไม่เป็น nes มันเป็น nes พูดไปต้องมือต้องไปด้วยนะอีกนิดนึงจะเป็นคอนดักเตอร์แล้วเนี่ยทีนี้มาดูคำที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังงงๆอยู่เพราะว่าคณะก็เคยงงเหมือนกันห้องสูตรพอดีเพียมจะขอห้องสูตรห้องนึงอะค่ะ sweet sweet room sweet เนี่ยมันจะออกเสียงเหมือน sweet ที่แปลว่าหวานเลยค่ะมันเป็นคำที่เขาเรียกว่า homophones homophones ก็คือออกเสียงเหมือนกันแหละแต่ว่าคนละคำกันเราก็ต้องสังเกตเอาว่ามันใช้ในสถานการณ์ไหนถ้าเราบอกว่า Can I have a sweet room? Can I book a sweet room? มันไม่ได้แปลว่าห้องหวานแน่นอนน่าจะแปลว่าห้องชุดนี่แหละนะคะถ้า suit S-U-I-T อันนั้นคืออีกคำหนึ่งจะแปลว่าชุดสูทต่างๆอันนั้นจะออกเสียง suit gift voucher เป็น gift voucher มันจะออกเป็น vow อย่าลืมตัว V ด้วยนะคะอย่าลืมตัว gift voucherเราได้ gift voucher มาแล้วเราต้องอวดเลยค่ะทุกคนคะเราได้ gift voucher มาแล้วนะคะไม่บ่อยแล้วนะ voucher gift voucher ต่อไปfilm มันจะมีเหมือน film แล้วมันจะมีตัว l เราสังเกตว่าเอ๊ะแล้วเราจะออกเสียงตัว l ตรงกลางยังไง film หรอมันก็ไม่ชัดขนาดนั้นนะคะลองฟังแล้วลองออกเสียงตามนะคะ film หลายๆคนถ้าไม่ดีใจว่าออกเสียงถูกไปหลายคำก็อาจจะหน้าแบบ

0: ยากจริงๆค่ะพี่คะ
1: วันนี้พี่คณะก็เลยเอาเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราออกเสียงได้เป๊ะมากแล้วก็ออกเสียงได้ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีแรกค่ะเราสามารถใช้ออนไลน์ dictionary มีเยอะมากเลยทุกคนในเว็บไซต์นะคะ Cambridge Dictionary Oxford Dictionary Merriam-Webster Dictionary พวกนี้ก็จะเป็นแหล่งพจนานุกรมเช็คเสียงชั้นดีเลยค่ะที่เราสามารถกดเข้าไปแล้วแน่นอนว่าถูกต้องอ่ะเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะคะอันนี้พี่คณะใช้คำว่า Amazon เขาจะออกเสียงว่ายังไงอันนี้ของ American นะคะ
2: Amazon Amazon
1: Amazonมาดู British pronunciation บ้างนะคะ
2: Amazon Amazon
1: มันจะสั้นกว่านิดนึงมีความแตกต่างกันนิดนึง Amazon หรือ Amazon วิธีที่2ค่ะคือการอัดเสียงตัวเราอะตอนพูดหรือไม่ก็อัดวิดีโอเลยก็ได้สมมตินะเราตั้งมิชชั่นของเราไว้ต้องพูดทุกๆวันวันละ5นาทีพูดกับโทรศัพท์นี่แหละไม่รู้จะพูดกับใครคะพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่กนาก็พูดกับโทรศัพท์เหมือนกันนะคะเห็นอย่างนี้ก็เป็นคนพูดกับตัวเองเก่งเหมือนกันนะคะวันนี้ของฉันเป็นยังไงบ้าง How is my school I really like that friend คือถ้าเราไม่มีอะไรที่แบบเราจะพูดแล้วนะเราจะตั้งใจฝึกแล้วนะเราก็คงไม่อยากพูดแล้วข้อดีอีกอย่างนึงของการที่เรากดอัดเสียงก็คือเราจะได้ทบทวนในสิ่งที่เราพูดไปผ่านไปสักเดือนนึงเรากลับมาฟังวันแรกสิโหนี่เราพัฒนาอะไรไปเยอะเหมือนกันนะตอนนี้เราออกเสียงตัว R ได้ชัดขึ้นแล้วเราออกเสียงตัว L ได้ชัดขึ้นแล้ว3ค่ะ tongue twisters มันคืออะไรคะ tongue twister tongue คือลิ้น twistผิดรูปมันบิดมันแบบโอ้โหม้วนตัวอะไรมันหมดมันเบลอๆคือพูดไม่ออกเลยว่าแล้วแล้วมาลองดูกันดีกว่าว่าจะรอดไหมอันแรกค่ะ She sells seashells by the seashore อีกรอบหนึ่งขอแบบเร็วขึ้น She sells seashells by the seashore เร็วขึ้นใหม่นะ She sells seashells by the seashore เฮ้ยนี่เราเกิดมาเพื่อทำทวิสเตอร์โดยเฉพาะโอเคแบบที่สองค่ะ Ice creamYou scream, we all scream for ice cream. เร็วขึ้นอีก I scream, you scream, we all scream for ice cream. เรารู้สึกว่าเราควรจะไปแข่งโอลิมปิกด้านนี้แล้วแหละจริงๆคือไม่อยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งท่องเนี่ยเพื่อจะมาพูดกับทุกคนวันนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถออกเสียงได้ที่เราเรียนกันมาวันนี้ไม่ต้องท้อใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะของพวกนี้เนี่ยมันเป็นทักษะนะคะกล้ามเนื้อของการออกเสียงเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยฟังมันไปค่อยๆปรับปากปรับลิ้นอะไรของเราให้ได้ออกเสียงได้ตามเสียงที่เราได้ยินเดี๋ยวเราก็จะเก่งขึ้นเองค่ะ Practice makes perfect นะคะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราเจอเขาในหลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาจะมาพร้อมกับการสร้างรอยยิ้มเริ่มเลยเนี่ยเขามาในมาดของนางสาวไทยค่ะเขามาปุ๊บเราจะเห็นยิ้มสยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึงหัวเราะสยามแล้วนะคะเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงแล้วพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะคะจากเวทีของNine Entertainนะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหดาว TikTok ของเรา

0: คำเยินยอนั้นคือนุ้ยไม่สามารถนั่งได้แล้วนะสามารถต้องลอยแล้ว
1: ถ่วงไว้ถ่วงไว้ก่อนลูกถ่วงไว้ก่อนอ้าวไม่ได้เยินยอเราพูดความจริงหมดจริงไหมสวยก็สวยเป็นนางงามด้วยยังตลกอีก
0: เออก็สวยมากน้องตลกมากได้ค่ะคุณงอค่ะ
1: เนี่ยอันนี้คือมันคนนะวันนี้นะคะหลายๆคนที่เขาอยากทำคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้ทิศทางคนที่อยากทำคอนเทนต์อยากใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองออกมาบางคนไม่กล้าเป็นตัวเองค่ะนุ้ยคือมีสังคมเขาให้หัวขนนี้กับฉันไว้แล้วมันจะเอาออกยากมากเลยนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอ่ะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อยๆเอาอันนี้ออกแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
0: ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลยอย่าไปคิดเยอะในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำเสนอออกมามันไม่ได้หยาบคายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้สังคมลำบากนึกว่าอย่าไปคิดเยอะนึกว่าทำไปเถอะในยุคนี้ค่ะมีความสำคัญมากแล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของนุ้ยที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณง้อคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่ค่อยกว้างขนาดนี้ค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
1: ้
0: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้มค่ะได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณง้อเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตๆจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือว่าแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปี1
1: โอ้โห
0: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำครหาเยอะมากเลยค่ะงอแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กอะเนาะค่ะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยณตอนนั้นน่ะ

0: เป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมรับความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม่
1: มาก
0: อย
1: ู่
0: พอสมควรใช่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าทำตาม
1: ปีอะไรนะคะตอน
0: ในเวลานั้น
1: ปีอะไรนะ
0: 2544ค่ะ
1: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของนุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
0: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชนเวลาไปออกงานเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ความสามารถมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นที่ฉันไม่ยืนตรงนี
1: ้
0: ฉันต้องทำงานได้ด้วยฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยรู้สึกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์นิดๆก็คือว่านุ้ยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก
1: ็
0: คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
1: เรามีความสามารถ
0: อะไรใช่

0: นุ้ยก็เลยการพิสูจน์ตัวเองของนุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมนี้โดยการที่ว่านุ้ยจะขอทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
1: อืมโอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรเมื่อกี้ที่บอกมาเด็กอะอายุ18 19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นอะเฮิร์ตแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไง
0: อะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณงอนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
1: ้
0: นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: ได้แล้
0: วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่ใช่ยิ่งคำถามสื่อมวลชนยากเท่าไหร่อะค่ะนุ้ยยิ่งสนุกกับการที่นุ้ยจะเตรียมตัวแล้วก็
1: จับมันเลย
0: จะต้องใช่และจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการทำการบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเราหล่อหลอมเราแล้วเราก็ต้องแบบทำฝึกจนได้อย่างเงี้ย
1: เอาล่ะทีนี้เป็นนางงามสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นนางเอกมาเป็นนักแสดงอีกมาเป็นพิธีกรอีกก็ยังต้องเป็นภาพลักษณ์ของแบบสวยงามมาตลอดแล้วพออยู่ดีมาผันมา TikTok เนี่ยครูขอถามเข้าตรงนี้เลยมีคนแบบงงไหมมีคนแรกๆมีแบบต่อต้านไหมมีไหม
0: ไม่มีนุ้ยโชคดีมากเลยครูงอหรือต่อต้านแล้วนุ้ยก็ไม่รู้นะ
1: หรืออาจจะไม่ได้สนใจ
0: ก็อย่างที่คุณหมอบอกอะว่าฉันเป็นตัวฉันน่ะ
1: ใ
0: ช่ไหมคือฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
1: ค่ะ
0: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกฉันให้ความเคารพกับคนดูอะไรเง
1: ี้
0: ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

ยที่นุ้ยเวลาที่นุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเฮ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไ

0: ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอกอ้าวพี่เป็นแบบนี้เหรอใช่จ้าพี่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีแอปพลิเคชันติ๊กต็อกจ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชันติ๊กต็อกเมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบน
1: ี้เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่ๆเป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักนุ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทำงานกับนุ้ยคนที่ทำงานกับนุ้ยก็จะบอกว่าอ๋อนุ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้คือเขาเป็นของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณพี่มีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณพี่มีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองใช่
1: ครั้งแรกที่ทำเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกอยากทำเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
0: มันครั้งแรกก็คืออันที่ popular มากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องของเรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวอะค่ะแล้วแบบมันร้อนมากเลยอะทำไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่าเออเฮ้ยอยู่กับพี่ตีพี่ตีดอกตะเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราด้วยความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่เราเวเนี่ยเราทำคอนเทนต์นี้กันเถอะแบบเหมือนเป็นเต้นแล้วแบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราถูกเหมือนเราไปล่าสัตว์เหมือนเราออกไปล่าสัตว์แต่จริงๆจบสุดท้ายก็คือเราถูกล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือคิดพล็อตขึ้นมาคิดพล็อตขึ้นมาจากความว่างแล้วอยู่ตรงนั้นก็พร็อพก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: เออฉากเฉิดก็มีให้
0: ล่าสัตว์ฉากเฉิดก็สวยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอยากคือนุ้ยนั่งเห็นกองฟางแล้วนึกแบบกองฟางนี่น่าเล่นมากเลยจะเล่นอะไรกับกองฟางนี้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเออเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการล่าดีกว่าแล้วเราก็ล่าไปเรื่อยๆเหมือนแบบบ้านผีปอบอะค่ะที่แบบก็คือคอมเมดี้ไทยแท้เลย traditional
1: ปามพามปุ้งจึง
0: โผล่เออใช่ค่ะอยู่ดีๆก็โผล่จากกองฟางแล้วอยู่ดีก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณง้อแค่ว่าอยากทำสนุกว่าง
1: จริงๆคืออันนี้นะคุณผู้ชมครูถามมาหลายคนมากทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบนึกสนุกนึกอยากปรับอยากแชร์อย่างบางคนก็เฮ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์ความรู้นี้อ่ะถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทาง TikTok อ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอ่ะเห็นอะไรมันก็จะพอมันทำได้หมดแหละคำถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทำดีกว่าถูกมั้ยฮะวันนี้เขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทำของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เขาทำจากความสนุกของเขาก่อนถูกไหมนุ้ย
0: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนำเสนอ
1: จ้ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะต่อเนื่องเออเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: กูง้อคือหลังเสือแล้วอ่ะมีแต่คนถามรอดูต่อไปนะรอดูต่อไปสนุกมากเลยรอดูเฮ้ยนั่นต่อไปคืออะไรวะนั่นต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราด้วยความที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงค์ได้เอาเพลงมาเป็นตัวนำแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วด้วยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงเนี้ยควรจะนำเสนอแบบเนี้ยเราก็แบบเราจะนึกสนุกว่าเฮ้ยลองทำมุมนี้ดูดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เช่น
0: แล้วก็อย่างบางอันที่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าคนอาจจะนั่งตบมือพ่าป่าพ่าพ่าใช่ไหมฮะแต่ของนุ้ยอ่ะนุ้ยจะเอาบางตอสับหมูพ่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
0: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นการสร้างรอยยิ้ม
1: โอเคแล้วทุกวันนี้

0: อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกแล้วเอาเฉย
1: ๆนึกออกแล้วจะบอกคุณง้ออันนึงว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงใช่ไหมคะนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยบอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้วันนี้ของเขาอะมีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกเนื้อแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลยไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึกได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราแบบถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามัวจมอยู่แต่สิ่งนี้อะค่ะแต่เมื่อเราได้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาบ้างอะค่ะจากความเครียดนั้นนะคะมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยอ๋อทางออกมันอยู่ตรงนี้นี
0: ่
1: เฮ้ยแสงสว่างมันอยู่ตรงนี้มันมีเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราทำแล้วก็สร้างรอยยิ้มนุ้ยก็เลยจะมีแฮชแท็กถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าในหลายๆครั้งนุ้ยจะได้รับข้อความแบบว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะอะไรเงี้ยแบบท้อมากเลยอะไรเงี้ยแบบทำไมต้องมีวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วนุ้ยอ่ะเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดคุณง้อนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นสำคัญนะจุดพลิกผันของคนน่ะใครไม่เป็นซึมเศร้าใครไม่ตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าบางครั้งจิตสั่งกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงตัวเองออกมายังไงเลยประมาณเนี้ยค่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอ่ะอย่างน้อยๆก็คือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาก็ยังมีนุ้ยเป็นเพื่อนถ้าว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็งๆเบื่อๆหรือแบบเฮ้ยโลกนี้มันทำร้ายฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ลองมาดูซิเผื่อคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์นึงของนุ้ยอ่ะมันอาจจะสร้างกำลังใจมันอาจจะทำให้เขาแบบเออโลกนี้ก็ไม่แย่วะอะไรเงี้ยขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำต่อเนื่องใช่

0: ี่สำคัญมากเลยนะผู้ชมหลายคนจะชอบบอกว่าโอ้ยติ๊กต็อกอะไร้สาระมาจากคำว่าติ๊งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่าเคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาจําได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย80%ลดการใช้ยา120คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้มใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทำหรือหลายๆคนกำลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดนะคะและนี่คือสิ่งที่นุ้ยและอีกหลายๆคนนะคะที่เป็น TikToker หรือเป็นดาว TikTok เนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะคือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: นุ้ยก็มองสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจิตใจคนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้เข้ากันกับสถานการณ์บางครั้งบางคนคือแบบคือเครียดมากจนแบบว่าไม่ได้อยากดูคนที่ล่าเริงมากก็มีนะคุณงอ
0: จริงๆ
1: ใช่มั้ยนุ้ยก็ต้องแบบเฮ้ยปรับและอะไรที่มันถูกดูล่าเริงมากเกินไปมันขำมากเกินไปบางทีมันต้องถูกปรับเปลี่ยนตามบริบททางสังคมอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: เคยมีสภาวะตันไหมคิดคอนเทนต์ไม่ออกทำยังไงอะไรเงี้ยเผื่อบางคนหลายๆคนที่เขาทำแล้วเขาตันอ่ะเขาอยากได้แนวทาง
1: มีตันอยู่แล้วค่ะคือบางทีด้วยอารมณ์เราก็มนุษย์คนหนึ่งเนาะคุณหม
0: อ
1: ก็จะมีแบบเวลาเราเสพข่าวอะไรที่ดิ่งๆเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็ดิ่งนะเราก็แบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าทำยังไงก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะดูเยอะ
0: ๆ
1: ดูจากแหล่งไม่ใช่แหล่งเดิมไปดูแหล่งใหม่ๆ
0: อ
1: ย่างที่นุ้ยบอกว่าเดิมนุ้ยจะเป็นแนวแบบเต้น

0: ฮาๆใช่ไหมคะดูล่าเริงดูไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนอีกเส้นหนึ่งเออเราลองไปเส้นแบบเราลองไปเส้นกำลังใจไห
1: ม
0: เราลองไปเส้นแบบความรู้ไห
1: ม
0: เราลองไปเส้นแบบอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้มันหลากหลายขึ้นนะคะเมื่อดูให้มันหลากหลายขึ้นแล้วเอาตรงนั้นนะคะมันมาปรับเข้ากับพื้นฐานความเป็นเราเดิ
1: ม
0: มันก็จะกลายเป็นกำลังใจแบบฮา
1: ๆ
0: ก็จะกลายเป็นให้ความรู้แบบเออติดตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่มันต้องลองไปมุมอื่นดู
1: ค่ะ
0: เราหาอินสปิเรชันจากมุมอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบเออมีเอ้ยถังนี้ก็เล่นได้หนูลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: นะ
0: ใช่
1: อย่างนี้ครูอยากให้หนูช่วยฝากนะคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะสังคมเขาวางมาให้หนูต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายหนูอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
0: หนูจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าหนูเคยเป็นคนคนนึงที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะว่าคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กละแล้วจะทำยังไงแล้วหนูเป็นคนนึงค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่หนูทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้หนุ้ยอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของหนุ้ยหนุ้ยพูดเสมอว่าในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญหนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทำแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสำหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันเนี้ยการที่เราคือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันดูแบบมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยแบบเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งณวันที่เป็นตัวเราเอ๊หรือว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าชาทำไมอ่ะทำไปเถอะถ้ามันใช่อ่ะมันก็ใช่เองแหละถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช
1: ่
0: ถูกไหมแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่ไม่ว่าคุณทำอะไรอ่ะทำไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
1: ถูก
0: อย่าไปนั่งแบบใช่อย่างนี้วะหรือไม่ใช่ใช่ไหมวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
1: ใช่
0: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
1: ถูกต้อง
0: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
1: จริง
0: กลัวค่ะลุย
1: ชัดมากคือถ้าเกิดสมมติสิ่งที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยคีย์เลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะฐานสิ่งเดียวเลยถ้าในโลกนี้จะกลัวอะไรอะกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็กลัวกฎหมายเถอะกลัวแค่สองอย่างนี้พอถ้าทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นในระยะยาวนะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุด

0: ท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินน่ะมันจะเจอทางได้ยังไงใช่มั้ยคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่าเรามาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกําหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะลงมือทำวันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับพลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าตลอดเวนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่นุ้ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: อุ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็นพลังในการผลักดันของตัวคุณโดยเริ่มจากการสื่อสารให้กำลังใจกับตัวเองในเชิงบวกก่อน

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes greatนะคะภาษาพูดง่ายๆน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอื้อหืออร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ this food looksappetizing this food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโอ้โหน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้นะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year. We're embarking on a new project this year.

0: พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินส์แบกเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยมาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-C-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกท่านชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโครงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะเอกพัชรีรักษาวงเคนสแปแก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเอเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายๆเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest my advice would beDon't put all your eggs in one basket. If you're going to invest the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket. ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลง

ทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงทุนเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty duty duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many duties to do he has many duties to do เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและ2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty on duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemicoutbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็ละกันนะครับอย่างเช่นHIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729 The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับ

ส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpachari my name is Stefan here we are at Suambua Resort in Chiang Mai with Yotimburana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chai Chan Kamkom I'm from Yotimburana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this FT should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: You got tea. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpachari. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือ speech.Speech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk showTalk show นะคะ Talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a public place เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่

บุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่าNothing to declare. I have nothing to declare. ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare. Goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่า pretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้Pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ She works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity P-I-T-Y pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนาะ I pity the pretty ladyBecause she has no friends. ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมซัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟุตฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20 นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้า

2ภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเป็นเต็มประโยคเลยนะครับก็คือ I'm going to the fitness center I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้ประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่นTom works out in the fitness center and has started his workout plan. ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan. ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tom ออกกำลังกายที่ฟิตเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค workout โดยทั่วไปในไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่ทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังน้องๆเรื่องของ comparison of adjectives ค่ะซึ่ง comparison of adjectives นะคะคือคำที่ใช้เปรียบเทียบคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำที่ใช้ขยายหรือบอกลักษณะของคำนามนั่นเองค่ะ
1: แล้ว comparison of adjectives นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นค่ะขั้นแรกคือขั้นเท่า
2: ขั้นที่2
1: ขั้นกว่า
0: ขั้นที่3ขั้นสูงสุดการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์แบบแรกนะคะคือการเปรียบเทียบแบบขั้นที่เท่ากันค่ะเราจะใช้โครงสร้าง subject

0: บวก verb to be บวก as บวก adjective แล้วก็บวก as อีกตัวหนึ่งค่ะตัวอย่างเช่นไมค์และนิกสูงเท่าๆกันเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is as tall as Mick เห็นไหมคะคำว่า Mike ที่เป็นประธานบวกด้วย is ที่เป็น verb to be เราจะใช้ as มาก่อนแล้วก็ตามด้วย adjective คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงแล้วบวกด้วย as อีกตัวหนึ่งค่ะ
1: เอาละค่ะมาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่ากันนะคะน้องๆการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าเนี่ยเราจะเปรียบคนหรือสิ่งของ2สิ่งค่ะโครงสร้างแบบแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike สูงกว่า Mick ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is taller than Mick น้องๆคะเห็นไหมคะ Mike เป็นประธานนะคะ is เป็น verb to beเป็น adjective เติม er than นะคะเป็นขั้นกว่าค่ะเห็นไหมคะเปรียบเทียบของ2สิ่งใช้ขั้นกว่านะคะ
0: คราวนี้นะคะเรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more than นะคะเราก็จะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตจะบอกว่าไมค์เนี่ยหล่อกว่ามิกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is more handsome than Mick น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Mike เป็น subject คำว่า is เป็น verb to be คำว่า more than เราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์คือ handsome ที่แปลว่าหล่อนั่นเองค่ะ
1: สำหรับการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดนะคะเราสามารถเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของได้3สิ่งขึ้นไปนั่นเองมีรูปแบบทั้งหมด2รูปแบบนะคะโครงสร้างที่1ค่ะ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective แล้วก็บวก est นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike เป็นนักเรียนที่สูงที่สุดในห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าMike is the tallest student in the class. เห็นไหมคะ Mike เป็นประธาน is เป็น verb to be ค่ะมี the ตามด้วย adjective คือคำว่า tall และเติม est ลงไปเห็นไหมคะคำว่า tall เป็น adjective 1พยางค์เราเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะ
0: คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ the most นะคะน้องๆเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตต้องการจะบอกว่าไมค์เนี่ยเป็นเด็กที่รอที่สุดในชั้นเรียนเลยเราจะพูดเป็นภาษาว่า Mike is the most handsome student in the classก็คือไมค์เนี่ยนะคะรอที่สุดในชั้นเราจะใช้ the most แล้วตามด้วย adjective คือคำว่า handsome ที่มี2พยางค์นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่เนตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
0: แล้วน้องๆมานั่งดูกันนะคะว่าจะเจอ comparison of adjectives ในประโยคไหนกันบ้าง
1: ใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นกว่าค่ะไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Hello, good afternoon. Office, so I'm going to help you. Yeah. Yeah, now.
4: ไม่เข้าใจก็แฮงอัพก่อน
3: แฮงอัพ
4: เฮ้ยเฮ้ยนะแฮงอัพไม่ดีแบบคนแฮงอัพ
3: Sorry, you called wrong number.
4: คำแรกนะคำว่าแฮงอัพมันแปลว่าวางหู
3: หรอปกติหนูพูดพุทธดาวเดีย
4: พุทธดาวเดียอ๋อวางหูลงไปแฮงเราต้องแปลไทยเป็นอังกฤษที่สองเนี่ยก็คือไม่เข้าใจฝรั่งเป็นแย่เนี่ยเขาเรียกว่าเธอเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจไหมและระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเธอรับโทรศัพท์เนี่ยเธอรับอะไรของเธอให้เพื่อนเพื่อนไป help you ทำอะไร
3: ก็หนูเห็นเวลาพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานโรงแรมเวลาเขาโทรศัพท์เขาก็พูดรัวๆแล้วมันดูฉลาดดูเก่งก็เลยทำบ้างใช่เออก็เลยทำบ้างแต่ หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
4: ก็จะเป็นเลขาฝรั่งหรือทำงานองค์กรนานาชาติเราก็จะต้องรับมือกับสายโทรศัพท์ที่เป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติโทรบ้างเข้าใจไหม
2: คุณผู้ชมครับหรือพี่น้องชาวไทยที่ทำงานในโรงแรมหรือว่าร้านค้าหรือในบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งแรกเวลาฝรั่งโทรมาเนี่ยขอเลยได้ไหมครับไม่ต้องพูดเร็วและรัวได้ไหมครับเจอเร็วแต่

0: แรงๆอย่างเช่น Hello good afternoon ให้กับไปกันให้ help you ฝรั่งต้องจับได้ Hello กับ help you สิ่งที่จะทำนะครับคือ Hello good afternoon thank you for calling the จุด hotel how can I help you อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเน้นให้มันแบบชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาฟังไม่ออกเข้าใจไหมจ๊ะสิ่งที่สองก็คือเวลาฝรั่งโทรมาก็ตั้งสติเข้าใจไหมแล้วก็บอกให้เขาพูดช้าๆ My English is not very good can you speak slowly please กลัวทำไมหรอ answer the phone
1: ให้ตอบโทรศัพท์เหรอคะ
0: ไม่ใช่ตอบโทรศัพท์ answer แปลว่าตอบนะครับแต่ answer the phone แปลว่ารับโทรศัพท์
1: sorry I didn't วางหู
0: hang up
1: I didn't hang up สายหลุด
0: the line cut
1: สัญญาณไม่ดี
0: the reception is bad
1: อ๋อพนักงานต้อนรับไม่ดีค่ะ
0: ไม่ใช่ the reception is bad สัญญาณไม่ดี
1: อ๋อ the reception is bad can you speak slowly please and can you speak loudห้อยบ่รู้ฟังบ่ออก
0: มันบ่เป็นจังซัน
1: อ้าว
0: Can you speak louder
1: Can you speak louder please Who would you like to talk to Mr. Stefan Hold the line please I will transfer your call
2: Hello cook what's up
1: Hello boss You have a line in
2: You
0: have a phone call
1: Sorry, but you have a phone call.
2: Okay, so who's calling?
1: Nathan is calling you.
2: Tell him I'm not here, okay? And tell him I went to a product launch.
1: Okay, Kaba. My boss went to product lunch.
0: ไม่ใช่ lunch ที่แบบอาหารกลางวันสิ
1: น
0: ้าเขาบอก product launch คือเขาไปเปิดตัวสินค้าเขาออกไปเนี่ยงานอีเวนต์เป็นพวกแบบงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าเรียก product launch
1: My boss went to product launch Okay sir would you like to leave a message
0: message มันนวด message คือข้อความ
1: okay sorry sir would you like to leave a message
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยน้อง Comparison of Adjectives กันบ้างไหมคะ
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you speak louder please
3: กรุณาพูดเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหม
4: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่า Comparisons of Adjectives นะคะในขั้นกว่าเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1มีโครงสร้างว่าSubject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับการเปรียบเทียบ adjective 1พยางค
3: ์แล้วแบบที่2นะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more และบวกด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more แล้วบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย than เนี่ยเราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์แล้วก็3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะ
4: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า My bag is than yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง bigger กับ more big ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า bigger นะคะMy bag is bigger than yours. กระเป๋าของฉันใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราใช้ bigger เติม er เพราะว่า big มีแค่1พยางค์นั่นเองค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My bag is than yours. ใช้อะไรดีคะระหว่าง more expensive กับ expensiverTikTok ใช้อะไรดีนะ More expensive หรือเปล่าหรือ expensiver ใช่แล้วค่ะตอบเป็น more expensive นะคะ My bag is more expensive than yours กระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ more expensive than เพราะว่า expensive เป็น adjective หลายพยางค์เราเลยใช้ more บวก adjective บวก than นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะว่ามี Comparison of Adjectives กันตรงไหนบ้าง
3: บอกใบให้นะคะว่าเป็น Adjective ขั้นสูงสุดค่ะไปดูกันเลย
5: If the durian is known as the king of fruits ถ้าเกิดว่าทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะครับ Please

0: Allow me to introduce to you the greatest fruit queen ราชินีแห่งผลไม้ขออนุญาตแนะนำนะครับ The mangosteen อันนั้นแต่มังคุดที่นครศรีธรรมราชอาจจะแปลกๆนิดหน่อยไม่แปลกครับบอกได้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่ามังคุดคัดมันมีที่มาที่ไปยังไง And here I am with อาจารย์จตุพรคงทองสวัสดีครับอาจารย์ฟังคร
1: ับสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์มังคุดคัดนี่มันคืออะไร What is มังคุดคัด in English I don't know
2: Normally we eat mangosteen when it'sAlready mature.
0: Mature หรือ ripe คือสุกแล้วถึงกินได้ครับผม
2: Yes. But now it's unmature or unripe.
0: มังคุดอ่อน
2: Yes, มังคุดอ่อน
0: โอเค มังคุดอ่อนครับผม
2: The word cut is the local word.
0: Dialect ใช่ไหมจ๊ะ เป็นภาษาถิ่นของไม่ใช่ภาคใต้เฉพาะนครหรือคำว่าคัดเนี่ยแปลว่า
2: Peel, how to peel, the way to get the mangosteen out.
0: ทีแรกก็นึกว่าคัดหมายถึงว่าคัด
2: Select
0: ที่เราคัดออกเราคัดเข้าของเราไม่ใช่โอเคและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆเลยฮะอาจารย์What dish are we making today? วันนี้เราทำเมนูอะไรครับ
2: Thai Southern Style Spicy and Sour Curry Soup with
0: Mangosteen เป็นแกงส้มในเวอร์ชันภาคใต้แต่รอบนี้ใส่มังคุดคัดด้วย
2: Yes
0: งั้นเริ่มก่อนเลยครับ What are the ingredients? ส่วนผสมครับอาจารย์คร
2: ับ So the ingredient we separate soup ingredient and curry paste ingredient
0: โอเคฮะ
2: Shall we begin with the curry paste ingredient? Begin with shallot
0: มีหอมแดงครับ
2: Yes garlic and turmeric
0: Turmeric ก็คือมีขมิ้นด้วย
2: Yes in the secret why it develop the yellow color
0: and the aroma นะครับกลิ่นและรสเหลืองๆ เนี่ยมาจากนางขมิ้นที่อยู่ในนี้นี่เองนะครับแล้วมันที่มันเผ็ดนี่เพราะอะไรนะ
2: because we put some of Thai small red chili
0: พริกหนู
2: yeah พริกขี้หนู
0: นั่นแหละที่เด็ดอยู่ตรงนี้ อันนี้เรียบร้อยแล้วและตัว ส่วนอื่นๆครับจ้ะครับ
2: shrimp paste
0: คือกะปิครับ
2: กะปิ fish sauce
0: น้ำปลาครับ
2: lime juice
0: แน่นอนน้ำมะนาวฮะ
2: and sugar
0: น้ำตาลนั่นคือส่วนแล้ววันนี้แน่นอนที่สุดก็จะมีพี่มังคุดคัดของเรา sliced unripe mango seed มาเป็นชิ้นๆเลยนะอาจารย
2: ์ Silver
0: perch แปลเป็นไทยคือ
2: ปลากระพงค่ะ
0: ปลากระพง
2: We can use chicken stock or fish stock
0: น้ำซุปปลาหรือซุปไก่ก็ได้
2: yes.
0: นะครับโอเค ingredients check chef
2: yeah
0: check นะโอเค let's get cooking so how is it different from the spicy and sour curry soup แกงส้มอื่นๆกับแกงส้มมังคุดคัดเนี่ยมันต่างกันไงอาจารย
2: ์ for the taste is not different but if we use มังคุดคัด it can feel more crispy
0: เนื้อของมันในความกรอบกรึบๆเนี่ยมันจะพัฒนากินได้แล้วต้องนานแค่ไหนกว่ามังคุดจะสุกจ้ะ
2: It's ready to eat
0: นี่เดี๋ยวผมเอาถ้วยให้อาจารย์เลยนะ
2: Yeah
0: ว้าวนี่มาแล้ว
2: คุณครับ And it's the right time to put lime juice because everything already done
0: ครับผม
2: So just turn off the stove
0: ปิดเตาซะต้องใส่ท้ายสุดเพราะไม่งั้นมันจะขมนะงั้นเดี๋ยวเทรดอัพเลยนะอาจารย์นะ
2: You see
0: That's it
2: Yes.
0: Oh, นี่แหละครับ Thai Southern Style Spicy and Sour Curry Soup with Mangosteen แกงส้มมังคุดครับ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Itchy Feed แล้วเจอ Comparison of Adjectives กันไหมคะครูพี่เน็ตเจอนะคะจากรายการ Itchy Feed ครูพี่เน็ตเจอคำว่า The Greatest Food Queen แปลว่าราชินีผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า Greatest นะคะเป็น Adjective ขั้นสูงสุดค่ะน้องๆเอาละค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะ Adjective เปรียบเทียบขั้นสูงสุดเนี่ยนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1โครงสร้างแรกนะคะคือ Subject บวก Verb to be บวก The บวก Adjectiveบวก EST นั่นเองค่ะทีนี้นะคะการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดแบบที่2เราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวกด้วย adjective ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองก็ลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าMy dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most old กับ the oldest ติ๊กตักติ๊กตักใช้อะไรดีเอ่ยถูกต้องนะคะตอบ the oldest นั่นเองค่ะ My dad is the oldest person in the house พ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านคำว่า old นะคะเป็น adjective 1พยางค์ในขั้นสูงสุดเราใช้ the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most intelligent กับ the intelligentest TikTok TikTokใช่แล้วค่ะเราต้องใช้ the most intelligent นะคะ my dad is the most intelligent person in the house แปลว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราใช้ the most เพราะว่าคำว่า intelligent ที่เป็น adjective เนี่ยมี3พยางค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะ comparison of adjective ยังมี adjective บางตัวนะคะที่เปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองค่ะไม่เติม er ไม่เติม more ไม่เติม most นะคะแล้วก็ไม่เติม est นะคะตัวอย่างของ adjective เหล่านี้นะคะเช่น good better best ดีดีกว่าดีที่สุด bad worse worst แย่แย่กว่าแย่ที่สุด little less least น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดค่ะเช่นถ้าครูผู้นัดต้องการจะพูดว่ารถคันนี้ดีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า this car is good ถ้าครูผู้นัดต้องการจะเปรียบเทียบรถ2คันเราจะพูดว่า this car is better than that car รถคันนี้ดีกว่ารถคันนั้นถ้าครูผู้นัดต้องการจะบอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดในโลกเลยเป็นขั้นสูงสุดนะคะน้องๆเราจะพูดว่าThis is the best car in the world. ถ้าเราใช้ adjective ขั้นสูงสุดกันเป็นแล้วนะคะต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
1: Vocab King
3: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Good morning Vocab King
6: Let's play spelling
7: Ultra, your first word for the spelling final is...
8: Fine.
9: V-I-N-E.
8: Fine.
9: W-I-N-E.
8: Fine.
7: Oh, Ultra.
10: ช็อกกันทั้งสตูดิโอครับมาคำแรกก็ผิดเลยสงสัยน้องอุลตราจะฟังคำนี้ผิดไปครับ
8: Fine.
9: F-I-N-E.
7: There it is.
11: อ้าวทำไมเราไม่เมื่อกี้ไปสะกด V อะ
8: F and V, they're very similar, but the F...is really soft. Fine. But the V is a little stronger. Fine.
11: คำต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะ
7: All right, Ultra. Your next word is...
8: Find.
9: F-I-N-D.
7: Correct! You're in the game!
11: อันนี้เราหลอกคุณตาไม่ได้นะครับ
7: All right, Ultra. Your third word is...
8: Foul.
9: F-O-U-L.
7: Correct!Ultra, how are you feeling now? You feeling a little more relaxed?
9: Yes.
7: All right.
11: สบายใจขึ้นแล้วนะตอนนี้ถูกไปแล้ว2คำนะแต่ผิดไม่ได้แล้วนะเพราะผิดคำแรกไปแล้ว
7: Your next word is
8: foggy.
9: F A C K Y.
8: Foggy.
9: F R I C K Y.
7: Foggy.
9: F U C K Y.
7: Oh! Close. Just one little letter. Foggy. F O G G Y. Foggy.
3: ครูพี่แนทคะวันนี้มีvocabอะไรที่จะมาเติมพลังกันให้น้องๆบ้างคะ
12: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะเติมพลังคำศัพท์น้องๆกับคำว่า fine ค่ะคำว่า fine แปลว่าดีเป็น adjective นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วอะอย่างเช่น I am fine ฉันสบายดี
3: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากคำว่า fine นะคะ adjective ที่แปลว่าดีก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า goodนะคะชอบสับสนกันนะคะระหว่างคำว่า good กับ well
12: แล้วอย่างนี้คำว่า good กับ well เนี่ยค่ะครูพี่นุ่นมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
3: good นะคะเป็น adjective well เป็น adverb นั่นเองค่ะแปลว่าดีทั้งคู่เลยนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะการใช้ good ถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he is a good boyเห็นไหมคะเราใช้คำว่า good เป็น adjective ขยาย boy ซึ่งเป็นคำนามค่ะข้อนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ adverb well มาขยายได้นะคะเพราะ adjective ขยายคำนามต้องใช้ good นั่นเองค่ะ
12: แล้วถ้าประโยคที่บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า he speak English well เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีน้องๆเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า well ขยาย speak นะคะคำว่า well เป็น adverb ขยาย speak ที่เป็น verb เพราะว่า adverb ต้องใช้ขยาย verb ค่ะเราจะไม่ใช้คำพูดที่บอกว่า He speaks English good. ใช้ good ไม่ได้นะคะเพราะว่า good เป็น adjective ต้องขยายคำนามเท่านั้นค่ะ
3: แค่นี้ก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อไรจะใช้ good เมื่อไรจะใช้ well
12: ต่อไปนะคะครูเมย์จะชวนน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนค่ะ
3: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
11: ไปดูกันเลย
4: แนวคิดเรื่องการนำการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในฐานะตัวผู้สอนเองเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การเริ่มต้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้เลยนะครับเราสามารถใช้การ์ตูนได้ตั้งแต่ขั้นนำนะครับเอาไปใช้ในการสอนหรือเอาไปใช้ในการสรุปก็ได้ในบทบาทของครูเนี่ยครูควรจะต้องมีการเพิ่มการ์ตูนนะครับเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในการออกแบบเอกสารการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนเองก็ตามเป็นการ์ตูนเพื่ออธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายส่วนบทบาทของนักเรียนผมกำลังมองว่าพอเด็กเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ปกติเวลาเราจะทดสอบเด็กเราก็จะใช้วิธีการสอบถามใช่ไหมครับตั้งคำถามตอบมาหรือใช้วิธีการให้เขาทำข้อสอบเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้ก็คือพอเขาเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จไปปุ๊บลองสรุปเรื่องที่ได้เรียนทั้งหมดสิแต่ว่าอยากให้ลองสรุปไม่สอบแล้วเรื่องนี้เราลองให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนดูคราวนี้พอนักเรียนวาดการ์ตูนมาแน่นอนว่าจินตนาการของเขาอะไม่มีขอบเขตจำกัดละเขาจะได้ออกแบบอย่างอิสระพอเขาวาดการ์ตูนมาเนี่ยสิ่งที่ครูคาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์นะครับตัวที่เขามีความสุขในการวาดการ์ตูนมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกหรือผิดโดยดูจากการ์ตูนนี่แหละครับมันมีค่าเท่ากับการทดสอบหรือการถามเลยครับวันนี้จะได้ทดลองเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ความดันอากาศเปลี่ยนไปครูเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมแล้วยิ่งภาพนี้เรียนเรื่องแรงดันอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยแต่เราจะอธิบายให้มันเห็นเป็นภาพได้ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดอะไรคิดว่ามันรักษาสมดุลได้ไหมอากาศเข้าไปได้ใช่ไหมครับเออแล้วถ้าเกิดเราเอาลงนะพอเราเอาลงเสร็จอากาศยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเอาดินน้ำมันอุ่นเนี่ยคิดว่าอากาศมันจะเข้าไปได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวคอยดูลองคิดดูสิว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าฟังเสียงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกระป๋องมันค่อยๆบีบมีใครไปบีบมันหรือเปล่าแล้วสรุปใครบีบมันเนี่ย
13: พลังงานบางอย่าง
4: พลังงานบางอย่างนั่นคือเดี๋ยวต้องลองสรุปนะและอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดเลยนะครับ
12: โอ้โหจากรายการเนี่ยนะคะทำให้เห็นว่าการใช้การ์ตูนเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนเนี่ยทำให้น้องๆเข้าใจบทเรียนกันมากขึ้นเลยนะคะเนี่ย
3: ว่าแต่เอ๊ะน้องๆรู้กันไหมคะว่าคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรกันคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understand เป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษจะพูดว่า I understand English ฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษค่ะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะ
12: ส่วนคำว่าเข้าใจได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understandable เช่นThis is an understandable reason. นี่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ค่ะ Understandable เป็น adjective นะคะแปลว่าเข้าใจได้นั่นเอง
3: แล้วถ้าเราจะพูดว่าเข้าใจผิดภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า misunderstand เป็น verb นะคะแปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า John misunderstand me อย่าเข้าใจฉันผิดค่ะ misunderstand เป็น verb แปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเรื่องแรกที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะคือเรื่องของ comparison of adjectives นั่นเองค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นแรกคือขั้นเท่าขั้นที่2คือขั้นกว่าขั้นที่3คือขั้นสูงสุดค่ะขั้นแรกนะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก as บวก adjective บวก as ค่ะ
12: แล้วขั้นที่2คือขั้นกว่านะคะขั้นกว่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบค่ะโครงสร้างแรกก็จะเป็น subject บวก verb to be บวก adjective บวก er แล้วก็ตามด้วยแดนค่ะเราจะใช้กับคำ adjective ที่มีแค่1ถึง2พยางค์ค่ะส ่วนรูปแบบที่2นะคะโครงสร้าง subject บวก verb to be บวก more และตามด้วย adjective และตามด้วยแดนเราจะใช้ more than กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะ
3: ข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของ adjective ขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะ adjective ขั้นสูงสุดนะคะก็มีด้วยกัน2รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี1พยางค์นะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to beบวก the most บวก adjective นั่นเองค่ะรูปแบบที่2นี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
12: แล้วคำ adjective หรือคำคุณศัพท์บางตัวนะคะก็ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยเราจะเติม er est หรือใช้ more กับ most ไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่น good better best ดีดีกว่าดีที่สุด bad worse worstแย่แย่กว่าแย่ที่สุด little less least น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
3: คำว่าดีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า fine เป็น adjective ค่ะคำที่2 good เป็น adjective เช่นกันค่ะคำที่3 well เป็น adverb ค่ะน้องๆคะอย่าลืมนะคะว่า adjective ขยายคำนาม adverb ขยาย verb ค่ะ
12: ต่อมานะคะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะคำว่า understandable เป็น adjective แปลว่าเข้าใจได้และคำสุดท้ายคำว่า misunderstand แปลว่าเข้าใจผิดเป็น verb เหมือนกันค่ะ
3: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Reading makes a full man การอ่านหนังสือจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องมันอ่านทบทวนหนังสือกันด้วยนะคะ
12: สำหรับวันนี้นะคะรายการ English Level Up ก็ต้องลาไปก่อน
3: สวัสดีค่ะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV